0: ที่6ของคุณครูนะคะดังนั้นกลุ่มนักเรียนต้นทางนี้จะมีทั้งหมด5รวมนักเรียนปลายทางเป็น6เรามาเล่นเกมไปพร้อมกันนะคะแล้วเก็บคะแนนกันไปค่ะจากนั้นวิธีการก็คือนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องเลือก1กล่องเรามี6กล่องกล่องที่เหลือจะเป็นของนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็เมื่ออ่านบทประพันธ์แล้วเนี่ยให้สามารถเลือกได้ว่าจะตอบเองหรือจะให้กลุ่มถัดไปตอบก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่ามองแล้วว่าเอ๊ะโจทย์ข้อนี้ยากไปสำหรับฉันไม่อยากได้คะแนนส่วนนี้นักเรียนสามารถโยนกลุ่มอื่นตอบก็ได้แต่นั่นหมายความว่ากลุ่มนั้นก็จะได้คะแนนไปนะคะต่อไปหากตอบถูกจะมีสิทธิ์เลือกกล่องสุ่มคะแนนหมายความว่าถ้าหนูโยนไปให้กลุ่มอื่นตอบกลุ่มนั้นก็จะได้คะแนนไปเลยนะคะอยากจะบอกว่าคะแนนมาพร้อมกับความรู้แล้วก็ดวงด้วยค่ะดังนั้นเลือกดีๆค่ะเลือกดีๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะมานี่คือหน้าตาของกล่องเราค่ะมีทั้งหมด6กล่องด้วยกันกล่องสุดท้ายจะเป็นกล่องของนักเรียนปลายทางนะคะเอาละค่ะครูจะขอเริ่มไม่เริ่มจากกลุ่ม1แล้วก่อนหน้านี้ครูเริ่มจากกลุ่ม1มาตลอดใช่ไหมครูจะเริ่มจากกลุ่ม5ให้มีสิทธิ์เลือกก่อนบ้างนะคะดังนั้นผู้รอคอยวันนี้จะได้เลือกเป็นกลุ่มแรกบ้างค่ะกลุ่ม5คะหนูอยากได้กล่องไหนดูสินักเรียนไปทางมาลุ้นกัน1 2 3 4 5 6กล่องไหนเลือกดีๆ
1: กล่องที
0: ่
1: 6คร
0: ับ กล่องที่6นะคะจัดไปค่ะกล่องที่6แล้วร้องถามตามประสาเป็นทารกนี่สัตว์บกหรือสัตว์น้ำดำหนักหนาค่อนข้างใครหนาที่เป็นคนร้องใครหนาที่เป็นทารกตอบว่าเป็นตัวละครตัวใดติ๊กตอกติ๊กตอกตอบให้ถูกก่อนนะเพื่อนๆรู้ไหมคะรู้ไหมลองดูซิเพื่อนจะตอบได้หรือเปล่าเชิญค่ะมีคนเตรียมตัวแล้วนะคะ
2: ขอตอบว่าเป็นสินสมุทรครับ
0: มาดูคำตอบกันนะคะว่าจะใช่หรือเปล่านักเรียนดูนะคำตอบข้อนี้คือสินสมุทรค่ะเอาละได้แล้ว1ข้อต่อไปก็จะเป็นการลุ้นคะแนนกันค่ะเอาละหนูมีกล่อง6กล่องด้วยกันสำหรับการลุ้นนะคะว่าข้อนี้ตอบถูกไปจะได้กี่คะแนนเลือกกล่องไหนดี1 2 3 4 5 6เท่าไหร่ดี5ใช่มั้ยคะได้เลยค่ะ400คะแนนรับไปเลยค่ะกลุ่ม5และต่อไปค่ะมาที่กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4ค่ะตอนนี้กลุ่มกล่องที่6ออกไปแล้วเหลือ1 2 3 4 5ค่ะ2ได้เลยค่ะก๊อกๆกลุ่มที่2ได้เห็นหินปิดเปิดประตูคูหากว้างนิมิตอย่างนางมนุษย์เสน่หาวรพักนารีสีโสภาลีลามาเข้าในห้องเห็นสององค์เหตุการณ์นี้คือใครหรอติ๊กตอกติ๊กตอกเปิดปิดประตูได้นิมิตอย่างนางมนุษย์เสน่หาวรพักนารีสีโสภาสวยซะด้วยตอบได้ยังตอบได้แล้วเชิญค่ะ
3: ผีเสื้อสมุทรครับ
0: ผีเสื้อสมุทรใช่ไหมนะมาดูคำตอบกันค่ะนี่แน่ผีเสื้อสมุทรจริงๆด้วยค่ะต่อไปค่ะมาดูคะแนนอยากได้กล่องไหนคะหนูสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะคะ1 2 3 4 5 64นะคะได้ค่ะ500ค่ะ500นะคะนำไปเฉยเลยเอาล่ะ5 4ต่อไป3ค่ะเชิญกลุ่ม3ต่อได้เลย3หรอได้ค่ะมาดูโจทย์กันค่ะอายุค่า580เศษจึงแจ้งเหตุแถวทางกลางสมุทรแม้นจะหนีผีเสื้อดังรุดเห็นไม่สุดสิ้นแดนด้วยแสนไกลใครหนาอายุตั้ง580เศษตอบได้ไหมคะตอบได้ตอบเลย
4: เงือกเท่าครับ
0: เงือกเท่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเอาละได้มาลุ้น

0: ันนะคะหนูจะรับคะแนนช่องไหนดีคะลูก1 2 3 4 5 6
1: 4
0: ค่ะ4เหรอได้เลย500คะแนนได้ไป500แล้วนะคะต่อไปมาที่กลุ่ม2ค่ะลูกกลุ่ม2อ่ะ3ไปแล้วใช่ไหม6ไปแล้วเลขไหนไปแล้ว2ไปแล้วคราวนี้1 5แล้วก็4 1ใช่ไหมคะเลือกเลข1นะคะมาดูกันพอได้ช่องลองลวงดูตามเลขสมคเนจะได้ไปดังใจหมายจึงกล่าวแกล้งแซงเสเพทุบายเจ้าฝันร้ายนักน้องต้องตำราตอบว่าอะไรดี
2: พระอภัยมณีครับ
0: พระอภัยมณีใช่หรือไม่อุ๊ยเป็นพระเอกจะกล่าวแกล้งได้หรอมั่นใจนะคะมั่นใจไหมมั่นใจก็ถูกต้องค่ะปูชอบแกล้งใจเสียกันเลยทีเดียวอ่ะ1 2 3 4 5 6จะเอาช่องไหนดีเลือกดีๆนะเลือกดีๆนะหมายเลขเท่าไหร่เท่าไหร
1: ่
0: เลข4นะคะได้ค่ะเลข4ได้ไป500คะแนนเอาละค่ะตอนนี้มี500คะแนนแล้วนะคะต่อไปค่ะมาที่กลุ่ม1ค่ะลูกกลุ่ม1กลุ่ม1เลือกหมายเลขไหนคะลูกเหลือ4นะคะ4ขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุรางนางนาฏในวังหลวงโอ้คนสวยซะด้วยตอบอะไรคะอาจจะเป็นฤาษีก็ได้นะ ครูปุ้ยชอบแกล้งเด็กนะแต่เด็กๆ ก็ไม่หลงกลขนงคืออะไรเนตรคืออะไรเกตกรทำไมถึงอ่อนสะอาดดังสุรางนางนาฏในวังหลวงมั่นใจไหมตอบเลยนักเรียนปลายทางคงตอบได้แล้วค่ะกูได้ยินเสียงใช่ไหมคะใครนะสวยขนาดนี้หรือตอบครูปูดีอุ๊ยใจดีจังเลยอะตอบครูปูอ่ะมาดูกันติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะตอบเลยลูก
3: นางสุวรรณมาลาครับ
0: ใครนะคะ
3: นางสุวรรณมาลาน
0: างสุวรรณมาลาใช่หรือเปล่าคำตอบคือ 1 2 3ไม่ใช่นะคะนางเงือกค่ะลูกเงือกผู้หญิงค่ะลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่เสี่ยงได้คะแนนติดลบนะลูกนะเอาล่ะมาคราวนี้ครบแล้วต่อไปจะเป็นของนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางคะลองดูซิว่าหนูจะได้กี่คะแนนนะคะนักเรียนคะตรงนี้หนูต้องลุ้นคะแนนให้กับเพื่อนปลายทางด้วยค่ะเพื่อนปลายทางได้กี่คะแนนอ่ะไหนหนูลองลุ้นคะแนนให้เพื่อนหน่อยค่ะลุ้นคะแนนให้เพื่อนปลายทาง1ใช่ไหมได้ค่ะปลายทางคะ อันนี้ครูไม่เกี่ยวนะกลุ่ม1ให้คะแนนนักเรียนปลายทางลบ100ค่ะตอบผิดไม่ว่าแต่กดให้ติดลบนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอเอนะคะเอาล่ะกลับมาค่ะกลับมาส่วนโจทย์สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะก็คือส่วนนี้ค่ะก็คือเห็นละเมาะเกาะเขาเขียวชะอุ่มโคดตะคุ่มเคียงเคียงเรียงรุกขาส่วนนี้นักเรียนปลายทางต้องตอบนะคะตอบให้ได้นะคะข้อนี้เอาละค่ะเมื่อนักเรียนปลายทางกำลังตอบอยู่นะคะครูอยากถามนักเรียนต้นทางว่านักเรียนจะตอบข้อนี้ได้หรือเปล่าไหนเชิญตอบสิเชิญตอบสิตอบว่าอะไรพระอภัยมณีเขาเห็นอะไรอ่ะ
1: เห็น
0: ละเมาะละเมาะคืออะไรถอดออกมาด้วยละเมาะคืออะไรลูกป่าอนักเรียนปลายทางจะเชื่อไหมนะเพื่อนๆช่วยสุดฤทธิ์เลยค่ะมาดูเฉลยกันพระอภัยมณีคำตอบข้อนี้คือใช่ค่ะเป็นพระอภัยมณีนะคะนี่คือโจทย์ของนักเรียนปลายทางเมื่อสักครู่นักเรียนได้คะแนนฟรีไปใช่ไหมคะแต่เพื่อนดันให้ลบ100ใช่ไหมคะดังนั้นคะแนนอีกส่วนหนึ่งจะเป็นของหนูนะคะจะสามารถนำมาลบล้างคะแนน100ได้หรือเปล่านะเอาล่ะ คะแนนส่วนนี้เป็นของเพื่อนปลายทางที่ตอบโจทย์ข้อนี้ได้นะคะดังนั้นทุกคนคะทุกคนจะรับคะแนนเลือกคะแนนให้เพื่อนไปข้อไหนดี
1: ข้อ5
0: กล่องที่5กล่องที่5 300คะแนนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแต่อย่าลืมปลายทางมีลบ100จากเพื่อนกลุ่ม1ไปก็จะเหลือ200คะแนนนั่นเองค่ะเอาละค่ะคะแนนส่วนนี้เก็บไว้เป็นคะแนนพิเศษนะคะเราเล่นกันสนุกค่ะและต่อไปค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับตัวละครกันด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์มุมมองตัวละครกันนะคะมาดูกันค่ะช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาวิเคราะห์ตัวละครที่ผ่านมานักเรียนอาจจะเคยได้วิเคราะห์ตัวละครจากวรรณคดีเรื่องต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นนนทกหรือว่าตัวละครตัวอื่นๆนะคะจากวรรณคดีเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้มันจะมีความสนุกตรงที่ตัวละครแต่ละตัวค่ะมีมิติมากๆนะคะก็คือจะมีเหตุผลมีความซับซ้อนในอารมณ์เหมือนกับเป็นบุคคลจริงดังนั้นให้นักเรียนจินตนาการว่าพวกเขาเหล่านี้คือคนเป็นมนุษย์จริงๆที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่าพวกเขามีนิสัยใจคอแบบไหนและทำไมนะเขาถึงทำแบบนี้ตัดสินใจแก้ปัญหาแบบนี้นะคะเอาละค่ะการวิเคราะห์ตัวละครเป็นการพิจารณาพฤติกรรมลักษณะนิสัยจากบทบาทการกระทำหมายความว่าเวลาที่หนูอ่านบทประพันธ์น่ะหนูสังเกตว่าตัวละครเขาทำอะไรอย่างเช่นตัวละครตีน้ำโมโหคว้างปลาข้าวของแสดงว่าไงแสดงว่าเวลาโมโหเนี่ยรุนแรงไหมลูกรุนแรงก็สามารถอนุมานได้ว่าตัวละครตัวนี้น่าจะมีลักษณะนิสัยคือโมโหร้ายแบบนี้ค่ะนะคะคราวนี้มาดูกันนะคะนักเรียนจะต้องอาศัยการตีความว่าตัวละครนั้นมีจริยธรรมหรือไม่อย่างไรการตัดสินว่าเขาเป็นคนอย่างไรนั้นห้ามตัดสินโดยใช้พื้นฐานความคิดของเราหรือเขาเรียกว่า common sense แต่ให้หนูใช้หลักฐานในการอ้างอิงค่ะมาดูกันอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่หนูจะพิจารณาได้ว่าเขาเป็นคนลักษณะอย่างไรนั้นให้สังเกตคำนี้ค่ะก็คือพิจารณาจากบทบรรยายเป็นการบรรยายของผู้แต่งอย่างเช่นผู้แต่งเนี่ยบรรยายว่าตัวละครตัวนี้ทำอะไรเช่นฉากนี้จะกล่าวกลับจับความไปตามเรื่องถึงบาทเบื้องปรเมศพระเชษฐาองค์ภัยมณีศรีโสภาตกยากอยู่คูหามาช้านานเป็นคำเปิดเรื่องนะคะดังนั้นหนูสังเกตบทนี้กล่าวถึงใครอภัยมณีใช่ไหมคะพระอภัยมณีแล้วพระอภัยมณีมีลักษณะอย่างไรลูกศรีโสภาแปลว่าอะไรคะศรีโสภาแปลว่าสวยคำว่าสวยใช่ไหมผู้ชายได้ไหม อาจจะหมายถึงว่ารูปลักษณ์งามหรือรูปหล่อนั่นแหละค่ะดังนั้นนี่คือลักษณะเบื้องต้นที่เราสามารถพิจารณาได้จากบทบรรยายของผู้แต่งนะคะรวมถึงสถานภาพของตัวละครเรารู้ไหมคะว่าสถานภาพของพระอภัยมณีนี่เป็นใครเป็นข้าราชการเป็นบุคคลทั่วไปหรือมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นกษัตริย์คำไหนคะที่บ่งบอกดูสิคำไหนลูกตั้งแต่ตรงนี้ลูกบาทเบื้องปรเมศร์บาทเบื้องปรเมศร์คือกษัตริย์คำว่าพระเชษฐาตรงนี้ก็มีคำราชาศัพท์ติดอยู่เชษฐาแปลว่าอะไรพี่ชายถูกต้องค่ะเป็นกษัตริย์ผู้เป็นพี่ชายดังนั้นเราสามารถดูได้แล้วนะคะว่าพระอภัยมณีมีเป็นยศอะไรแล้วมีลักษณะอย่างไรนี่คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวดูต่อเวลาเราเขียนบทวิเคราะห์เราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าพระอภัยมณีมีรูปงามมีศักดิ์เป็นเจ้าชายผู้เป็นพี่นะคะเป็นพี่ชายนั่นเองนะคะแบบนี้ได้มั้ยได้และมีบทบรรยายอยู่ในบทประพันธ์เนี่ยค่อนข้างเยอะดังนั้นจะสังเกตได้ง่ายในขณะเดียวกันบางครั้งผู้เขียนไม่ได้บรรยายเองแต่เราดูจากการกระทำแต่ละตอนอย่างเช่นเฝ้าเลี้ยงลูกผูกเปลแล้วเหช้าจนใหญ่กล้าอายุได้8ปีตรงนี้หนูคิดว่าใครเป็นคนเลี้ยงดูลูกคะไม่ใช่ผีเสื้อสมุทรอันนี้ครูยกมาตอนนึงใช่ไหมอาจจะอนุมานไม่ได้แต่ว่าครูจะบอกว่าการกล่าวถึงในตรงนี้ค่ะเป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมของ พระอภัยมณีที่เขาเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กๆอยู่ในถ้ำค่ะนางผีเสื้อก็เ

อดแล้วก็ให้พระอภัยมณีเลี้ยงจนอายุได้8ขวบคำว่าผูกเปลเฝ้าเลี้ยงเฮช้าจริงๆเป็นหน้าที่ของแม่ใช่ไหมแต่พ่อทำทุกอย่างพ่อไม่ทิ้งเลยนั่นหมายความว่าพ่อหรือพระอภัยมณีเป็นคนแบบไหนลูกรักลูกไหมคะพระอภัยมณีเนี่ยเป็นคนที่รักลูกมากนะคะแล้วก็รักสินสมุทรแม้ว่าจะกำเนิดจากหญิงที่เขาไม่ได้รักแต่นั่นคือลูกของเขาแล้วเขาก็ยังเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะนี่คือการพิจารณาจากการกระทำของตัวละครนะถัดมาอีกส่วนหนึ่งคือดูจากการสนทนาโต้ตอบของตัวละครนะคะอย่างเช่นขอสมาตาปู่อย่าดูเบาช่วยอุ้มเอาแกออกไปให้สบายพอคาดเดาได้ไหมว่าเป็นตอนไหนขอสมาตาปู่จำได้ไหมใครตาปู่เงือกไงเงือกเท่าตอนที่สินสมุทรจับมาจำได้ไหมคะและคำว่าขอสมาเนี่ยเป็นคำพูดของพระอภัยมณีที่เป็นไงสอนใครคะลูกสอนสินสมุทรนะคะบทสนทนาตรงนี้ค่ะขอสมาตาปู่อย่าดูเบาอย่าดูเบาแปลว่าอย่าดูถูกนะคะสมัยก่อนจะใช้คำว่าอย่าดูเบาเธอดูเบาดูแคลนฉันเนี่ยแบบนี้ค่ะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าแม้เป็นกษัตริย์แต่การที่กษัตริย์ขอโทษคนเป็นมันแสดงถึงลักษณะนิสัยอย่างไรคะลูกเป็นยังไงคะอ่อนน้อมใช่ไหมลูกต่อให้เราเป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นผู้ใหญ่มาจากไหนก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราทำผิดหรือล่วงเกินผู้อื่นเรากล้าขอโทษและการขอโทษนี้นะคะเขาเป็นคนช่วยสอนลูกนั่นหมายความว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนก็สามารถสรุปได้ว่าพระอภัยมณีนั้นเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและยังอบรมสั่งสอนบุตรให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นเช่นกันนะคะนี่คือบทวิเคราะห์หนูคิดว่ายากไหมคะไม่ยากนะคะใน3ส่วนนี้ค่ะเป็นส่วนที่หนูสามารถนำมาพิจารณาได้แต่ใครชอบเกี่ยวกับจิตวิทยาบ้างมีไหมคะรู้จักคำว่าจิตวิทยามีไหมยกมือหลายคนมากเลยปลายทางคะปลายทางสนใจในเรื่องของจิตวิทยาไหมคะตรงนี้ค่ะเด็กๆหลายคนสนใจมันเป็นเรื่องของจิตใจจริงๆแล้วคำว่าจิตใจอ่ะมันพิจารณาจากพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมคำพูดแววตาอวัจนภาษาต่างๆแต่มันยากนิดนึงตรงที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้แต่คิดว่านักเรียนสามารถลองได้นะคะลองใช้หลักจิตวิทยาในการวิเคราะห์ได้ซึ่งหัวข้อที่4อะค่ะคุณครูอธิบายเสริมให้แต่ถ้าใครไปไม่ถึงในขั้นนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าการวิเคราะห์ในมุมจิตวิทยาแม้กระทั่งนักวิชาการเองก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากนะคะเอาละค่ะวิเคราะห์ยังไงมาดูนะเวลาเราวิเคราะห์ในมุมจิตวิทยาล่ะค่ะเราจะมองว่าตัวละครเนี่ยคือคนแล้วก็มองอย่างเห็นอกเห็นใจมองอย่างมีเอมพาธีคือมองไปให้เห็นว่านางผีเสื้อสมุทรเนี่ยเขาฟูมฟายเขาเกิดฟัดเกิดเฟียดเขาโหยหาความรักเพราะอะไรต้องไปดูปมปัญหาชีวิตเขาค่ะคือสามารถมองไปได้ว่านางเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าในถ้ำเพียงลำพังใช่ไหมคะมันก็เป็นไปได้ว่านางเหงาและก็อาจจะมองไปถึงที่มาปัญหาว่าทำไมนางถึงทำแบบนั้นนางอยากได้สามีหรือจริงๆแล้วนางอยากได้ความรักใช่ไหมคะมองอย่างเข้าใจและพิจารณาร่วมไปกับบริบทแวดล้อมอื่นๆอย่างเช่นพันธุกรรมหรือชาติพันธุ์ของนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยเขาเป็นอะไรลูกเป็นยักษ์เป็นอสุรกายอสุรกายในมุมมองของคนไทยอะค่ะจะมองว่าเป็นสัตว์ร้ายดังนั้นเขาจะมีนิสัยโหดร้ายตรงกับคาแรคเตอร์หรือตรงกับบุคลิกของเขาใช่ไหมคะตรงไหมลูกใช่ไหมคะตัวละครก็เลยถูกสร้างให้มีนิสัยฉุนเฉียวแล้วก็ปากร้ายนั่นเองนะคะตามพันธุกรรมนี่คือวิธีการวิเคราะห์แบบจิตวิทยาใครไปถึงขั้นนี้ได้ก็จะถือว่าเก่งมากเลยทีเดียวแต่หากใครบอกว่ามันยากเกินไปคุณครูก็ให้เด็กๆสามารถวิเคราะห์ในแบบที่เราสามารถอ้างอิงจากตัวบทได้ในแบบ3แบบแรกก็ไม่ว่ากันนะคะเอาละค่ะต่อไปมีตัวอย่างให้เล็กน้อยนะคะก็คือกระโดดโครมโถมว่ายสายสมุทรอุตลุดดำด้นเที่ยวค้นหาใครเป็นแบบนางผีเสื้อสมุทรบ้างลูกปากกาหายโทรศัพท์หายหาไม่เจอกระโดดตุ้มต้ามตุ้มต้ามโมโหไล่ดำผุดหมอนผ้าห่มมุดเข้าไปแบบนางผีเสื้อสมุทรหาโดยความที่ขาดสติแบบนี้ค่ะ

ันทำให้เห็นว่านางผีเสื้อสมุทรนี้เป็นยังไงมีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหร้ายซึ่งวิเคราะห์ตามจิตวิทยาคือเขาเป็นยักษ์ไงเขาถึงเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นมนุษย์ทำไหมแบบนี้ไม่ทำใช่ไหมคะจริงไหมลูกจริงไหมจริงนะคะมนุษย์จะเริ่มแบบมีความอายไงบอกว่าไม่ได้อายน้องน้องมองอยู่แบบนี้ค่ะเนาะมองแบบจิตวิทยาก็สนุกก็คือมองเหมือนคนมองคนนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่อยากจะให้นักเรียนนะคะได้ลองสัมผัสกับตัวละครดูขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยดีกว่าช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ทำกิจกรรมสะท้อนคิดลักษณะนิสัยตัวละครดูซิตัวละครแต่ละตัวเป็นอย่างไรแต่นักเรียนคะระวังนะห้ามตัดสินตัวละครจากความรู้สึกของเราให้ตัดสินจากบทอ้างอิงนะคะก่อนอื่นแบ่งกลุ่มเลยค่ะแบ่งกลุ่มเป็น 5-6 คนนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันคิดช่วยกันระดมความคิดและทุกคนคะสัญญานะทุกคนนะทุกคนต้องสัญญาว่าการทำงานกลุ่มทุกคนต้องมีส่วนร่วมต้องช่วยกันคิดคนหนึ่งเขียนที่เหลือคิดนะคะช่วยออกความคิดเห็นเพื่อให้เราได้ฝึกกระบวนการคิดไปพร้อมๆกันนะคะสนุกไปด้วยกันค่ะแล้วเราจะไม่เบื่อเลยนะคะต่อมาค่ะเมื่อนักเรียนได้รับมอบหมายนะคะว่านักเรียนจะวิเคราะห์ตัวละครตัวใดนั้นให้นักเรียนดำเนินการก็คืออ่านแล้วหาบทอ้างอิงมาค่ะว่าตัวละครแต่ละตัวมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะทีนี้คุณครูก็จะมีตัวละครให้ซึ่งคุณครูปลายทางหากคุณครูโหลดดาวน์โหลดเอกสารออกมาแล้วนะคะคุณครูสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้เลยตามตัวละครอาจจะใช้วิธีการให้นักเรียนเป็นคนเลือกเองหรือคุณครูจะสุ่มให้ก็ได้นะคะส่วนนักเรียนต้นทางได้รับไปหรือยังได้รับตัวละครหรือยังใครได้นางผีเสื้อสมุทรคะใครเอ่ยในส่วนที่หนูบอกว่าลักษณะนิสัยอย่างไรเป็นส่วนสุดท้ายที่หนูจะเขียนเพราะหนูจะต้องไปหาแหล่งอ้างอิงมาก่อนเราอาจจะคิดอนุมานได้ว่าเขามีนิสัยอย่างไรลองพิจารณาจากตัวบทจากนั้นบอกครูนะคะว่าอ้างมาจากท่อนไหนวรรคไหนหนูสามารถยกมาเพียงหนึ่งวรรคก็ได้หรือจะยกทั้งบทก็ได้นะคะหลังจากนั้นระบุค่ะว่าหนูมองมาจากมุมไหนเช่นเป็นบทที่กล่าวแบบมุมมองผู้แต่งหรือเป็นการกระทำของตัวละครหรือจะเป็นบทสนทนาเช่นบทยักษ์พูดกับฤาษีหรือบทเงือกพูดกับเงือกแบบนี้ค่ะนะคะพอเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจนะตัวละครตัวอื่นก็เช่นกันค่ะมีทั้งนางเงือกนะคะมีใครอีกพระอภัยมณีมีสินสมุทรนะคะลองดูค่ะตอนนี้คุณครูจะให้เวลาหนูทำนะคะให้เด็กๆได้รวมกันช่วยกันนะคะเพื่อวิเคราะห์ออกมาว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไรเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกสักครู่ค่ะ

หลังจากที่นักเรียนได้สำรวจบทประพันธ์ไปแล้วนะคะเพื่อที่จะนำมาอ้างอิงว่าลักษณะนิสัยของตัวละครเป็นอย่างไรนั้นเด็กๆก็น่าจะได้เห็นตัวละครมากขึ้นและมีความเห็นอกเห็นใจตัวละครเกิดขึ้นแน่ๆเลยค่ะคราวนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นจะวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะขอตัวแทนสัก3กลุ่มก่อนละกันนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนต้นทางค่ะใครจะเป็นอาสาคะขอโทษค่ะเราจะกลุ่มนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก็คือกลุ่มต้นทางนะคะออกมาแค่3กลุ่มเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนปลายทางนั่นเองค่ะมาค่ะใครพร้อมมาเลยเอาไมค์มาด้วยค่ะขอตัวแทนนะลูกกลุ่ม3นะคะรับอาสาเป็นตัวแทนเดี๋ยวหนูยืนรอก่อนนะคะต่อไปหนูได้ตัวละครตัวไหนคะพระอภัยมณีมาแล้วค่ะตอนนี้ครูสุ่มดีไหมเอ่ยแต่อยากให้นำเสนอเองอยากให้อาสาเองนะดูความพร้อมของแต่ละคนด้วยใครเสร็จแล้วบ้างเสร็จไหมคะนางเงือกนางเงือกได้ไหมเงือกไหมคะไม่ใช่ใครเป็นนางเงือกมีไหมเอ่ยพระอภัยมณีพระอภัยมณีคงอยากได้ลูกแน่ๆเลยลูกคะมาสักบทนึงค่ะต่อไปพระอภัยมณีนาง

0: ็ต้องนางยักษ์ด้วยสิคะได้ค่ะนางยักษ์ค่ะนางผีเสื้อสมุทรอยู่ไหนเอ่ยนำเสนอพอเป็นแนวทางนะคะโดยที่เด็กๆนำเสนอลักษณะนิสัยและอ้างอิงอย่างน้อย1บทนะคะหรือว่า1วรรคก็ได้ค่ะเพื่อให้เห็นว่าหนูมีการอ้างอิงมาลูกเชิญค่ะเริ่มที่พระอภัยมณีกันเลยพร้อมไหมคะ
1: ครับกลุ่มผมนะครับได้พระอภัยมณีครับลักษณะนิสัยของพระอภัยมณีนะครับมีนิสัยดีรักลูกเก่งทางด้านดนตรีครับวางแผนในการแก้ปัญหาได้ดีและรวดเร็วมีความเจ้าชู้รูปร่างหน้าตาดีมีมารยาในตัวสูงครับอ้างอิงจากบทกลอนในหนังสือหน้า12และหน้า13ครับวิเคราะห์จากมุมมองนะครับเป็นการกระทำของตัวละครครับ
0: เป็นการกระทำของตัวละครนะคะต่อไปมาที่ใครเอ่ย
2: สินสมุทรครับ
0: สินสมุทรไหนลองว่ามาสิ
2: ลักษณะนิสัยของตัวละครนะครับสินสมุทรมีความฉลาดครับแล้วก็เป็นคนที่สนิทกับพ่อมากกว่าแม่ครับ
0: ครับอ้างอิงจากไหน
2: อ้างอิงจากหนังสือหน้า15ครับแล้วก็วิเคราะห์มุมมองนะครับเป็นการกระทำของตัวละครครับ
0: การกระทำของตัวละครนะคะค่ะต่อไปค่ะ
3: ครับสำหรับผีเสื้อสมุทรนะครับก็จะมีนิสัยปากร้ายครับแล้วก็มีความรักที่ลึกซึ้งครับ
0: ค่ะ
3: โดยอ้างเองจากหนังสือหน้าที่26และ27ครับ
0: แล้วหนูได้มุมมองจากใครมามุมมองแบบไหนมา
3: จากการกระทำของตัวละครครับ
0: ตรงนี้นะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่นักเรียนได้ให้ไว้ต่อไปคุณครูจะถามความคิดเห็นค่ะกลับไปที่กลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะนอกจากหนูจะวิเคราะห์ได้แล้วหนูจะต้องเป็นตัวแทนในการสะท้อนสักเล็กน้อยค่ะว่าหนูรู้สึกอย่างไรกับตัวละครพระอภัยมณีค่ะ
1: รู้สึกว่าตัวละครพระอภัยมณีนะครับมีความเท่และมีความเก่งกาจภายในตัวครับแล้วก็เป็นคนเก่งมากๆในด้านทักษะดนตรีครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปมาที่กลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2เป็นสินสมุทรครูอยากถามว่าในฐานะที่หนูเป็นเด็กเหมือนกันน่ะหนูรู้สึกอย่างไรกับสินสมุทรคะ
2: คิดว่าสินสมุทรเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาครับแล้วก็มีความฉลาดมากๆครับ
0: ครับผมขอบคุณครับมาที่กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ของหนูเป็นนางผีเสื้อสมุทรนะคะรู้สึกอย่างไรกับตัวละครนี้คะ
3: ก็เป็นตัวร้ายที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมครับในเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นตัวร้ายที่ร้ายมากๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเรามองอีกด้านนะครับนางผีเสื้อสมุทรนะครับเป็นคนที่รักจริงนะครับแล้วก็เป็นคนที่สังคมไม่ค่อยยอมรับนะครับแต่ว่าทำให้ความรักจากคนอื่นครับผม
0: ก็เป็นมุมมองความรู้สึกของนักเรียนที่ได้สะท้อนออกมาจากพฤติกรรมตัวละครนะคะขอบคุณตัวแทนมากๆค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็เป็นผลงานคร่าวๆของเด็กๆนะคะหลังจากที่ได้วิเคราะห์ตัวละครไปแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะคุณครูก็จะติดผลงานนะคะนำเสนอผลงานของนักเรียนที่ได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วนะคะให้กับนักเรียนทางบ้านได้ดูกันนะคะเอาละค่ะต่อไปเด็กๆคะนั่งตัวตรงค่ะเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะเอาล่ะเข้าสู่ช่วงนี้กันช่วงพินิจคำไทยวันนี้นะคะขอเสนอคำว่าอะไรเอ่ยเราจะออกเสียงยังไงคะระหว่างคำว่ากะเพาะกับกระเพาะแบบไหนดีหนึ่งหรือสองหนึ่งยกมือขึ้นหนึ่งยกมือขึ้นยกมือขึ้นมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสามใช่ไหมคะบอกว่าหนึ่งแน่ๆเอามือลงยืนยันคำตอบสิกลุ่มที่เหลือตอบสองใช่หรือไม่ยกมือนักเรียนปลายทางล่ะคะ1หรือ2ดีมาลุ้นกันนะคะกระเพาะที่หมายถึงอวัยวะในหรือในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เรียกเป็นภาชนะสารสำหรับตวงข้าวนะคะเป็นอัตราจุ4กระพีเป็นคำสมัยก่อนเลยแต่ปัจจุบันเหลือแค่อวัยวะภายในท้องนั่นเองอ่ะเขียนอย่างไรดีคะ1 2 3แบบที่2นะคะกระเพาะกระเพาะนะคะปรบมือให้คนที่ถูกด้วยค่ะและแม้ว่าจะผิดไม่เป็น

0: น้อยเราอยากกินข้าวกะเพราใส่กระเพาะไก่ก็ถูกต้องแล้วนะคะต้องเขียนให้ถูกนะก็รออะกะพออะเพาะกระเพาะนะคะและครั้งต่อไปค่ะครั้งต่อไปเราจะพบกันในเรื่องของการสะท้อนคิดผ่านวิกฤตของตัวละครครั้งที่2ซึ่งอยากจะฝากให้นักเรียนนะคะได้ไปวิเคราะห์ให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตัวละครเพราะหลังจากนี้ไปค่ะคุณครูจะพานักเรียนไปสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างและก็เหตุการณ์บางอย่างที่สามารถตกผลึกความคิดให้กับเราได้นะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปโดยครั้งหน้านั้นจะต้องมีหนังสือวรรณคดีมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีใบงานสำหรับการวิเคราะห์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ํามันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ํามันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70%ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้ง2เข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อือน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้วงั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน่
5: ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎี

0: ำไมอะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
1: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
0: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
1: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก่
0: เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
1: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
2: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
0: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
1: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
0: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
1: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
0: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
1: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everybody. Everybody, shark.
1: Shark.
2: Everybody, shark.
1: Shark.
2: Everybody, shark, shark.
1: Shark.
2: Everybody, shark, shark, shark.
1: Shark, shark,
2: shark. บางคนยกมือขึ้นมานะครับถ้าไม่มีคำว่า everybody you don't do that นะครับผม alright everybody good morning again นะครับ welcome back to our English class today and today we have a very impressive and interesting lesson but first of all let's check the scoreboard for the student here นะครับผมนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวที่ห้องส่งของเราตอนนี้นะครับเรียนต้นทางคะแนนตอนนี้นะครับ group 1 7 group 2 13 group 3 13Group 4, 6, Group 5, 13, นะครับ so Groups 2, Group 3, and Group 5 are on the lead. So Group 1, hurry up, and Group 4, you have to try harder. Alright, see, นักเรียนปลายทางนะครับคุณครูนะครับอย่าลืมให้คะแนนนักเรียนด้วยนะครับสำหรับนักเรียนที่ตอบคำถามได้ทุกครั้งนะครับ Everybody, let's see what to learn today. Alright, everybody, today, the objectives for today's lesson. Today, you will be able to identify the main idea from the conversation you listened to. And you will be able

0: to identify some vocabulary that you heard in the conversations. What does it mean, conversation? Everybody, what does conversation mean? บทสนทนานะครับ when two people talk to each other นะครับเมื่อมีมากกว่า1คน2คนขึ้นไปนะครับคุยกันเราจะเรียกว่า conversation ก็คือการคุยกันบทสนทนานะครับแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ so today everybody I will have you listen to the conversation and you have to be able to identify the main idea what is main idea คืออะไรนะใครจำได้บ้างภาพอะไรเหมือนใจความสำคัญหรือภาพรวมของทางเรื่องนั้นแต่เราหาเมนไอเดียจากเรื่องที่อ่านแล้วเรามี2ทักษะคือ skimming กับ scanning แต่วันนี้เราจะไม่หาเมนไอเดียหรือใจความสำคัญจากการอ่านและเพราะว่าวันนี้เราจะ listen นะครับเราจะฟังกันนะครับเราจะฟังแล้วจับใจความให้ได้ในใครชอบฟังภาษาอังกฤษ anybody love listening มีใครไหมว้าวนักเรียนทางบ้านมีใครชอบการฟังภาษาอังกฤษบ้างไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงฟังบทสนทนาฟังหนังฟังซีรีส์ก็ตามAlright, everybody. Let's review what you have learned last time. Okay? The first one, vocabulary. ใครยังจำได้บ้างเอ่ยว่าครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรไปบ้างนะครับ The first one, the word craft. Craft. What does it mean, craft? What does craft mean? นักเรียนปลายทางใครจำได้บ้างไหมเอ่ย Something that needs skillful or experience from a personskillful person or experience from a person to make it right นะครับคือของที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีทักษะเฉพาะด้านในการสร้างขึ้นมานะครับ and next one fabric what does it mean cloth นะครับ what do you use fabric for you use to make clothes นะครับ cloth or fabric and next one what is this oneSouvenir. What does it mean? Souvenir. Thing that you buy from somewhere to give to other people or to keep it just to remember the place, right? And next one. Handmade. What is handmade? It's made by hand. Made by hand, not made from hand. Made by hand คือทำด้วยมือ. Made from hand คือทำจากมือ. ใช้ให้ถูก. Made by hand. And next one.Unique. What does it mean? Unique. Unique. It's special, right? It's special. ครับ มัน พิเศษ ใน in some way. It's special in some way. ครับ มัน อาจจะ โดดเด่น มัน อาจจะ พิเศษ กว่า สิ่ง อื่น ครับ Unique. And the last one. Traditional. Traditional. What is it? Traditional. Thing that follows the rules of society. IfI talk about traditional dress or traditional costume. What is it? It's the costume or dress or clothes that people used to wear for a long time, have been wearing for a long time. And next one, present perfect tense. Last time we have talked about present perfect tense. Anybody can remember the usage or how to use present perfect tense? We have two situations. Now,ที่คุณครูสอนไปครั้งที่แล้วมี2กรณีที่จะใช้ present perfect tense ได้ The first one is repeated actions What is it everybody The actions that happen more than one time is happen more than one And the second one recent actions the action that just finished before the time that you speak okay นะครับมี2กรณีคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า1ครั้งหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงไปอาจจะมีการใช้ในสถานการณ์อื่นอีกแต่ว่าเราเรียน2แบบก่อนนะครับ and next one the structure who can remember structures of present perfect tense we need verb to have we have and has if the subject is a singular noun you use have or has and if the subject is a plural noun you use have and followed by verb 3 or you call it verb 3 we have the name for verb 3 it is past participle all right are you okay everybody shark everybody shark everybody shark shark everybody shark shark kill are you with me okay everybody shark shark shark Everybody shock, shock, shock, shock.
1: Shock, shock, shock, shock.
0: Shock, shock. Okay. Now, I will have you listen to the audios. It's a conversation of two people. นะครับ คุณครูจะให้นักเรียนฟังเสียงนะครับ Listen to the audio. There are two people talking to each other about something. I'm not telling you right now what the conversation is about, but I want you to look at the word on the screen. นะครับ นักเรียนปลายทางด้วยนะครับ And then you have to identify to look for or find the word that you hear. Okay? Which word did you hear? If you hear sky, I will ask you to come up and circle sky. Okay? At least one group for one word. Okay? อย่างน้อย1กลุ่ม1คนนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางใครจะหาได้เยอะกว่ากันคุณครูยังไม่บอกว่ามีกี่คำที่อยู่ในบทสนทนานี้นะครับผม Ready? 1กลุ่มอย่างน้อย1คำกลุ่มไหนได้มากกว่า1คำเดี๋ยวจะอาจจะมีคะแนนพิเศษให้นะครับ Ready? นักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับ Are you ready? Okay, listen นะครับ You can take some note นะครับสามารถจดได้นะครับถ้าเกิดได้ยินคำไหนจดได้นะครับ Okay, listen 3, 2, 1
2: Hey Mike, have you ever shopped in Thailand?
3: Yes, I've shopped there a couple of times. The markets are incredible.
2: That sounds amazing. What have you bought?
3: I've bought beautiful silk scarves and handmade jewelry.
2: Wow, those sound lovely. When did you go shopping?
3: The first time was back in 2018, and then again last year in 2024.
2: So you've been there recently. Which markets have you visited?
3: I've explored Chatuchak Weekend Market in Bangkok and the Night Bazaar in Chiang Mai.
2: Those are famous markets. Have you found any unique souvenirs?
3: Definitely. I found hand-carved wooden crafts and colorful traditional Thai fabrics.
2: That's fantastic. I can't wait to go shopping there myself.
0: That's it. Okay. Who heard more than one word? ใครได้ยินมากกว่า1คำ Okay. เดี๋ยวเราลองดูดีกว่าว่าใครได้ยินอีกนะครับอ่ะ one more time นะครับอีก1รอบนะครับนักเรียนปลายทางอีก1รอบนะครับจับคำไหนตกหล่นไปบ้างนะครับในใครได้คิดว่ากรุ๊ป1ได้เท่าไหร่รอบแรกมีใครได้เยอะไหม5คำมีใครถึง5คำไหมอู้กรุ๊ป3 5คำกรุ๊ป5 5คำ6คำโอเคนะครับกรุ๊ป4 3คำโอเคอีกสัก1รอบ one more time นะครับอีก1รอบว่าจะได้เพิ่มขึ้นไหมนะครับ3นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับ3 2 1
2: Hey Mike have you ever shopped in Thailand
3: Yes I've shopped there a couple of timesThe markets are incredible.
2: That sounds amazing. What have you bought?
3: I've bought beautiful silk scarves and handmade jewelry.
2: Wow, those sound lovely. When did you go shopping?
3: The first time was back in 2018, and then again last year in 2024.
2: So you've been there recently. Which markets have you visited?
3: I've explored Chatuchak Weekend Market in Bangkok and the Night Bazaar in Chiang Mai.
2: Those are famous markets. Have you found any unique souvenirs?
3: Definitely. I found hand-carved wooden crafts and colorful traditional Thai fabrics.
2: That's fantastic. I can't wait to go shopping there myself.
0: Okay. How many did you get? How many did you get? Group 1, how many did you get? เอารวมกันสิแต่ละกลุ่มลองเอารวมกันสิว่าได้เท่าไหร่นะครับในเรียนปลายทางลองดูซิว่าเราได้กี่คำนะครับผมโอเคเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ตัวแทนกลุ่มนะครับออกมาเลือกนะครับกลุ่มอื่นห้ามเลือกคำที่ซ้ำกับเพื่อนนะครับผมกลุ่มไหนเลือกผิดเรามีบทลงโทษดีไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมโอเค the first one group one who wanna come first นะครับกลุ่มไหนอยากมาก่อนไหมมาก่อนได้เลือกก่อน1คำนะครับโอเค group 4นะครับ group 4นะครับขอกลุ่มละ2คำดีกว่านะครับกลุ่มละ2คำมาโอเคเลยกลุ่มสุดท้ายอาจจะเหลือตัวเลือกน้อยหน่อยนะครับโอเค2คำวงเลยครับวงเลยนะครับโอเค group 1 handmade ไปแล้วนะครับนักเรียนไปทางดูไปด้วยนะครับว่าตรงกับของเราหรือเปล่าเขียนเลข4ไว้ด้วยนะครับว่าจากกลุ่ม4นะครับจากกลุ่ม4โอเคจากกลุ่ม4เดี๋ยวเราดูว่ากลุ่มไหนผิด and craft from group 4นะฮะ group 3มาครับกลุ่ม3กลุ่ม3มาได้เลยครับกลุ่มไหนอยากมากลุ่ม3 unique โอเค unique เขียน number 3เขียน number 3ด้วยนะครับผม number 3 traditional and unique กลุ่มกลุ่มไหนมาอีกกลุ่มไหนมาอีกกลุ่ม2Scarf. Okay, are you sure? Yes. Souvenir and put your number two. Number two. Okay, and group five. Group one, we did last one, right? Okay, group five. Jewelry and sky. Group five. Okay.And group one, please come up. We still have sea, silk, funny, fabric, entertain, chewy, recent, card. Which one? Okay. Don't worry. I won't punish you, of course. นะครับคุณครูไม่ทำโทษหรอกครับคุณครูล้อเล่นนะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางดูซิว่าตอบตรงกับเพื่อนบ้างไหมนะครับ group one. Which one? Which one?Fabrics and คิดว่าไหนเอ่ย recently โอเค thank you นะครับ alright everybody now I think we have 10 word right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 word นะครับจริงๆแล้วเกือบถูกทั้งหมดแล้วนะครับแต่มี1คำอยู่ตรงนี้ยังขาดไปอยู่มีใครได้1คำนั้นไหมนะครับมีใครได้1คำบ้างไหมให้โอกาสอยากลองนะครับแต่ถ้าคำตอบเราผิด เราจะไม่นับคะแนนนะครับผมในข้อนั้นนะครับได้ยินคำไหนเอ่ยในนี้นะครับโอเค number 2 alright thank you very much group 2นะครับ alright everybody now let's check if you can remember or if you can hear any wordsIn the audio, we have 11 now. นะครับจริงๆแล้วในบทสนทนาเมื่อกี้นะครับมีทั้งหมด10คำบนหน้าจอนี้แต่ตอนนี้มี11คำนะครับมี1คำที่ไม่ได้มีอยู่แต่เราวงมาแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราฟังได้ดีแล้วนะครับ Let's see together. นะครับ And the answer is 3, 2, 1. This one. Let's see. นะครับโหนี่นะอ่ะเฉลยคือสีเขียวนะครับนักเรียนปลายทางดูตามไปด้วยว่าถูกต้องตามเราไหมนะครับมีคำว่า silk scarf jewelry crafts fabrics souvenir traditional handmade and recently นะครับตอนนี้นะครับทุกกลุ่มได้มีกลุ่ม2ได้3คำกลุ่ม5ได้1คำและกลุ่มอื่นได้2คำนะครับโอเคถือว่า you did a great job นะครับนักเรียนปลายทางนะครับถูกกี่คะแนนนะครับผมลองเช็คคำตอบของตัวเองดูนะครับ alright everybodyToday, we're going to listen to the audio again. นะครับบทสนทนาเมื่อกี้เดาจากคำศัพท์เมื่อกี้แล้วเราคิดว่าวันนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเราคิดว่าเราจะได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเขาไปทำอะไรนะ They went shopping, right? They went shopping. In which country? Who knows? Sorry? Thailand. Thailand. ไปที่ Thailand นะครับLet's look at the whole story one more time. Everybody shark. Everybody shark. Everybody shark. Shark. Shark. Shark. Shark. Shark. Shark. Shark. Shark. Shark. Shark. Shark. Shark. Shark. Shark. Shark. Shark. Everybody shark. Everybody shark. Everybody shark. Shark. Shark. Shark. Shark. มาแล้วกลุ่ม5นะครับกลุ่ม5ตอนนี้สติไม่อยู่กับตัวแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะค่อยๆกลับมานะครับ So the story of today lesson isMy first time shopping in Thailand. Everybody, can you read the title of the story? One, two, go. My first time shopping in Thailand. Okay. So, I will have you listen to the conversation one more time. You take note for some vocabulary that you have learned. And it can be out of the thing or out of those vocabulary that you have learned. ถ้าเราได้ยินคำศัพท์คำไหนที่เรารู้จักหรือคุ้นหูอาจจะไม่ใช่คำศัพท์ที่เราเรียนมาครั้งที่แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าคำศัพท์ที่เราเรียนครั้งที่แล้วเราอาจจะฟังไม่จดไปรอบเมื่อกี้แล้วแต่ว่ารอบนี้ขอฟังเพิ่มแต่ว่าให้ได้เนื้อหามากขึ้น เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถาม

0: จากการฟังกันว่าเอ๊ะสองคนนี้นะครับระหว่างเอมลี่แอนด์ไมค์นะครับสองคนนี้นะเอมลี่แอนด์ไมค์เขาคุยเรื่องอะไรกันเขาไปไหนกันเขาซื้ออะไรราคาเท่าไหร่ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรโอเคไหม Are you ready I have the pictures on the screen for you too นะรอบนี้จะเป็นการฟังแหละคุณครูมีตัวช่วยให้ด้วยเผื่อบางคนยังไม่ถนัดการฟังนะครับหูดับเลยพอครูเปิดเสียง This round I have a picture for you some pictures sorry I have some pictures for you นะคุณครูมีภาพประกอบให้ด้วยคร่าวๆนะให้ลองเราลองฟังประกอบเรื่องราวดูนะครับนี่ Are you ready
1: Yeah
0: Are you ready
1: Yeah
0: นักเรียนปลายทาง Are you ready All right everybody shark
1: yeah.
0: shark sharkหน้าทุกคนเลยนะครับผมนะ All right 3 2 1
2: Hey Mike, have you ever shopped in Thailand?
3: Yes, I've shopped there a couple of times. Markets are incredible.
2: That sounds amazing. What have you bought?
3: I've bought beautiful silk scarves and handmade jewelry
2: Wow, those sound lovely. When did you go shopping?
3: The first time was back in 2018, and then again last year in 2024.
2: So you've been there recently. Which markets have you visited?
3: I've explored Chatuchak Weekend Market in Bangkok and the Night Bazaar in Chiang Mai.
2: Those are famous markets.Have you found any unique souvenirs?
3: Definitely. I found hand-carved wooden crafts and colorful traditional Thai fabrics.
2: That's fantastic. I can't wait to go shopping there myself.
0: Okay. That's it. Everybody, did you hear something more? Now, which word did you hear? มีคำศัพท์คำไหนที่เราได้ยินเพิ่มบ้างไหม Fantastic. What else? What else?Incredible. Definitely. What else? Bangkok and we have two cities in this story. Bangkok and Chiang Mai. นะครับ So I will have you listen for the second time. คุณครูจะให้เราฟังอีกหนึ่งรอบเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะทำกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามกันเพื่อชิงคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นฟังให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะฟังได้นะครับคำศัพท์คำไหนตกหล่นรอบนี้นะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับก่อนเราจะทำการถามคำถามชิงรางวัลชิงคะแนนกันนะครับผม Let's see Ready Everybody shark
1: shark
0: shark ยังมีเนทนะโอเค One two go
2: Hey Mike Have you ever shopped in Thailand
3: Yes I've shopped there a couple of times The markets are incredible
2: That sounds amazing. What have you bought?
3: I've bought beautiful silk scarves and handmade jewelry.
2: Wow, those sound lovely. When did you go shopping?
3: The first time was back in 2018, and then again last year in 2024.
2: So you've been there recently. Which markets have you visited?
3: I've explored Chatuchak Weekend Market in Bangkok and the Night Bazaar in Chiang Mai.
2: Those are famous markets. Have you found any unique souvenirs?
3: Definitely. I found hand-carved wooden crafts and colorful traditional Thai fabrics.
2: That's fantastic. I can't wait to go shopping there myself.
0: Okay, that's it, everybody. Did you get something new? Of course, I believe. นะครับ นักเรียนปลายทางนะครับ น่าจะได้ข้อมูลพอสมควรแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ว่าแต่ละกลุ่มนะครับ สามารถฟังได้มากน้อยเพียงใดนะครับ เดี๋ยวเราจะมีคำถามให้นะครับ ให้นักเรียนปลายทางนะครับ นักเรียนสามารถใครรู้คำตอบยกมือตอบคุณครูไว้ได้เลยนะครับ ตอบคุณครูปลายทางไว้ได้เลยแล้วลองมาดูนะครับว่าคำตอบจะตรงไหมหรือคุณครูปลายทางอาจจะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษหรือสมุดก่อนได้เลยนะครับแล้วมาดูว่าคำตอบของใครถูกต้องนะครับไปพร้อมๆกันส่วนนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนทุกคนจะมีกระดาษคำตอบเป็นบอร์ดอยู่แล้ว3 ลุ่มละ3แผ่นนั่นคือหมายความว่าคู่ละ1แผ่นนั่นเองนะครับคู่ละ1แผ่น2คนจะเขียนตอบใน1แผ่นและเมื่อคุณครูให้สัญญาณนะครับเราจะเริ่มเขียนคำตอบและกลุ่มไหนที่ยกก่อนแล้วคุณครูบอกว่า correct นะครับแสดงว่าคำตอบกลุ่มนั้นถูกแต่ถ้าคุณครูบอกว่า incorrect แสดงว่ายังไม่ถูกนะครับกลุ่มไหนถูกครบ2บอร์ดก่อนนะครับถือว่าได้คะแนนไปนะครับถือว่าได้คะแนนไปถ้ากลุ่มไหนมี3คู่ขอถูก2บอร์ดกลุ่มไหนมี2คู่ขอถูก1บอร์ดโอเคไหมกลุ่ม5กับกลุ่ม1ขอถูก1บอร์ดพอนะครับกลุ่ม5กลุ่ม1กลุ่ม3ขอถูก1บอร์ดกลุ่ม4กับกลุ่ม2ขอถูก2บอร์ดโอเคไหมต้องถูก2บอร์ดโอเค Are you ready The first question นะเขียนคำตอบลงไปเลยนะเขียนคำตอบลงไปเลยนะเขียนคำตอบลงไปเลยต้นทางถ้าเขียนเสร็จแล้วพร้อมแล้วยกมือได้เลยนะครับปลายทางพร้อมนะครับเขียนคำตอบลงในสมุดได้นะครับ The first one Everybody shark Everybody shark shark The first question Who has traveled to Thailand for more than one time Who has traveled to Thailand for more than one time นะครับ Okay you can raise Correct Okay ทายสิทธิ์นี่แบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้เป็นต้นนะครับ Group 5 Group 2 and Group 3 1 point นะครับ Group 5 Group 1 and Group 3นะครับนี่ใครโอ้กรุ๊ปถูกแล้วใช่ไหมโอ้กรุ๊ป1 sorry กรุ๊ป2นะครับกรุ๊ป2โอเค thank you กรุ๊ป5นะครับเกือบได้คะแนนฟรีแล้วกลุ่ม1โอเค now group 2 14กรุ๊ป3 14กรุ๊ป5 14นะครับนักเรียนปลายทางนะครับเขียนคำตอบลงได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูเฉลยว่านักเรียนต้นทางตอบถูกเมื่อกี้3กลุ่มแรกนะครับให้3กลุ่มแรกนะครับผมจาก5กลุ่มนะครับ And the answer is Mike นะครับ Mike นะครับ Mike has traveled to Thailand more than one time นะครับนักเรียนจะเห็นโครงสร้าง has traveled เป็นโครงสร้างของ tense อะไรนะ has traveled verb to have บวก verb ช่องที่3 past participlePresent perfect tense okay group 4 group 1 you have to be stronger นะครับ try harder นะครับ and faster นะครับเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นเรากรุ๊ป1ถูกแค่บอร์ดเดียวนะครับกรุ๊ป4ถูก2บอร์ดโอเคมั้ย and next question 3 2 1 how many times has mike been to thailand and when? Two. Correct. Correct. Almost. How many times? Correct. Okay. นะครับเมื่อกี้ group 1, group 4, and group 2, group 1, group 4, and group 2. นะครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับตอบถูกหรือเปล่าในที่นี้มีทั้งหมด2คำถามนะครับต้องเขียนตอบทั้ง2อัน1ถามว่า how many times 2 times when in 2018 and 2024นะครับ24โอเค take a deep breath นะครับผมอ่ะอ่านคำถามดีๆนะครับอ่านคำถามดีๆโอเค next oneNumber 3นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับอย่าลืมเขียนคำตอบนะครับผมโอเค everybody shark everybody shark everybody shark shark โอเค everybody hands on your back นะครับมือไว้หลังด้านหลังนะครับจะได้ห้ามจับปากกาก่อนนะครับพร้อมถ้าครูยังไม่ให้สัญญาณ start อย่าเอามือออกจากหลังนะครับผมโอเค the question isWhat has Mike bought from last trip to Thailand? What has Mike brought from last trip to Thailand? นะครับผมโอเค ready นักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับเขียนคำตอบได้เลยนะครับ start ไปเลย อยากไปให้เฉลยเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบแล้วนะครับใกล้เคียงมี2อย่างนะครับมี2อย่างนะครับเกือบแล้วสะกดผิดนิดนึงโอเค correct group 3 สกราฟเกือบแล้วสกราฟยังgroup 3ให้ group 3ให้มีอีกอย่างนึงมีอีกอย่างนึงwood handmade ยังครับยังได้ไหมได้ไปทางนั้นจะได้แล้วนะครับแอบเฉลยแวบใครได้ครับเขาแรกก็สองเกือบแล้วนิดนึงอีกหนึ่งกลุ่มนะครับอีกหนึ่งกลุ่มใครได้มี2 อย่างที่ได้จากไทยแลนด์นะครับอย่าสับสนจากสิ่งที่เขาไปซื้อที่แบงคอกกับเชียงใหม่นะมันมีซื้อ2ครั้งนะครับมันมีเกี่ยวกับการซื้อ2ครั้งนะครับอะไรนะอีก1กลุ่มมีมั้ยอันใบให้อีก1กลุ่มนะครับใครเร็วก็ได้อันหนึ่งจะขึ้นต้นด้วยซิลค์อีกอันหนึ่งจะขึ้นต้นด้วยแฮนด์เมดนะครับผมซิลค์อะไรกับแฮนด์เมดอะไรนะยังครับยังไม่ใช่แฟบริกนะครับตอนที่เขาไปไทยแลนด์เขายังไม่ได้ซื้อแฟบริกตอนนี้นะครับอะไรนะซิลส์ครับโอเคคอร์เรกกรุ๊ปวันคอร์เรกนะครับผมนักเรียนปลายทางได้หรือเปล่าเอ่ยนะครับผมเขาถามว่า What has Mike bought from last trip to Thailand นะครับคือเขาซื้ออะไรไหมซื้ออะไรจากไทยแลนด์Silk scarves and handmade jewelry นะครับ Silk scarf and handmade jewelry นะครับผม Group 1 Group 2 and Group 3นะครับ Group 3นะครับโอเคอ่ะคำถามจะยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับ Number 4ครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับเขียนคำตอบได้เลยนะครับใครเร็วใครได้นะครับ3 2 1Which market has Mike visited in Bangkok นะครับยากเลยอันนี้ยากเลยนะครับ Which market โอเคถูกหนึ่งนะครับอ๋อ in Bangkok เขาเรียกถูกแล้วนะครับโอเคกลุ่มวันได้แล้วนะครับกลุ่มไหนอีกกลุ่มไหนอีกเกี่ยวแล้วยังครับยังอีก2กลุ่มWhich market ตลาดอะไรนะที่แบงคอกใครฟังทันโอเคกลุ่มหนึ่งลุกเลยกลุ่มหนึ่งลบเลยเดี๋ยวเพื่อนเห็นมีใครได้อีกไหมนักเรียนปลายทางมีใครได้หรือเปล่าเอ่ยใครฟังทันนะครับใครฟังทันมีไหมตลาดอะไรนะที่แบงคอกจาก5กลุ่มตอนนี้มีแค่กลุ่มเดียวที่ฟังได้นะครับ Which market hasMy visited in Bangkok นะครับ Bangkok มีใครจะตอบไหมtraditional market เกือบแล้วยังครับ night market ยังครับผมมีใครตอบไหมไม่มีนะครับโอเคนะครับ time ทราบนะครับคำตอบข้อนี้บอกคุณครูบอกแล้วว่าให้ฟังดีๆนะครับฟังจับทุกคำนะครับกลุ่ม1ได้กลุ่มเดียวนะครับเรียนไปทางมีใครได้หรือเปล่าเอ่ยนะครับ Markets that Mike has visited in Bangkok is จตุจักร Weekend Market นะครับจตุจักร Market นะครับเนื่องจากมีกลุ่ม1ถูกกลุ่มเดียวนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้คะแนนอีก2กลุ่มเป็นของกลุ่ม1เลยก็คือ3คะแนนไปเลยนะครับผม1 2 3โอเคนะครับผมNumber five. ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายข้อ5นะครับนักเรียนปลายทางพร้อม 3 2 1 What souvenirs has Mike found at the markets? Found at the markets. A souvenir, souvenir, souvenirs. มีสองอย่างครับมีสองอย่างมีสองอย่างเกือบแล้วอีกนิดนึงคำตอบถูกแล้วแต่บรรยายเพิ่มนิดหน่อยนะครับบรรยายเพิ่มคราฟแบบไหนคราฟแบบไหนนะครับแฟบริกแบบไหนคราฟแบบไหนนะครับผมระบุด้วย

เกือบแล้วยังนะครับผมยังมีใครได้ใครได้หรือเปล่านักเรียนปลายทางได้หรือเปล่าเอ่ย souvenirs คืออะไรนะ souvenir ถูกครับ correct แต่ว่าต้อง2บอร์ดนะเกือบแล้วยังนะฮะเกือบแล้วยังนะฮะถูกครับโอเคเกือบไหนวูดถูกครับอีกหนึ่งกลุ่มใบให้มีหนึ่งคือวูดแฮอันที่สองคือวูดอะไรนะครับวูดแฮนด์คราฟต์โอเคถูกต้องครับผมโอเคกรุ๊ปเมื่อกี้กลุ่มไหนได้กรุ๊ปวันกรุ๊ป2 and group 3นะครับ group 3นะครับ group 4 hurry up นะครับผมนะครับอ่ะสิ่งที่ souvenir คืออะไรนะครับ souvenir ของที่ลึกที่เขาได้จากตลาด2ที่คือเชียงใหม่กับกรุงเทพคือ wooden crafts and traditional Thai fabrics นั่นเองนะครับผมนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับมีใครถูกทั้ง5ข้อเลยไหมนะครับใครถูกถือว่าเก่งมากนะครับโอเค everybody shark นะครับใบงานที่7นะครับ worksheet number 7 listening fill out นะครับเดี๋ยวคุณครูให้เราฟังอีก1รอบแล้วลองเติมคําที่เราได้ยินลงไปในบทสนทนานี้คุณครูมีบทสนทนาให้นะครับคุณครูมีบทสนทนาให้นะคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่7ให้กับนักเรียนได้เลยครับผมใบงานที่7นะครับ worksheet number 7โอเค

0: Alright, students and teachers นะครับ we have 7 items นะครับเรามีทั้งหมด7ข้อนะครับในใบงานที่7นี้นะครับคุณครูจะเปิดเสียงให้นักเรียนฟังอีก1รอบเราได้ยินคำไหนที่หายไปเราเติมลงไปในช่องว่างเลยนะครับฟังแล้วก็เขียนลงไปด้วยนะครับ Are you ready? พร้อมไหมเดี๋ยวดูว่าใครได้ทั้ง7คำเลยนะครับใครได้ทั้ง7คำเลย3นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับแจกใบงานคุณครูแจกใบงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟังไปพร้อมกันเลยแล้วก็เติมลงไปในใบงานนะครับ3 2 1
1: Hey Mike, have you ever shopped in Thailand?
2: Yes, I've shopped there a couple of times. The markets are incredible.
0: เติมเลยนะครับได้ยินเสียง
1: That sounds amazing. What have you bought?
2: I bought beautiful silk scarves and handmade jewelry.
1: Wow, those sound lovely. When did you go shopping?
2: The first time was back in 2018, and then again last year in 2024.
1: So you've been there recently. Which markets have you visited?
2: I've explored Chatuchak Weekend Market in Bangkok and the Night Bazaar in Chiang Mai.
1: Those are famous markets. Have you found any unique souvenirs?
2: Definitely. I found hand-carved wooden crafts and colorful traditional Thai fabrics.
1: That's fantastic. I can't wait to go shopping there myself.
0: Okay. Anybody got 7? ใครได้7 คำเลย ยกมือ ว้าว 7 คำเลย นักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับ 7 คำไหมหรือว่าอยากฟังอีกสักหนึ่งรอบเอาไหมอีกหนึ่งรอบโอเค let's see นะครับเดี๋ยวคุณครูให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับดูซิว่ามีใครได้ครบ7คำเลยไหมนะครับ Are you ready อีกหนึ่งรอบนะครับ 3 2 1
1: Hey Mike have you ever shopped in Thailand
2: Yes I've shopped there a couple of times The markets are incredible
1: That sounds amazing What have you bought

0: I've bought beautiful silk scarves and handmade jewelry.
1: Wow, those sound lovely. When did you go shopping?
0: The first time was back in 2018, and then again last year in 2024.
1: So you've been there recently. Which markets have you visited?
0: I've explored Chatuchak Weekend Market in Bangkok and the Night Bazaar in Chiang Mai.
1: Those are famous markets. Have you found any unique souvenirs?
0: Definitely. I found hand-carved wooden crafts and colorful traditional Thai fabrics.
1: That's fantastic. I can't wait to go shopping there myself.
2: All right, everybody. Who got 7? ใครได้7คำเลยโอเคนักเรียนปลายทางมีใครได้7คำครบ7คำบ้างไหมครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าคำตอบที่เราเลือกถูกหรือเปล่านะครับผม The first one My said yes I have shopped there a couple of times the are incredible What is it Which word It is markets Emily says What have you bought My said I have bought beautiful number 2 beautifulSilk scarves and handmade jewelry นะครับต่อจากนั้นเอมิลี่บอก wow those sound lovely when did you go shopping Mike says the first time was back in 2018 and then again last year in 2024 so you've been there number 4 you've been there Recently แปลว่าเร็วๆเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเร็วๆที่นี้ที่ผ่านมานะครับผมโอเค and next one หลังจากนั้นนะครับ my said I've explored Chatuchak Weekend Market in Bangkok and the Night Bazaar in Chiang Mai Emily say those are famous markets have you found any unique souvenirs นะครับ my said definitely I found hand carved woodencrafts and colorful traditional Thai fabrics นะครับโอเคคะแนนใครได้7คำเลย who got 7 correct give me hand to yourself นะครับคนไหนได้7คำเลยนะครับลองเช็คกันดูนะครับผม

โอเคนะฮะเดี๋ยวเราลองมาสรุปเรื่องนี้พร้อมๆกันครั้งหนึ่งนะครับนี่เขาไปไหนนะครับเอมิลี่ถามกับมาร์กว่า Have you ever shopped in Thailand? Have you ever เป็นคำถามแบบ tense อะไรใครรู้บ้างมีคำว่า have มีคำว่า verb to have บวก verb ช่องที่3คือ tense present perfect tense คุณเคยไป

0: เที่ยวไทยแลนด์มาไหมนะครับไหมบอกว่าเขาเคยไปไหมครับไป have shop a couple of times คือกี่ครั้งครับกี่ครั้ง a couple of times a couple of time a couple of แปลว่า 2-3 ครั้งนะครับผม 2-3 ครั้งแล้วมันเป็นไง incredible เป็นไงครับเป็นแบบไหนครับเจ๋งไหมดีนะครับเจ๋งและดีมากนะครับ that sounds amazing แปลว่าฟังดูดีมากเลยนะครับ what have you bought นะครับเอมิลี่ถามมาร์คว่าเขาซื้ออะไรมาบ้างมาร์คถามมาร์คบอกไมค์นะครับ sorry ไมค์นะไมค์เลยตอบว่าเขาซื้ออะไรมาบ้างนะครับ beautiful silk scarf beautiful silk scarf and handmade jewelry นะครับ handmade jewelry ก็คือซื้ออะไรมาบ้าง silk scarfผ้าพันคอที่ทำจากผ้าไหมแล้วก็แฮนด์เมดจิวเวลรี่คือจิวเวลรี่ที่ทำด้วยมือนั่นเองนะครับโอเคแอนนะครับผม
1: Wow those sound lovely When did you go shopping
0: เอมิลี่ถามว่ามาร์คไปเที่ยวมาปีไหนปีไหนนะครับมาร์คไปมาปีไหนนะครับ2018 and 2024นะครับผมแล้วก็เอมิลี่ถามว่าไปตลาดไหนมาบ้างนะครับมาร์คบอกว่าไมค์ตอบว่าไปตลาดไหนนะครับไมค์ตอบว่าไป
2: I've explored Chatuchak Market in Bangkok and the Night Bazaar in Chiang Mai
0: ไปจตุจักรแล้วก็ที่จตุจักรที่แบงคอกแล้วก็ Night Bazaar ที่เชียงใหม่นะครับนี่ในรูปเลยนะครับผมโอเคไหมแล้วจากนั้นครับไมค์ได้ซื้ออะไรมาจากทั้งสองตลาดครับ
2: Definitely I found hand-carved wooden crafts and colorful traditional Thai fabrics.
0: แสดงว่าไมค์ได้ซื้ออะไรมาจากทั้งสองตลาดครับ Handmade นะครับ Hand-carved wooden crafts ก็คือสิ่งที่เขาสลักหรือว่าสร้างจากไม้ด้วยมือนั่นเองแล้วก็ Thai fabric traditional Thai fabric ก็คือผ้าไทยนั่นเองโอเคนะฮะ All right, let's review. So, what did you learn today, everybody?Can anybody catch any new words from this one? มีใครได้ศัพท์ใหม่จากการฟังครั้งนี้บ้างไหม คำว่าอะไรบ้างเอ่ยมีใครได้บ้างไหม Lovely What else? Incredible นะแล้วมีคำศัพท์เก่าอะไรบ้างที่เราเคยเรียนไปแล้วเราได้ยินในที่นี้ Definitely โอเค Fantastic Right นะแล้วเรียนไปทางนะครับใครฟังคำไหนได้บ้างนะครับลองแชร์กันนะครับ All right everybody Before we leave today นะครับ Anybody know this one? Wood it iswood handcraft wooden craft นะครับ and this one traditional Thai fabric and this one handmade jewelry and this one silk scarf นะครับได้คำศัพท์ใหม่เยอะเลยนะครับวันนี้โอเคนะครับ here again irregular verb วันนี้ยากง่ายนะครับผม the first one เรานั่งเป็นประจำแล้วเราทำทุกวันคือการนั่งเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า sit past simple isSat and past participle is sat, sit, sat, sat. What about this one? Sale. เราไปช้อปปิ้งก็จะมีแม่ค้าพ่อค้าเซลให้เราคือ sale, sold, sold. แล้วถ้ามีใครมาบอกเรื่องราวเรานะครับ somebody talk to you, they tell and past simple told and told. Everybody repeat after me. Sit, sat, sat.
3: Sit, sat, sat.
0: Sale, sold, sold.
3: Tell
0: told told โอเคนักเรียนปลายทางสามารถจดคำศัพท์ได้เลยนะครับวันนี้คำศัพท์ง่ายนะครับมีแค่3คำนี้นะครับผมคำนะ sit sat sat sell sold sold and tell told told นะครับผม

อยู่ด้านจะเรียนปลายทางเสร็จหรือเปล่าครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผม3คำนี้ alright next time we will continue talking to the free time shopping but in the third version นะครับ free time shopping 3

0: can download all of the handouts and worksheets from www.dltv.ac.th. And what you have to prepare for the next time? The first one, handout number 6, past symbols and present perfect. And worksheet number 8, I know what's your. I know what's your. นะครับครั้งต่อไปให้เตรียมใบความรู้และใบงานมาได้เลยนะครับคุณครูสามารถคุณครูปลายทางสามารถเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางได้นะครับ All right, are you guys having fun?
1: Yeah.
0: Are you tired? A little bit. Okay. I hope you can catch many, many words today and you can improve your listening skill. Today, before we leave, again, I have a quote from Samuel Jackson, an American actor. นะคุณครูมีโค้ดหรือว่าคำคมหรือว่าคำพูดที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับจาก Samuel Jackson นะครับซึ่งเป็นนักแสดงชาวอเมริกันเขาบอกว่า Anyone who tells you money can't buy happiness never had any นะวันนี้เราเรียนเรื่องไปช้อปปิ้งมาใช่ไหมเขาบอกว่าคน Samuel บอกว่าคนที่มักบอกว่าเงินไม่สามารถซื้อความสุขได้มักจะเป็นคนที่ไม่มีทั้งสองอย่างเอ๊จริงหรือเปล่านะลองเอาไปเป็นคำถามชวนคิดนะครับคนที่บอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้มักจะเป็นคนที่ไม่มีทั้งสองอย่างก็คือไม่มีทั้งเงินแล้วก็ไม่มีทั้งความสุขหรือเปล่านะเราลองเอาไปเป็นคำถามชวนคิดนะครับ So everybody I hope you guys doing well and having fun today See you again next time
2: Let's thank the teacher

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตาม

การออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์กับครูครูปันรัตนภักดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องเดิมก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็งานทัศนศิลป์แต่วันนี้เราจะเริ่มในขั้นตอนของการนำเอาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาสร้างสรรค์งานแล้วซึ่งเราจะสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ก็คืองานภาพพิมพ์นะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องภาพพิมพ์สร้างสรรค์นั่นเองเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ต้องการให้นักเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านแรกเลยก็คือด้านความรู้และความเข้าใจนะครับนักเรียนสามารถบรรยายเทคนิควิธีการสร้างงานของศิลปินได้ก็คือสามารถบรรยายได้ว่าเทคนิควิธีแบบนี้มีลักษณะเป็นยังไงภาพพิมพ์เป็นยังไงแม่พิมพ์เป็นยังไงอย่างนี้นะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการนะครับก็สามารถแยกแยะเทคนิคได้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยเทคนิคต่างกันยังไงแล้วก็มีวิธีรู้วิธีการสร้างสรรค์งานของศิลปินด้วยนะครับต่อมาสุดท้ายคือในด้านของคุณลักษณะนะครับก็คือเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของวิธีการสร้างงานของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์นะครับวันนี้หลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของกระบวนการสร้างงานแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใกล้ในส่วนของการลงมือปฏิบัติชิ้นงานเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของภาพพิมพ์นะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ดูกันสักนิดนึงก่อนบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับว่าภาพพิมพ์เนี่ยใช้วัสดุใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้ทำนะครับชื่อกิจกรรมว่าคู่สร้างคู่ศิลป์เดี๋ยวมาดูซิว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างใช้สร้างสรรค์งานอะไรได้บ้างนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถดูไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้น่าจะสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ซึ่งบางชิ้นอาจจะถูกสร้างมาหลอกก็ได้นะครับเป็นกิจกรรมจับคู่นะครับเดี๋ยวใครพร้อมที่จะขึ้นมาทำกิจกรรมนะครับสามารถขึ้นมาเขียนกระดานได้เลยระหว่างนี้นักเรียนปลายทางนะครับก็ลองปรึกษากันดูนะครับว่าต้องการที่จะลากคู่ยังไงแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคำตอบของนักเรียนจะตรงกับเพื่อนที่ดูแลอยู่ต้นทางหรือเปล่านะครับมีใครต้องการจะขึ้นมาลากเส้นไหมครับลองปรึกษากันก่อนในกลุ่มก็ได้นะครับว่าคู่ไหนน่าจะคู่กับภาพอะไรอุปกรณ์ชิ้นไหนสร้างผลงานชิ้นไหนขึ้นมาได้นะครับใครพร้อมแล้วขึ้นมาลากเส้นได้เลยนะเอาเท่าที่รู้ก่อนก็ได้ไม่ต้องทั้งหมดก็ได้นะครับเชิญครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าใครคิดว่าเพื่อนที่มาขีดไว้ไม่ถูกต้องต้องการจะแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้โอเคครับคิดว่าถูกไหมถูกใครอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเชิญได้เลยครับมีใครต้องการจะมาจับคู่ลองดูดีๆนะบางอย่างมันอาจจะใช้ได้กับหลายชิ้นงานนะครับตอนนี้ครูว่าทุกคนน่าจะมีคำถามว่าไอชิ้นเนี้ยใช้ทำอะไรแน่ๆเลยก็เลยไม่กล้าจับคู่อันอื่นแน่ๆเลยกลุ่ม2พอจะได้บ้างไหมมีมาจากกลุ่ม3นะครับโอเคเหลืออีก2ชิ้นนะครับเหลืออีก2ชิ้นเอาละตอนนี้มีสีหน้าตั้งคำถามเยอะมากเอาละมีใครจะเพิ่มเติมหรือปรับตรงไหนไหมครับโหตอนนี้สีหน้าตั้งคำถามเยอะมากเลยทั้งห้องเลยนักเรียนปลายทางตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเห็นด้วยกับคำตอบของเพื่อนต้นทางหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวดูว่าจะมีเพื่อนต้นทางจากกลุ่มไหนมาพลิกสถานการณ์ให้เราไหมนะครับซ้ำได้ไหมไม่ได้ซ้ำไม่ได้นะครับซ้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่มันสามารถใช้ได้2ภาพแต่เราต้องเลือกแค่ภาพเดียวอันนี้ไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะครูให้เวลาอีก10วินาทีและเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับโอเคเราไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับว่าจะได้คำตอบเป็นยังไงนะครับเฉลยคือแบบนี้นะครับมาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกก่อนอุปกรณ์ชิ้นแรกเนี่ยเราลากเส้นกันจับคู่ไว้ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับก็คืออุปกรณ์ปั้นก็คือสร้างงานปั้นนั่นเองคราวนี้ทุกคนจะตั้งคำถามกับอุปกรณ์ชิ้นที่2และชิ้นที่3ถูกไหมเพราะชิ้นที่2กับชิ้นที่3เนี่ยดูเหมือนจะใช้ได้ทั้ง 2งานนะครับแต่เหตุผลที่ต้องลากผู้กันไปที่ภาพสีน้ำมันเนี่ยเพราะว่าผู้กันใช้กับภาพสีน้ำมันแต่จานสีแบบนี้เราใช้กับสีประเภทอื่นนอกจากสีน้ำไหมครับไม่ใช้จานสีแบบนี้ก็เลยต้องมาคู่กับงานสีน้ำคราวนี้ครูเชื่อว่าอันสุดท้ายเนี่ยพวกเราน่าจะไม่คุ้นเคยมีใครรู้จักอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายบ้างครับมีไหมเอ่ยลูกกลิ้งใช้กลิ้งอะไรกลิ้งบ้านกลิ้งสีกลิ้งสีนะครับซึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่ลูกกลิ้งสีขาวที่เราคุ้นเคยอยู่ดีถูกไหมครับอ่ะจะเฉลยให้ฟังแล้วก็ได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับลูกกลิ้งอันนี้นะครับเป็นลูกกลิ้งยางที่มีลักษณะเป็นยางไว้ใช้สำหรับการกลิ้งหมึกพิมพ์ซึ่งจะใช้มาพิมพ์บนแม่พิมพ์แกะไม้อันนี้ก็คือเป็นผลงานภาพพิมพ์แกะไม้จากการเอาหมึกพิมพ์มากลิ้งสรุปเราไม่ได้กลิ้งบ้านเนาะเรากลิ้งสีกลิ้งหมึกพิมพ์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้ได้รู้จักกันในขั้นตอนของการพิมพ์ในแต่ละแบบนะครับนักเรียนก็จะได้ทำความเข้าใจแล้วก็คุ้นชินกับมันมากขึ้นนะครับส่วนการใช้การพิมพ์แบบเนี้ยก็จะเจอในการพิมพ์ไม้ซะมากกว่านะครับโอเคทุกคนได้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่ไม่เคยรู้จักไปแล้วคราวนี้มาทำความรู้จักเพิ่มเติมกับงานภาพพิมพ์ว่างานภาพพิมพ์คืออะไรแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแล้วมีองค์ประกอบในการพิมพ์อะไรบ้างนะครับงานภาพพิมพ์นะครับก็คืองานทัศนศิลป์รูปแบบหนึ่งเลยนะครับโดยเป็นการที่มนุษย์เนี่ยได้สร้างงานภาพพิมพ์มาจริงๆสร้างมาตั้งแต่ยุคหินแล้วนะครับโดยการใช้ฝ่ามือนี่แหละไปทากับดินกับโคลนกับเท่าฐานที่อยู่บนก้นหม้อแล้วก็ประทับไปลงบนผนังถ้ำอันนั้นคือมีร่องรอยมาตั้งแต่ยุคหินเลยหลังจากนั้นด้วยการที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆการพิมพ์ก็ถูกวิวัฒนาการมาเป็นการพิมพ์หนังสือการพิมพ์ธนบัตรการพิมพ์โปสเตอร์อะไรต่างๆที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันเพิ่มว่ามันมีการพิมพ์ในรูปแบบไหนบ้างแล้วรูปแบบไหนบ้างที่มันเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันพวกเรานะครับอย่างที่ครูบอกว่าประวัติศาสตร์ของการพิมพ์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคหินแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างเลยแต่อันนี้เป็นการวางมือลงไปบนผนังถ้ำแล้วก็พ่นสีรอบรอบมือนะครับแล้วก็จริงๆแล้วการทาสีลงบนมือเลยแล้วประทับตาหรือปั๊มลงไปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นการเอามือที่เปื้อนโคลนหรือเปื้อนเท่าฐานที่เกิดจากการหุงหาอาหารหรือจะเป็นเลือดสัตว์เลยก็มีนะครับก็มาปั๊มลงไว้บนผนังถ้ำอันนี้ก็เป็นร่องรอยของการสร้างงานภาพพิมพ์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เชื่อมโยงกับการทำงานภาพพิมพ์ในปัจจุบันนะครับคราวนี้องค์ประกอบในการพิมพ์จะมี4องค์ประกอบหลักด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือแม่พิมพ์ใครเคยทำงานภาพพิมพ์บ้างยกมือให้ครูดูหน่อยนักเรียนปลายทางเคยทำงานภาพพิมพ์กันไหมครับใครเคยทำแบบไหนกันบ้างใครพอจะตอบได้บ้างว่าตัวเองเคยผ่านประสบการณ์การทำงานภาพพิมพ์แบบไหนเชิญตอบได้เลยครับใครพอจะมีคำตอบให้ครูแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเชื่อมโยงว่าภาพพิมพ์ที่เราเคยทำกันมาหรือมีประสบการณ์มาเนี่ยมันอยู่ในประเภทไหนของงานภาพพิมพ์ใครให้คำตอบครูได้บ้างครับเชิญเลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนต้นทางเคยมีประสบการณ์การทำงานภาพพิมพ์ในรูปแบบไหนมานะครับ
0: เป็นการทาสีใบไม้แล้วก็ปั๊มลงไปใน
2: ปั๊มลงไปบนกระดาษใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

0: บอกว่าเป็นการทาสีใบไม้แล้วปั๊มลงไปบนกระดาษนะทุกคนจำประโยคนี้ไว้ให้ดีนะครับทาสีใบไม้แล้วปั๊มลงไปบนกระดาษครูถามว่าเหตุการณ์ที่เพื่อนเล่ามาสักครู่แม่พิมพ์คืออะไรใบไม้เก่งมากสีที่ใช้พิมพ์คืออะไรสีที่เพื่อนทาลงไปบนใบไม้นะครับวัสดุที่ใช้พิมพ์คืออะไร
1: กระดาษ
0: เอ้ยเก่งมากแล้วผู้พิมพ์ล่ะก็คือเพื่อนเองนะครับอันนี้คือ4องค์ประกอบในการทำงานภาพพิมพ์นะครับอย่างแรกเลยคือแม่พิมพ์สีที่ใช้พิมพ์ซึ่งสีที่ใช้พิมพ์เราอาจจะใช้สีโปสเตอร์ก็ได้สีอะคริลิกก็ได้หรือในขั้นตอนที่ซับซ้อนไปกว่านั้นอาจจะใช้ดินสอไขอาจจะใช้หมึกพิมพ์หรือสีสกรีนเป็นต้นเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนการทำงานเราจะรู้ว่าประเภทไหนใช้สีแบบไหนนะครับวัสดุที่ใช้พิมพ์ก็คือพื้นที่ที่รองรับงานอย่างเช่นถ้ายุคหินก็จะเป็นผนังถ้ำใช่ไหมครับและถ้ายุคเราล่ะเราพิมพ์งานลงบนอะไรกระดาษนะครับวัสดุที่ใช้พิมพ์ส่วนมากของเราก็จะเป็นกระดาษหรือถ้าเป็นหนังสือก็เป็นกระดาษปกหนังสือหรือถ้าเป็นพวกป้ายประกาศก็จะเป็นแผ่นไวนิลใช่ไหมครับที่เรารู้จักกันส่วนผู้พิมพ์ก็คือผู้ที่ลงมือพิมพ์นี่แหละซึ่งในปัจจุบันผู้พิมพ์เนี่ยอาจจะเป็นมนุษย์หรืออาจจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรก็ได้โดยการผ่านการสั่งงานของมนุษย์อีกทีนึงเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาดูประเภทของงานภาพพิมพ์นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกัน4ประเภทนี้เนี่ยแบ่งตามความนูนของแม่พิมพ์ก่อนนะครับเรามาดูแม่พิมพ์ภาพพิมพ์ที่แบ่งตามความนูนของแม่พิมพ์ก่อนอย่างแรกเลยคือภาพพิมพ์ผิวนูนหรือ relief printing นะครับอย่างที่2คือภาพพิมพ์ร่องลึกหรือ intaglio printingอันที่3ภาพพิมพ์พื้นราบลิโทกราฟนะครับและสุดท้ายประเภทที่4คือภาพพิมพ์ตะแกรงไหมหรือซิลสกรีนภาพพิมพ์ทั้ง4ประเภทนี้บางประเภทมาอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเลยแต่พวกเราไม่รู้จักเดี๋ยวมาดูว่ามีประเภทไหนบ้างที่ใกล้กับชีวิตประจำวันเราหรือมันมาสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันเราอยู่ตลอดเวลานะครับมาเริ่มที่ภาพพิมพ์แบบแรกคือภาพพิมพ์ผิวนูนหรือRelief Printing นะครับอันนี้เป็นภาพพิมพ์ที่เกิดจากส่วนนูนส่วนบนสุดของแม่พิมพ์เลยนะครับมันอาจจะมีการสร้างร่องรอยอะไรต่างๆแต่เอาส่วนนูนเท่านั้นมาแสดงออกมาเป็นรูปภาพนะครับโดยจะเอาวัสดุมาเซาะร่องก่อนแกะเป็นร่องหลังจากนั้นก็จะมีการปาดสีลงไปด้านบนนะครับแล้วก็เช็ดสีออกสีก็จะติดอยู่แค่ด้านบนไม่ลงไปด้านล่างร่องรอยที่จะเกิดขึ้นมาก็จะเป็นร่องรอยที่เป็นด้านบนสุดของแม่พิมพ์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ใกล้ชีวิตประจำวันพอจะเดาได้ไหมว่าคืออะไรจำตรายางที่ครูปั๊มดาวให้เราได้ไหมครับตอนเด็กๆอันนั้นแหละคือภาพพิมพ์แบบผิวนูนคือแสดงเฉพาะส่วนนูนของแม่พิมพ์เท่านั้นนะครับในตัวอย่างก็จะมีอย่างเช่นแม่พิมพ์แกะไม้นะครับแม่พิมพ์แกะยางหรือใครที่เคยแกะยางลบเหมือนกันเลยแกะยางลบมาพิมพ์อันเนี้ยเหมือนกันนะครับแล้วก็แม่พิมพ์กระดาษแข็งแม่พิมพ์วัสดุนะครับแม่พิมพ์วัสดุก็เหมือนที่เพื่อนต่อไปเลยก็คือเอาใบไม้มาทาสีแล้วก็พิมพ์อันนี้เป็นผิวนูนเหมือนกันคราวนี้เรามาดูในส่วนของกระบวนการบ้างนะครับการทำภาพพิมพ์ผิวนูนหรือว่าแม่พิมพ์พื้นนูนนะครับเราจะเริ่มจากการเอาวัสดุมาแกะเซาะร่องก่อนวัสดุนั้นอาจจะเป็นยางเป็นไม้เป็นกระดาษแข็งก็ได้มาเซาะร่องเสร็จแล้วเราจะเอาหมึกพิมพ์โดยจะต้องใช้ลูกกลิ้งบ้านเนาะเอาลูกกลิ้งยางมากลิ้งสีแล้วก็กลิ้งลงไปบนแม่พิมพ์ที่เราแกะไว้สีจะติดอยู่เฉพาะส่วนบนของแม่พิมพ์เท่านั้นนะครับก็จะติดอยู่ด้านบนในลักษณะสีชมพูแบบนี้ไม่ลงไปในร่องลึกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้วัสดุที่ใช้พิมพ์จะเป็นกระดาษหรืออะไรก็แล้วแต่มาวางทับลงไปแล้วก็มีการกดเพื่อให้สีเนี่ยติดกับกระดาษนะครับแล้วสีที่เป็นสีที่ใช้พิมพ์ก็จะติดขึ้นมาบนวัสดุที่เราพิมพ์ในตัวอย่างนี้นะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นมาใกล้ๆตรายางที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งด้วยลูกกลิ้งยางนะครับลูกกลิ้งยางอันนี้คือเขาอาจจะใช้วิธีการสแตมป์สีลงไปก็ได้ก็คือใช้ตัวนี้นะครับปั๊มสีลงไปหรือใช้ลูกกลิ้งเลยกลิ้งสีให้ติดส่วนบนของแม่พิมพ์นะครับหลังจากนั้นก็ใช้วัสดุที่ใช้พิมพ์หรือกระดาษวางทับลงไปแล้วก็อาจจะใช้เขาเรียกว่าตัวบาเรนถูนะครับถูบางคนก็อาจจะใช้ขวดแป้งหรือใช้ขวดอะไรก็ได้ถูเพื่อให้ลายเนี่ยติดขึ้นมานะครับหรือว่าใช้แท่นพิมพ์เลยถ้าใช้แท่นพิมพ์เนี่ยสีจะอัดกับกระดาษได้ดีมากแล้วจะติดได้คมชัดมากเพราะถอดออก

มาก็จะได้ผลงานในลักษณะแบบนี้ซึ่งเอกลักษณ์ของงานประเภทนี้คือแม่พิมพ์กับผลงานที่ได้จะกลับด้านกันเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะทำให้มีตัวอักษรตัวอักษรที่หนูแกะลงไปบนแม่พิมพ์ต้องกลับด้านไหมครับต้องกลับด้านเพราะถ้าหนูไม่กลับด้านตั้งแต่แม่พิมพ์พอพิมพ์ออกมาอ่านออกไหมอ่านไม่ออกอีกต้องใช้กระจกอ่านอีกนะครับอันนี้คือตัวอย่างงานที่เราได้ดูไปเมื่อตอนทำกิจกรรมตอนช่วงแรกนะครับอันนี้เป็นผลงานภาพพิมพ์จากการแกะไม้ของอาจารย์ประหยัดพงดำอาจารย์ประหยัดพงดำเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับซึ่งจะชอบแกะสลักภาพลักษณะประมาณนี้เป็นนกฮูกบ้างเป็นภาพไก่ยืนอยู่บนสุ่มบ้างเป็นภาพแม่ลูกบ้างอาจารย์อยู่กับงานมานานมากนะครับครูเคยไปเรียนกับอาจารย์ประหยัดนะครับก็คืออาจารย์จะสร้างงานได้เร็วมากภาพนี้ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีอาจารย์ทำเสร็จนะครับโดยเริ่มจากการแกะไม้หนาๆเลยจนหลังจากนั้นก็มีวิวัฒนาการของการเอาอย่างอื่นมาใช้แทนเอาโฟมบอร์ดมาใช้แทนก็ง่ายขึ้นนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าศิลปินเนี่ยเขาเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆสิ่งพื้นฐานเลยแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆอันนี้คือตัวอย่างงานนะครับซึ่งมีการพิมพ์หลายครั้งนะพิมพ์ตัวนกฮูกพิมพ์ไล่ทีละสีทีละสีแล้วก็ประกอบออกมาเป็นภาพแบบนี้จากการแกะไม้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นภาพพิมพ์ร่องลึกจะต่างจากเมื่อกี้แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นผิวนูนเราเอาส่วนนูนมาเป็นภาพใช่ไหมครับคราวนี้ร่องลึกคิดว่าเอาส่วนไหนมาเป็นภาพเอาส่วนร่องแล้วไม่เอาส่วนนูนแล้วเอาสีไปไว้ในร่องและเอาขึ้นมาเป็นภาพนะครับการพิมพ์แบบนี้นะครับก็คือการพิมพ์ที่เอาส่วนลึกของแม่พิมพ์มาเป็นภาพนะครับซึ่งส่วนนูนเนี่ยเราจะไม่ให้สีติดเลยเราจะเช็ดสีออกนะครับแต่เวลาพิมพ์เนี่ยเราก็จะต้องอุดหมึกลงไปในร่องที่เราซ้อไว้การพิมพ์ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนมากจะใช้โลหะเป็นตัวพิมพ์ก็คือซ้อร่องโลหะมีการขีดข่วนจานลายบนโลหะก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นการปาดหมึกลงไปนะครับแล้วก็เช็ดหมึกที่อยู่ด้านหน้าออกหมึกที่อยู่ในร่องลึกก็จะฝังค้างไว้อย่างนั้นนะครับมาดูขั้นตอนดีกว่าเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอาแล้วเช็ดออกสีที่อยู่ในร่องมันก็ต้องหลุดออกมาด้วยถูกไหมเดี๋ยวเราไปดูว่าทำไมไม่หลุดนะครับการพิมพ์ร่องลึกนะครับก็คือสีจะอยู่ในร่องสีหรือหมึกพิมพ์นะครับจะอยู่ในร่องโดยการเริ่มจากการทำความสะอาดตัวแม่พิมพ์ก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการซ้อร่องการขูดการข่วนให้เกิดเป็นร่องรอยตามที่ต้องการนะครับแล้วก็มีการทาหมึกพิมพ์ลงไปนะครับทาหมึกพิมพ์ลงไปคราวนี้หมึกพิมพ์มันต้องล้นออกจากร่องแน่ๆก็จะมีการเช็ดหมึกในส่วนที่อยู่บนส่วนนูนออกก่อนเพื่อให้มีหมึกอยู่ในร่องเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะวางวัสดุที่ใช้พิมพ์ลงไปนะครับพอวางวัสดุที่ใช้พิมพ์ลงไปแล้วการพิมพ์แบบนี้จะต้องเข้าแท่นพิมพ์เท่านั้นเพราะอะไรเพราะถ้าเรามาใช้มือถูอยู่สีที่อยู่ในร่องมันจะโดนดันขึ้นมาไหมครับไม่โดนต้องอาศัยแรงจากแท่นพิมพ์ในการอัดสีที่อยู่ในร่องขึ้นมาแล้วก็ติดกับวัสดุที่ใช้พิมพ์นะครับพอจะเดาได้ไหมว่าการพิมพ์แบบนี้อยู่ในงานอะไรพอรู้ไหมครับจริงๆแล้วงานนี้ใกล้กับชีวิตประจำวันเรามากใช้ทุกวันแต่เดี๋ยวนี้อาจจะใช้น้อยลงเนาะอาจจะใช้น้อยลงไปดูซิคือการพิมพ์ธนบัตรนั่นเองใครสนใจนะครับลองไปหาขั้นตอนดูการพิมพ์ธนบัตรเนี่ยแต่ละเส้นที่หนูเห็นในธนบัตรที่หนูใช้คือการเอาโลหะปลายแหลมมาข่วนลงบนแผ่นโลหะบางๆหลังจากนั้นก็เข้ากระบวนการพิมพ์ออกมาเป็นธนบัตรแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใช้โลหะแผ่นเล็กๆแล้วมันใช้แผ่นเหล็กแผ่นใหญ่ๆเป็นอุตสาหกรรมในการผลิตธนบัตรเลยลองไปหาวิธีนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเลยยากมากเส้นแต่ละเส้นต้องเล็กและคมมากต่อให้เราเหลาดินสอแหลมขนาดไหนอ่ะก็ยังคมได้ไม่เท่าเส้นในธนบัตรเลยจริงไหมครับจริงนะเพราะฉะนั้นเลยเป็นลักษณะเอกลักษณ์พิเศษในการพิมพ์แบบนี้ก็คือการพิมพ์ร่องลึกนะครับแต่อย่าคิดว่าเอ้ยถ้างั้นเราก็จะสามารถปลอมแปลงธนบัตรได้ง่ายๆไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยนะครับการทำธนบัตรเนี่ยมีเทคนิคอื่นๆนอกเหนือจากการแค่ขีดข่วนลายเยอะมากนะครับต่อมาดูกันในเรื่องของภาพพิมพ์พื้นราบหรือลิโทกราฟ2 อย่างเมื่อสักครู่อย่างแรกใช้พื้นนูนแล้วใช่ไหมอย่างที่2ใช้ร่องลึกแล้วพื้นราบมันเท่ากันหมดอ่ะ
มันจะออกมาเป็นยังไง

สงสัยไหมน่าสงสัยใช่ไหมครับอันนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นวิทยาศาสตร์นิดนึงนะครับการพิมพ์พื้นราบเนี่ยทุกส่วนของแม่พิมพ์เท่ากันหมดเลยก็คืออยู่บนระนาบเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ทั้งสองบริเวณที่เกิดภาพและไม่เกิดภาพจะต่างกันตรงที่ส่วนที่เป็นภาพจะเป็นน้ำมันแต่ส่วนที่ไม่เกิดภาพจะเป็นน้ำก็คืออาศัยความหนาแน่นของน้ำและน้ำมันที่มันมีไม่เท่ากันน้ำมีความหนาแน่นเท่าไหร่1ใช่ไหม1กรัมต่อลูกบาศก์ใช่ไหมครับแต่ตัวน้ำมันเนี่ยจะมีความหนาแน่นอยู่ที่ 0.9 ทำให้น้ำกับน้ำมันไม่สามารถรวมตัวกันได้เขาก็อาศัยอย่างนี้แหละโดยเอาสีที่มีเชื้อเป็นน้ำมันหรือเป็นไข่เป็นขี้ผึ้งมาใช้ในการสร้างลวดลายแล้วก็พื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดลวดลายก็ใช้น้ำมาหล่อไว้แทนคราวนี้พอพิมพ์มันก็จะติดเฉพาะส่วนที่เป็นไข่ส่วนที่เป็นน้ำก็ซึมเข้าไปในกระดาษพอแห้งก็มีแค่ตัวไข่ที่ติดอยู่ก็เกิดเป็นภาพขึ้นมานะครับภาพพิมพ์ประเภทนี้นะครับจะอยู่ในภาพพิมพ์แบบครั้งเดียวหรือโมโนปริ้นทำไมถึงเป็นภาพพิมพ์แบบครั้งเดียวเราทาสีไว้เสร็จปุ๊บพิมพ์ปุ๊บสีตัวนั้นต้องลงใหม่เลยถูกไหมครับแล้วก็จะอยู่ในส่วนของภาพพิมพ์หินด้วยนะครับคราวนี้มาดูภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแม่พิมพ์จะเป็นระนาบเรียบๆแบบนี้เลยนะครับหลังจากมีระนาบเรียบๆแบบนี้แล้วเขาจะใช้สีที่เป็นไขมันนะครับกับน้ำส่วนที่เป็นน้ำมันมาใช้ในการสร้างซึ่งตัวลวดลายเนี่ยจะอยู่ในตัวสีที่เป็นไขมันก็คือสีเชื้อน้ำมันนั่นเองแล้วก็ใช้ตัวน้ำไว้ในส่วนที่เราไม่ต้องการให้เกิดภาพนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการพิมพ์ลงไปนะครับโดยมีการลงสีก่อนแล้วก็วางวัสดุที่ใช้พิมพ์นะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาภาพที่เกิดก็จะติดมาเฉพาะส่วนที่เป็นสีเชื้อน้ำมันหรือเป็นส่วนที่เป็นไขมันนั่นเองส่วนที่เป็นน้ำก็ไม่ติดขึ้นมาเป็นภาพนะครับก็จะสามารถสร้างสรรค์งานได้ละเอียดแบบนี้เลยงานประเภทนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันไปอยู่ตรงไหนล่ะถ้าจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆมันคือไหนของการพิมพ์ถ้าใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันเรามากที่สุดคือปกหนังสือที่อยู่บนมือเราทุกคนตอนนี้นะครับอันนั้นแหละใช้การพิมพ์ในรูปแบบของพิมพ์พื้นราบนะครับปกหนังสือโปสเตอร์ต่างๆแผ่นบัวชัวนะครับการพิมพ์โปสเตอร์โฆษณาเนี่ยใช้วิธีการนี้หมดเลยนะครับต่อมานะครับภาพพิมพ์ตะแกรงไหมอันนี้เป็นประเภทสุดท้ายแล้วเมื่อสักครู่มีแบบนูนแล้วมีร่องลึกแล้วมีแบบเรียบแล้วแบบตะแกรงไหมนี้สีจะทะลุลงไปเลยคุ้นไหมมีใครคุ้นบ้างแบบสีทะลุผ่านตะแกรงลงไปเลยแล้วไปปรากฏอยู่บางครั้งเป็นตัวเลขคุ้นไหมพอพิมพ์แล้วเป็นตัวเลขพิมพ์แล้วเป็นชื่อคนอยู่บนเสื้อคือการพิมพ์แบบสกรีนเสื้อนั่นแหละนะครับการพิมพ์แบบซิลสกรีนก็คือการสกรีนเสื้อเลยโดยสีจะไม่อยู่ในส่วนนูนส่วนลึกหรืออยู่บนพื้นราบแล้วสีจะผ่านตะแกรงลงไปโดยพื้นที่ที่ออกมาเป็นลวดลายเนี่ยคือพื้นที่ที่เราไม่ได้กั้นไว้ส่วนไหนเราไม่ต้องการให้เกิดลายเราก็กั้นอุดไว้เหมือนสมมติว่าครูจะพิมพ์เลข5ส่วนที่ต้องการให้เป็นเลข5ครูก็เว้นว่างไว้ส่วนที่ไม่ต้องการให้เป็นเลข5ครูก็อุดไว้หมดเลยคราวนี้พอเราเอาสีมาปาดหมึกมันก็จะผ่านเลข5ที่เราเขียนไว้ลงไปอยู่บนเสื้ออันนี้คือเทคนิคของการพิมพ์รูปแบบนี้นะครับสีจะลอดผ่านช่องลงไปแล้วก็ลงไปสู่วัสดุที่เราต้องการอาจจะเป็นอะไรได้บ้างอาจจะเป็นเสื้ออาจจะเป็นผ้าหรือว่าเวลาที่เราต้องการจะพ่นสีลงไปบนเสาแต่เราต้องการให้เลข9เนี่ยเท่ากันทุกตัวแล้วก็แกะเลข9มาแล้วก็พ่นอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับมาดูขั้นตอนหรือกระบวนการทํายกไก่ย่างวิเชียรบุรีมาเลยนะครับได้เห็นกันเยอะไปหมดแล้วไก่ย่างวิเชียรบุรีเนี่ยเค้าใช้วิธีการพ่นเหมือนกันนะพ่นผ่านตะแกรงที่หนูเห็นโฆษณาตามร้านที่อยู่ตามถนนเวลาไปเที่ยวไกลๆนะครับมาดูกันแม่พิมพ์นะครับก็จะเป็นตะแกรงไหมตะแกรงมันจะเป็นรูใช่มั้ยครับส่วนที่เขาไม่ต้องการให้เกิดภาพเขาก็มีสารชนิดหนึ่งที่มาอุดรูไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะพิมพ์โดยการแกะช่องก่อนโดยการทำให้มีส่วนที่เป็นรูและไม่เป็นรูนะครับคราวนี้เวลาพิมพ์นะครับเราจะเอาวัสดุที่พิมพ์ไว้ข้างใต้แล้วก็เอาแม่พิมพ์วางหลังจากนั้นก็จะปาดหมึกลงไปปาดหมึกลงไปให้ทั่วให้

ีเนี่ยผ่านช่องที่เราเว้นว่างไว้นะครับพอเสร็จแล้วก็จะยกออกมาแล้วก็ออกมาเป็นแบบตามที่เราต้องการซึ่งภาพพิมพ์ประเภทนี้เป็นประเภทเดียวเลยที่ตัวแม่พิมพ์กับตัวผลงานที่ได้เหมือนกันไม่ต้องกลับด้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนูทำแบบทำแม่พิมพ์ของภาพพิมพ์ตะแกรงไหมเนี่ยหนูสามารถเขียนได้เลยไม่ต้องกลับด้านแต่ถ้าเป็นผิวนูนร่องลึกพื้นราบต้องกลับด้านไหมครับต้องกลับด้านอันนี้ฝากไว้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่หนูไปสร้างสรรค์ผลงานหนูจะต้องคำนึงถึงข้อนี้ด้วยนะงานที่เราทำจะไม่ใช่ตะแกรงไหมจะเป็นแบบพื้นนูนเพราะนั้นหนูจะต้องคิดก่อนว่าภาพที่มันออกมามันจะกลับด้านหนูจะออกแบบจัดวางวัสดุในการสร้างแม่พิมพ์ยังไงนะครับคราวนี้ต่อมานะอ่ะยกตัวอย่างก่อนลืมไปนะครับยกตัวอย่างก่อนเคยเห็นภาพนี้ไหมภาพนี้เนี่ยโดนสกรีนลงเสื้อเยอะมากเลยใช่ไหมครับใครเคยเห็นบนเสื้อผ้าบ้างโดนสกรีนลงเสื้อผ้าเยอะมากภาพนี้เป็นผลงานของแอนดี้วอร์ฮอลเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคป๊อปอาร์ตนะครับคือการเอาภาพผู้หญิงแล้วก็มาสร้างด้วยสีสันที่สดใสมากๆโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ผ่านตะแกรงไหมนี่แหละพิมพ์หนึ่งครั้งได้แค่หนึ่งสีหนูก็ดูว่าภาพนี้มีกี่สีปรากฏอยู่นั่นคือจำนวนครั้งที่เขาต้องพิมพ์ยกตัวอย่างภาพนี้นะครับมีสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูสีแดงที่ปากสีดำฟ้าเหลืองชมพูแดงดำ5สีแสดงว่าภาพนี้พิมพ์5ครั้งแม่พิมพ์จะขยับเลื่อนไม่ได้เลยต้องวางตำแหน่งเดียวกันเป๊ะแล้วพิมพ์เหมือนกันกับเสื้อที่พวกหนูใส่เสื้อตัวไหนที่มีสีในการพิมพ์เยอะๆมีสีบนลายสกรีนเยอะๆนั่นหมายความว่าเขาต้องวางแม่พิมพ์เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกครั้งในการพิมพ์นั่นเองนะครับเลยแพงไงสังเกตถ้าสีเดียวจะถูกแต่ถ้าพิมพ์หลายสี2สีก็แพงขึ้น3สีก็แพงขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเวลาไปสร้างเสื้อรุ่นไปทำอะไรจะได้รู้ว่าสีเดียวพอจะได้ไม่แพงเนาะคราวนี้มาดูในส่วนของภาพพิมพ์นะครับที่แบ่งประเภทโดยการใช้เทคนิคแล้วก็วัสดุในการสร้างสรรค์เมื่อสักครู่เนี่ยเราดูในส่วนของการในส่วนของความนูนของแม่พิมพ์ไปแล้วเนาะมาดูในส่วนนี้บ้างก็คือแยกจากเทคนิคกับวัสดุที่ใช้ในการสร้างงานนะครับแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือภาพพิมพ์วัสดุนะครับประเภทที่2คือภาพพิมพ์แกะไม้ภาพพิมพ์ที่3คือภาพพิมพ์ลายฉลุและสุดท้ายคือภาพพิมพ์กระจกซึ่งในบางส่วนมันจะมีความเกี่ยวข้องกับ4ประเภทที่เราอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวลองดูแล้วก็ลองเชื่อมโยงดูนะครับภาพพิมพ์วัสดุอันนี้เป็นโจทย์ที่เราจะต้องสร้างสรรค์งานในสัปดาห์หน้าด้วยเพราะฉะนั้นลองตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็ลองจินตนาการว่าตัวเองจะเลือกใช้วัสดุอะไรในการสร้างสรรค์งานได้บ้างนะครับภาพพิมพ์วัสดุเนี่ยเป็นการสร้างภาพโดยเอาวัสดุต่างๆซึ่งวัสดุก็จะมีทั้งวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติวัสดุที่เป็นวัสดุสังเคราะห์หรือมนุษย์สร้างขึ้นนะครับสามารถเอามาสร้างสรรค์แม่พิมพ์ได้หมดเลยโดยเวลาที่หนูเลือกมาหนูจะต้องดูลักษณะทางกายภาพของเขาด้วยลักษณะทางกายภาพอะไรพื้นผิวบางอย่างเอามาแล้วสามารถพิมพ์ได้เลยแต่บางอย่างเอามาแล้วต้องดัดแปลงก่อนยกตัวอย่างย้อนกลับไปตอนวัยเด็กอีกเหมือนกันเคยใช้ก้านกล้วยพิมพ์ไหมมีใครไม่เคยบ้างไม่มีเนาะครูเชื่อว่ารุ่นพวกเธอยังทันนะครับใช้ก้านกล้วยเราเอาก้านกล้วยมายาวๆเราพิมพ์ได้เลยไหมสิ่งที่เราทำคืออะไรตัดแล้วตัดตรงหรือตัดเฉียงตัดเฉียงด้วยถ้าไม่เฉียงดอกไม้จะไม่ยาวถูกไหมครับอันนี้แหละคือการศึกษาของลักษณะทางกายภาพของวัสดุก่อนว่าก่อนมันจะออกมาเป็นลวดลายได้มันต้องดัดแปลงก่อนไหมหรือถ้าไม่ดัดแปลงก็ทำได้เหมือนกันแต่ดัดแปลงแล้วสวยกว่าก็ต้องดูก่อนนะครับยกตัวอย่างให้ฟังอีกอย่างนึงสิ่งที่ทำได้คือมะเฟืองมะเฟืองเป็นรูปอะไรเป็นรูปดาวเวลาตัดขวางเป็นรูปดาวเพราะฉะนั้นใครจะใช้มะเฟืองเนี่ยก็ควรจะตัดขวางก่อนนะจะได้รูปดาวมาสวยๆซึ่งถ้าตัดตรงกลางก็ได้อันใหญ่ถ้าตัดตรงหัวก็ได้อันเล็กอันนี้สามารถเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันคราวนี้บางอย่างนอกจากการใช้การตัดแล้วอาจจะดูพื้นผิวอย่างเช่นไม้บางแผ่นมีพื้นผิวที่ขรุขระเอามาพิมพ์ได้สวยตาข่ายเอามาทาสีและเอามาพิมพ์ได้สวยอย่างนี้หรือเอาเชือกมาขดอย่างนี้ก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะต้องศึกษาแล้วว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่ครูเคยสอนนะมีคนใช้หวีในการสร้างแล้วก็ที่เคยผ่านประสบการณ์จากดูศิลปินมามีการเอาล้อเก้าอี้
มาทาสีแล้วก็พิมพ์ลงไปก็มีเพราะฉะนั้นนักเรียนจะคิดให้สร้างสรรค์ผิดแปลกพิสดารแค่ไหนเลยก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ในการสร้างสรรค์งานรูปแบบนี้นะครับต่อมาดูในส่วนของงานภาพพิมพ์แกะไม้บ้างเมื่อสักครู่ครูได้บรรยายถึงงานของอาจารย์ประหยัดพงดำไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการเอาไม้น่ะมาแกะอันนี้เป็นภาพพิมพ์แบบผิวนูนก็คืออาศัยส่วนนูนของแม่พิมพ์นั่นเองนะครับการทำงานแกะให้จะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องใช้สิวในการแกะไม้ให้เกิดร่องรอยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังเรื่องคมของสิวที่ใช้แกะไม้สิวเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนปากกาเราเลยแต่ว่าตอนหัวมันอ่ะจะเป็นปลายมีดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้งานยากนิดนึงอาศัยความระมัดระวังนิดนึงแต่ก็มีต้นทุนสูงในการซื้อสิวมาแกะไม้นะครับตอนเรียนมัธยมปลายอาจจะได้ลงมือทำนะ คราวนี้ในการทำเนี่ยต้องคำนึงถึงความเข้มข้นของหมึกด้วยนักเรียนลองคิดว่าถ้าหมึกเหลวมากแล้วเราเอามาพิมพ์หมึกจะไหลลงร่องไหมไหลลงเพราะฉะนั้นลูกกลิ้งยางก็จำเป็นในการตีหมึกซ้ำๆเพื่อให้เกิดความหนืดแล้วค่อยเอามาพิมพ์ทีหลังนะครับต่อมานะครับภาพพิมพ์แบบลายฉลุภาพพิมพ์แบบลายฉลุเป็นประเภทเดียวกับซิลสกรีนหรือการสกรีนเสื้อแต่ภาพพิมพ์ฉลุเนี่ยสามารถทำได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเอากระดาษแข็งหรือเอาแผ่นใสมาเจาะเลยเจาะเป็นลายสมมุติว่าหนูต้องการทำงานอย่างที่ครูบอกว่าหนูต้องการแกะเลข9หนูก็แกะเลข9ออกมาแล้วก็ไปพ่นตามเสานั้นเสานี้ก็จะได้เลข9ที่มีลักษณะเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นกระบวนการพิมพ์แบบเดียวที่ครูบอกว่าภาพของแม่พิมพ์จะเหมือนกับภาพผลงานพิมพ์นะครับจะมีลักษณะออกมาเหมือนกันเป๊ะไม่มีการกลับด้านซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นการพิมพ์ที่ปล่อยให้สีเนี่ยหรือหมึกพิมพ์เนี่ยผ่านทะลุแม่พิมพ์ลงมาเลยส่วนที่เราไม่ต้องการก็แค่กั้นไว้นะครับการพิมพ์แบบนี้ก็คือการพิมพ์ฉลุกระดาษแล้วก็การพิมพ์ตะแกรงไหมแบบที่เคยสอนไปนั่นเองต่อมานะครับคือการพิมพ์กระจกการพิมพ์กระจกเนี่ยเป็นการพิมพ์แบบพื้นราบแต่อันนี้เขาจะอาศัยกระจกในการพิมพ์ทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นการพิมพ์ครั้งเดียวเพราะว่าพอเราสร้างลวดลายบนกระจกแล้วพิมพ์แล้วสีก็หายไปจากกระจกเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะสามารถพิมพ์ได้แค่ครั้งเดียวจะเรียกว่าอีกอย่างนึงก็คือโมโนปริ้นคราวนี้การพิมพ์แบบโมโนปริ้นเนี่ยถูกพัฒนาไปอีกพัฒนาไปยังไงมีใครแต่งรถบ้างใครแต่งรถซิ่งบ้างมีไหมการสร้างลวดลายบนเฟรมรถหรือบนตัวถังรถเนี่ยก็ใช้วิธีการพิมพ์แบบโมโนปริ้นครูเชื่อว่าคนที่ไม่แต่งรถก็น่าจะมีประสบการณ์คือการสร้างลวดลายลงบนผิวน้ำก่อนเคยเห็นไหมที่เขาพ่นสีสร้างลวดลายลงบนผิวน้ำหลังจากนั้นเขาก็จะเอาตัวเฟรมรถหรือตัวถังรถเนี่ยจุ่มลงไปแล้วก็มีคนรู้แล้วก็จะติดลวดลายที่เราวาดลงไปบนน้ำเนี่ยขึ้นมาอันนี้แหละคือการพิมพ์แบบโมโนปริ้นหรือการพิมพ์แบบครั้งเดียวนะครับก็คือเป็นการพิมพ์พวกจุ่มพวกชุบทั้งหลายบางคนก็ใช้หมวกกันน็อกมาจุ่มลวดลายแล้วก็ถ้าครูเคยเห็นตามสื่อออนไลน์มีการเอาหมวกผ้าใช่ไหมแล้วเขาก็หยอดสีลงไปหยอดสีน้ำมันลงไปหยอดแล้วเขาก็จุ่มลงไปลายแต่ละใบเหมือนกันไหมไม่เหมือนนั่นแหละถึงเรียกว่าโมโนปริ้นเพราะทำแม่พิมพ์หนึ่งครั้งพิมพ์ได้แค่1ครั้งงานพวกนี้เลยมีความน่าสนใจก็คือเป็นชิ้นเดียวในโลกเป็นการสร้างมูลค่าให้งานได้เลยอันนี้ใครจะเอาไปต่อยอดได้เลยนะคราวนี้มาสู่งานของเรานะครับก็คือการทำภาพพิมพ์อย่างง่ายเลยง่ายจริงๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้แบบหลากหลายมากภาพพิมพ์อย่างง่ายหรือการใช้วัสดุภาพพิมพ์อย่างง่ายเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุอะไรก็ได้เลยนะครับโดยใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนมีสีอะไรอยู่ในมือก็สามารถเอามาปรับใช้ได้เลยโดยสามารถหาวัสดุที่มีพื้นผิวน่าสนใจอันนี้คาดหวังมากคาดหวังทั้งนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางเลยคาดหวังว่าหนูจะไปหาวัสดุแปลกๆมาสร้างสรรค์งานหาวัสดุแปลกๆมาสร้างสรรค์งานนะครับซึ่งงานชิ้นนี้เราจะสร้างสรรค์กันหลายครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นอาจจะค่อยๆคิด
แล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะครับและระวังให้ดีว่าอาจเจอโจทย์ยากจากวัสดุที่ครูหามาให้แต่หนูจะต้องออกแบบให้เข้ากับงานหนูให้ได้ครับฉะนั้นทุกคนเริ่มสังเกตวัสดุได้แล้วนะครับแล้วก็จะให้นำวัสดุเนี่ยมาใช้เป็นตัวแม่พิมพ์ในการสร้างสรรค์งานในครั้งหน้าด้วยคราวนี้วัสดุที่ใช้ทำงานภาพพิมพ์อย่างง่ายมีอะไรได้บ้างยกตัวอย่างง่ายๆก่อนกระดาษขยำเอากระดาษมาขยำจุ่มสีแล้วปั๊มลงไปก็ได้พื้นผิวที่น่าสนใจแตกต่างกันแล้วนะครับฝาขวดน้ำอันนี้ครูเชื่อว่ามีคนเคยทำฝาขวดน้ำฝากลมก็ได้แบบนึงฝาจีบของฝาน้ำอัดลมก็ได้อีกแบบนึงนะครับเชือกหรือไหมพรมใครเคยเอาเชือกมาจุ่มสีวางขดๆลงไปกระดาษทับแล้วดึงบ้างอันนี้ก็เป็นงานภาพพิมพ์รูปแบบนึงนะครับสวยงามเหมือนกันผักผลไม้ได้แต่อย่าขโมยใหม่ๆของแม่มานะหาที่แบบเน่าๆแล้วก็ได้นิดนึงนะครับซองขนมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับซองขนมเนี่ยมีพื้นผิวสัมผัสที่น่าสนใจนะครับเอามาใช้ได้ถุงพลาสติกแบบเดียวกับกระดาษขยำเลยเอามาขยำแล้วก็ใช้พิมพ์ได้ก้นขวดน้ำบางคนพิมพ์ก้นขวดน้ำแล้วก็กลายเป็นดอกไม้ถูกต้องใบไม้ครูแนะนำว่าให้ใช้ใบไม้ที่ร่วงแล้วเนาะเราจะไม่ไปเด็ดมาจากต้นเราจะไม่ทำลายธรรมชาตินะครับผลไม้ก็ได้เหมือนกันอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็คือสตาร์ฟรุตมะเฟืองนะครับมะเฟืองก็ใช้ได้มีผลไม้อะไรอีกบ้างที่น่าสนใจก็สามารถเอามาทำได้นะครับแล้วก็กิ่งไม้อันนี้ง่ายสุดเลยมีศิลปินบางคนเอากิ่งไม้ไปทาสีแล้วฟาดลงไปบนกระดาษแค่นั้นก็สวยแล้วอันนี้คือรูปแบบของการทำงานภาพพิมพ์คราวนี้ให้แต่ละกลุ่มลองระดมความคิดดูว่ามีอะไรที่เอามาทำเป็นแม่พิมพ์ได้อย่างน่าสนใจอีกบ้างลองปรึกษากันดูครับถ้าจะยกตัวอย่างดอกไม้อาจจะบอกเลยว่าดอกอะไรเพราะว่าดอกไม้แต่ละประเภทก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับตอนนี้ลองปรึกษากันดูกลุ่มไหนมีคำตอบยกมือบอกได้เลยนักเรียนปลายทางก็ให้คำตอบของครูปลายทางได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีวัสดุอะไรที่น่าสนใจจากเพื่อนต้นทางก็สามารถเรียนแบบไปหามาทำได้ครับ

0: ตอนนี้กลุ่มไหนได้คำตอบแล้วบ้างครับยกมือให้ครูดูหน่อยมีกลุ่มได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับมาดูคำตอบของเพื่อนต้นทางไปพร้อมๆกันนะครับกลุ่มไหนพร้อมที่จะให้คำตอบครูเชิญเลยครับเชิญเลยเดี๋ยวมาดูว่ามีวัสดุอะไรที่เพื่อนเลือกแล้วน่าสนใจบ้างแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ
1: ค่ะกลุ่มหนูเลือกเป็นดอกลีลาวดีแล้วก็ดาวเรืองแล้วก็เป็นใบของมะม่วงค่ะ
0: ดอกลีลาวดีดอกดาวเรืองและใบมะม่วงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ3อย่างที่เพื่อนเลือกมานะครับก็มีลักษณะของพื้นผิวที่น่าสนใจเหมือนกันดอกลีลาวดีเนี่ยจะได้พื้นผิวได้พื้นแบบเป็นดอกได้เลยแต่ดาวเรืองก็จะได้ลักษณะของเป็นฝอยๆใช่ไหมครับก็น่าสนใจดีมีกลุ่มไหนอยากจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมตอนนี้เราได้แล้ว3วัสดุเชิญครับเชิญมาดูกลุ่มแรกบ้างว่ากลุ่มแรกจะเสนอวัสดุอะไรเพิ่มเติมนะครับ
2: ฟองน้ำขัดตัวครับ
0: ฟองน้ำขัดตัวมีอะไรอีก
2: ฝักบัวครับ
0: ฝักบัว
2: แล้วก็ข้าวโพดครับ
0: ข้าวโพดขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนได้ฟองน้ำขัดตัวฟองน้ำที่เราใช้ถูตัวนี่แหละนะครับแล้วก็ฝักบัวฝักบัวหรือใยบัวแห้งๆที่เคยใช้ขัดตัวเหมือนกันเคยเห็นไหมครับอันนี้ก็น่าสนใจนะจะได้ลวดลายที่เป็นเส้นแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยพิมพ์แบบตัดขวางก็ได้หรือพิมพ์แบบเอาผิวข้างนอกมากลิ้งก็ได้ก็จะได้พื้นผิวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับมีกลุ่มไหนจะเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจากกลุ่มดอกไม้นะครับแล้วก็กลุ่มพวกอุปกรณ์ขัดตัวข้าวโพดไปแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับ
3: กลุ่มหนูคิดเห็นเป็นเยลลี่กัมมี่แบร์ค่ะแล้วก็ตัวมะระค่ะ
0: มะระโอเคน่าสนใจปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมะระเนี่ยตัดขวางก็น่าสนใจแล้วก็ใช้ผิวด้านนอกก็น่าสนใจแต่เยลลี่กัมมี่แบร์อันนี้น่าสนใจมากแต่หนูจะไม่ได้กินนะเยลลี่กัมมี่แบร์เนี่ยจะได้รูปหมีเลยใช่ไหมจะได้รูปหมีเลยอันนี้น่าสนใจเหมือนกันคราวนี้ทุกคนเริ่มจะสนใจขนมและลองไปหาขนมอย่างอื่นที่ใช้ได้ดูนะครับคราวนี้ในครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนกันเรื่องภาพพิมพ์สร้างสรรค์ครั้งที่2ซึ่งจะเป็นในส่วนของการลงมือสร้างสรรค์ผลงานนะครับก็จะมาเริ่มในส่วนของการปฏิบัติกันแล้วนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาในครั้งหน้ามีกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 คนละ1แผ่นหรือใครไม่มั่นใจเพิ่ม2แผ่น3แผ่นเผื่อไว้ได้นะครับกระดาษกาวอเนกประสงค์สำหรับติดขอบของงาน1ซมนะครับคือกรอบ1ซมนะไม่ใช่เทปกาว1ซมวัสดุที่จะใช้เป็นแม่พิมพ์เอามาได้หลากหลายเลยใครคิดอะไรเอามาได้เลยหรือใครจะเอามาเผื่อเอามาได้เลยเดี๋ยวเราอาจจะได้แบ่งปันกันในกลุ่มอีกนะครับผู้การนะครับใช้สำหรับการทาสีลงบนวัสดุที่เราเอามาพิมพ์ภาชนะล้างผู้การดินสอยางลบกระดานรองวาดอันนี้มีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่หนูสะดวกนะครับสีโปสเตอร์หรือใครมีสีน้ำจะใช้สีน้ำก็ได้จะให้รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันกับสีโปสเตอร์นะครับจานสีและผ้าสะอาดอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะปกติเลยอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์มาแล้วก็ไปหาวัสดุที่มันสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ในส่วนใบความรู้ที่ต้องจัดเตรียมนะครับก็คือใบความรู้เรื่องภาพพิมพ์สร้างสรรค์นะครับก็เอามาใช้ในการสร้างสรรค์งานในครั้งหน้าด้วยกันฝากอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของการไปเลือกวัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติพยายามอย่าไปทำลายธรรมชาติเนาะแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าจะได้เห็นวัสดุที่เป็นแม่พิมพ์ของทุกคนที่ท้าทายและครูคาดไม่ถึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวลก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจการอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่คือความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: Oh, my God.

0: กสัตว์เรื่องที่ขอจานจานทานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากกระโดดด้วยนะครับอธิยิทธิ์ขอจานจานทานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระวังอันตรายจากกระโดดด้วยนะครับโดยสารในโดยสารในทางไว้กับกระโดดจะนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนกระโดดครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
3: ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้ตัวเองและผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สารานุรมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

0: ซ้ำค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนำส่งต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทำจนทำให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนที่สำคัญที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปสะท้อนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีเสียดสีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชได้มีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ
1: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติดหลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทำใบส่งตัวแล้วก็นำไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลชนทานรมนะครับ
2: ไปดูงานกับโรงพยาบาลสวนสาธารณรมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนำมาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล
3: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือ1ระงับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนสาธารณรมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและวิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น
0: เราพบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่แต่ละพื้นที่สูงสุดค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องบรรยายเหตุการณ์ในการวางแผนครอบครัวเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางพันธุกรรมในรุ่นลูกนะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์รวมถึงความผิดปกตินะคะเมื่อมีการผิดปกติเมื่อเกิดการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้จำนวนโครโมโซมนะคะมีความผิดปกติรวมถึงเมื่อยีนมีความผิดปกติจะส่งผลให้เกิดโรคทางพันธุกรรมนะคะดังนั้นเนี่ยในวันนี้เราจะเอามาใช้ในชีวิตจริงนะคะโดยผ่านการแสดงบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะสำหรับคำถามนะคะก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นนะทบทวนก่อนว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่ครูพูดถึงเนี่ยนะเราเรียนเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมอะไรมาบ้างมีโรคอะไรบ้างคะนักเรียนมีโรคที่เมียนะคะหรือว่าโรคโลหิตจางเรื้อรังแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคืออะไรคะนักเรียนดาวซินโดรมถูกต้องเลยค่ะนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาการดาวแล้วก็โรคทาลัสซีเมียนะคะคำถามข้อถัดไปค่ะกลุ่มอาการดาวและโรคทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรคะต่างกันไหมอ้าวถามอย่างนี้ก่อนต่างกันนะคะอาการก็ต่างกันแล้วนอกจากอาการต่างกันแล้วอ่ะมีอะไรอีกบ้างที่มันต่างกันนักเรียนยังจำได้ไหมสาเหตุการเกิดหล่ะนักเรียนมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคะกลุ่มอาการดาวสาเหตุการเกิดเกิดจากอะไรนะคะแล้วโรคทาลัสซีเมียล่ะคะมันเกิดจากอะไรใครจะตอบครูได้บ้างนักเรียนต้นทางตอนนี้กำลังคิดอยู่นะคะแล้วนักเรียนปลายทางราคาตอบได้หรือยังนะมาดูกันว่าใครจะยังมีความทรงจำจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยได้บ้างนะคะตัวแทนจากกลุ่มที่5ยกมือแล้วค่ะไหนลองตอบให้ครูฟังซิว่ากลุ่มอาการดาวกับโรคทาลัสซีเมียเนี่ยต่างกันอย่างไร
2: ครับสำหรับกลุ่มอาการดาวนะครับก็จะเกิดจากการผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่21ครับแต่ว่าโรคทาลัสซีเมียเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของยีนครับผม
1: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ด้วยนะคะนะคะก็อย่างที่เพื่อนของเราตอบมาเลยนะคะว่ากลุ่มอาการดาวเนี่ยมันจะเป็นความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมส่วนโรคทาลัสซีเมียเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของยีนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราสามารถลดความเสี่ยงของทารกที่จะป่วยเป็นดาวซินโดรมได้อย่างไรคะนักเรียนจะสามารถลดความเสี่ยงของทารกที่จะป่วยเป็นดาวซินโดรมได้อย่างไรกลุ่มที่5ตอบไปแล้วเมื่อกี้กลุ่มอื่นๆล่ะคะยกมือเลยค่ะลองดูค่ะกลุ่มที่3ยกมือแล้วค่ะมาฟังคำตอบจากกลุ่มที่3กันนะคะ
0: เจาะน้ำค่ำตรวจครับ
1: เพื่อนบอกว่าต้องเจาะน้ำคร่ำตรวจนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะเอาละค่ะเราสามารถลดความเสี่ยงของทารกที่จะป่วยเป็นดาวซินโดรมนะคะวิธีการก็คือการคัดกรองดาวซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์นะคะซึ่งที่เพื่อนเราบอกว่าเป็นการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยก็เป็นวิธีการคัดกรองวิธีหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอายุครรภ์ของเราเนี่ย

0: ังไม่มากนะคะเราก็อาจจะใช้การเจาะเลือดนะคะเพื่อนำเลือดของคุณแม่เนี่ยไปตรวจเพื่อหาเปอร์เซ็นต์หรือโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวซินโดรมได้เหมือนกันค่ะเอาละค่ะต่อไปแล้วโรคทารัสซีเมียล่ะคะสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังลูกได้อย่างไรโรคทารัสซีเมียเนี่ยเราคุยกันว่ามันเป็นความผิดปกติที่เกิดจากความผิดปกติของยีนใช่ไหมคะสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังลูกได้แล้วถ่ายทอดอย่างไรจำได้ไหมคะถ้าเกิดว่ายังนึกไม่ออกครูถามก่อนว่าแล้วโรคทารัสซีเมียมันเป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยเป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยลักษณะด้อยแสดงว่าถูกควบคุมโดยแอลลิลด้อยถูกต้องไหมคะอ้าวแล้วทำยังไงนะมันถึงโรคเนี้ยมันถึงจะสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังลูกได้ไอลักษณะด้อยเนี่ยจากพ่อแม่เนี่ยไปโผล่ที่ลูกได้นะคะกลไกเป็นอย่างไรกลุ่มที่1ยกมือแล้วนะคะลองมาฟังคำตอบจากเพื่อนดูค่ะ
1: ต้องมีแอลลิลด้อยกับแอลลิลด้อยครับ
0: ต้องมีแอลลิลด้อยกับแอลลิลด้อยมาเข้าคู่กันขอเสียงปรบมือดังๆให้กลุ่มที่1นะคะโรคทารัสซีเมียนะคะก็สามารถถ่ายทอดผ่านทางแอลลิลด้อยของพ่อและแม่ไปยังลูกได้นั่นเองนะคะเมื่อแอลลิลด้อย2แอลลิลเนี่ยมาเข้าคู่กันนะคะก็จะทำให้ลูกเนี่ยมีโรคทารัสซีเมียปรากฏออกมานั่นเองค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะนักเรียนเป็นเรื่องราวครูมาเล่าให้นักเรียนฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะปัจจุบันคนป่วยเป็นโรคทารัสซีเมียในประเทศไทยนะคะที่ป่วยเป็นโรคนี้มีประมาณ 600,000 คนโดยในแต่ละปีจะมีเด็กเกิดใหม่ที่ป่วยเป็นโรคทารัสซีเมียเนี่ยประมาณ 12,000 คนนักเรียนคิดว่าดูเยอะไหมคะก็เยอะเหมือนกันนะคะรัฐบาลเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคทารัสซีเมียเนี่ยปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทอันนี้เฉพาะคนที่ป่วยถูกต้องไหมคะนักเรียนแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยนะนักเรียนรู้ไหมว่าคนที่เป็นพาหะในประเทศไทยเนี่ยก็มีเยอะมากนะคะพาหะคือภายนอกเนี่ยดูเป็นคนปกติใช่ไหมคะแต่ว่าแอลลิลของเขาเนี่ยมีแอลลิลด้อยที่เป็นโรคทารัสซีเมียเนี่ยแฝงอยู่นะคะจากประชากรไทยทั้งหมดเนี่ยประมาณร้อยละ30ถึง40เลยนะคะที่เป็นพาหะนะคะของทารัสซีเมียเอาง่ายๆว่าเดินมา100คนเนี่ยอาจจะมีคนที่ป่วยเป็นพาหะทารัสซีเมียเนี่ยนะคะประมาณ30คนเยอะไหมนักเรียนก็ดูเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยโรคนี้จึงเป็นโรคที่นำมาให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้กันเพราะมันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้แล้วเราก็คาดคะเนโอกาสการเกิดโรคในรุ่นลูกได้นั่นเองค่ะจากที่ครูได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นักเรียนฟังเนี่ยนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดจึงมีคนไทยป่วยด้วยโรคทารัสซีเมียเนี่ยเป็นจำนวนมากนักเรียนลองคิดตามจากเรื่องราวที่ครูเล่าเมื่อกี้คือเรื่องจริงนะคะนักเรียนสถานการณ์จริงในไทยเนาะแล้วก็พูดถึงพาหะที่คนไทยก็เป็นพาหะกันเยอะนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรคะคนไทยจึงป่วยเป็นโรคทารัสซีเมียเนี่ยมีจำนวนมากเลยนักเรียนลองคิดดูสิเพราะอะไรคะนักเรียนในความคิดของเราหลังจากที่เราเรียนรู้ทั้งหมดแล้วก็มาฟังสถานการณ์จริงที่ครูเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผู้ป่วยทารัสซีเมียในประเทศไทยนั่นแหละทำไมล่ะถึงมีคนป่วยเป็นจำนวนมากกลุ่มที่2ลองตอบดูไหมคะครูอยากฟังความคิดของเราในมุมมองของนักเรียนชั้นม.3 เนี่ยคิดเห็นอย่างไรลองดูค่ะครูอยากฟังกลุ่มที่2ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็อย่างที่ครูบอกไว้ใช่ไหมคะว่าคนที่เป็นพาหะเนี่ยส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมีคนป่วยเป็นพาหะค่อนข้างเยอะและบางทีเขาจะไม่รู้ตัวใช่ไหมคะทำให้ถ้าเกิดว่าพ่อยกตัวอย่างแบบถ้าเป็นพ่อกับแม่ป่วยเป็นพาหะแล้วเขาไม่รู้ตัวเนี่ยก็จะทำให้ลูกเกิดมีโอกาสเป็นป่วยเป็นโรคทารัสซีเมียค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กลุ่มที่2นะคะนะคะสำหรับเหมือนที่เพื่อนพูดก็คือคนที่เขาเป็นพาหะของทารัสซีเมียเนี่ยนะคะภายนอกเนี่ยก็ดูปกติดีนะคะ

ไม่ได้ไปตรวจก็จะไม่รู้เลยดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่คนที่เป็นพาหะกับคนที่เป็นพาหะเนี่ยจะมาเจอกันแล้วก็มีลูกซึ่งการมีลูกมันก็ทำให้โอกาสที่ลูกจะมีเป็นโรคทาลัสซีเมียก็มีสูงนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะแล้วนักเรียนเนี่ยสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาการเพิ่มของประชากรที่ป่วยด้วยโรคทาลัสซีเมียได้หรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าได้ไหมคะการที่เราเรียนมาเนี่ยเราทำให้เรารู้ว่าการที่เราป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียเนี่ยจริงๆแล้วทาลัสซีเมียเป็นลักษณะด้อยถูกไหมโอกาสที่เด็กจะเป็นทาลัสซีเมียเนี่ยมันก็จะน้อยลงได้ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้เรามีความรู้เราไปคัดกรองนะคะโรคทาลัสซีเมียก่อนที่จะมีบุตรถูกไหมคะนักเรียนดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนใช้ความรู้ที่เรียนมานะเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมทั้งดาวซินโดรมแล้วก็ทาลัสซีเมียนะคะมาใช้ในการทำกิจกรรมนะในวันนี้กิจกรรมของเรานะจะให้นักเรียนเนี่ยสวมบทบาทนะคะเป็นบุคคลที่จะต้องวางแผนนะคะเกี่ยวกับการมีบุตรนะคะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมให้น้อยที่สุดนะคะเอาละค่ะดังนั้นเนี่ยในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมของเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสำหรับใบงานที่1นะคะแนวทางการลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรมสามารถดาวน์โหลดใบงานได้จาก www.dltv.ac.th นะคะในใบงานนี้จะมีขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ครูได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นะคะครูอยากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ศึกษาก่อนนะคะเพื่อที่จะมาตอบคำถามครูทั้งหมด3ข้อค่ะข้อแรกนะคะการ์ดบทบาทที่นักเรียนแต่ละคนอาจจะสุ่มได้มีอะไรบ้างข้อที่2หลังจากที่สุ่มการ์ดบทบาทแล้วสิ่งที่นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องทำต่อไปคืออะไรและข้อที่3สิ่งที่นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องคำนึงถึงขณะเขียนลำดับเหตุการณ์เพื่อวางแผนครอบครัวของนัทและมินมีอะไรบ้างนะคะมี3ข้อเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะได้ศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะเอาละค่ะเชิญเลยค่ะ

0: เอาละค่ะแค่ศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความสนุกแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามคุณครูก่อนนะคะคำถามข้อแรกค่ะที่ครูถามไว้คือการ์ดบทบาทที่นักเรียนแต่ละคนอาจสุ่มได้มีอะไรบ้างขอตัวแทนห้องต้นทางตอบ1คนใครดีคะยกมือเลยค่ะกลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะ
1: มีแพทย์ผู้ชายค่ะคัดกรองโรคซินโดรมแล้วก็แพทย์ผู้หญิงคัดกรองโรคทาลัสซีเมียค่ะแล้วก็นัทแล้วก็มีนแล้วก็คุณยายวิภาค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราด้วยค่ะนะคะการ์ดที่หนูอาจจะสุ่มได้นะคะมันจะมีทั้งหมด5บทบาทด้วยกันนะคะก็คือมินนัทซึ่งเป็นคู่สามีภรรยากันนะคะแพทย์ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคทาลัสซีเมียนะคะแล้วก็แพทย์ท่านต่อไปนะคะก็คือเป็นสูตินารีแพทย์นะคัดกรองดาวซินโดรมและสุดท้ายคือคุณยายวิภานะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของมินนั่นเองค่ะต่อไปคำถามข้อที่2ค่ะหลังจากที่สุ่มการ์ดบทบาทแล้วสิ่งที่นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องทำต่อไปคืออะไรคืออะไรตัวแทนจากกลุ่มที่3ยกมือรวดเร็วมากนะคะมาฟังคำตอบจากเพื่อนของเรากันค่ะ
2: วิเคราะห์และเขียนบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากความคิดของนักเรียนโดยใช้ข้อมูลจากการ์ดบทบาทที่แต่ละคนได้รับครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะนะคะหลังจากที่เราสุ่มการ์ดบทบาทเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือวิเคราะห์นะคะและเขียนลำดับเหตุการณ์เพื่อวางแผนครอบครัวนะคะของนัทและมินนั่นเองค่ะมาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องคำนึงถึงขณะเขียนลำดับเหตุการณ์เพื่อวางแผนครอบครัวของนัทและมินคืออะไรอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะในกิจ

0: กรรมนี้นะสิ่งที่นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องคำนึงถึงขณะเขียนลำดับเหตุการณ์เพื่อวางแผนครอบครัวของนัทและมินตัวแทนกลุ่มไหนจะตอบผู้กว้างดีคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยกลุ่มที่3อีกแล้วโอ้โหท็อปฟอร์มจริงๆนะคะมาฟังกันค่ะว่าเพื่อนจะตอบว่าอย่างไร
1: คือคำนึงถึงการลดความเสี่ยงที่ลูกของนัทและมินจะป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียและดาวซินโดรมมากที่สุดค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนกับกลุ่มที่3นะคะเอาละค่ะสิ่งที่แต่ละกลุ่มนะคะต้องคำนึงถึงขณะที่ต้องเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะก็คือต้องคำนึงถึงการลดความเสี่ยงที่ลูกของนัทและมินจะป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียและดาวซินโดรมเนี่ยมากที่สุดนะคะคือต้องลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดนะคะเอาละค่ะตอบคำถามได้ทั้ง3ข้อแล้วนะคะครูเชื่อว่าตอนนี้นะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางเนี่ยจะต้องตื่นเต้นแล้วก็อยากทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวขอเช็คความพร้อมก่อนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: นักเรียนครูเนี่ยรู้สึกว่ามันยังตื่นเต้นไม่พอนักเรียนคะครูขอแบบตื่นเต้นจริงๆจากหัวใจของนักเรียนนะขอแบบตื่นเต้นสุดๆเลยอ้าวนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอ้ตื่นเต้นขึ้นมาแล้วนะคะเอาละค่ะดังนั้นช่วงเวลาถัดจากนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงสัมภาษณ์นะคะหลังจากที่เราได้สุ่มการ์ดบทบาทเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้วิเคราะห์แล้วว่าเรื่องราวนะคะการวางแผนที่จะมีครอบครัวโดยที่ลดความเสี่ยงนะคะของบุตรที่จะป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมให้ได้มากที่สุดนะคะครูขอสัมภาษณ์นะคะคนที่ได้รับบทบาทนะคะเป็นแพทย์นะคะผู้คัดกรองโรคทารซีเมียก่อนนะคะเอาละค่ะจากที่หนูได้วิเคราะห์บทบาทของตัวเองแล้วนะคะรายการคำถามที่หนูเนี่ยวางแผนว่าจะใช้ถามผู้ป่วยหรือว่าคู่รักที่มาปรึกษาเกี่ยวกับการมีบุตรเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
1: ชื่ออะไรเป็นอะไรมาคนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคทารซีเมียไหม
0: อันนี้คือคำถามนะคะที่เพื่อนของเราถามประมาณนี้ใช่ไหมคะเอาละค่ะหลังจากได้ถามคำถามกับคนไข้ไปแล้วเนี่ยว่าคนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคทารซีเมียหรือไม่เนี่ยพบว่าได้คำตอบว่ายังไงคะ
1: แม่ทางฝ่ายหญิงมีการป่วยทารซีเมียค่ะ
0: ทารซีเมียใช่ไหมคะแม่ของฝ่ายหญิงป่วยเป็นทารซีเมียแล้วนักเรียนก็เลยให้เขาไปตรวจเลือดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทีนี้เราพบว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นปกติเป็นพาหะหรือว่าป่วยคะ
1: เป็นพาหะ
0: เป็นพาหะถูกต้องแล้วฝ่ายชายล่ะคะ
1: เป็นปกติ
0: ปกติเอาละค่ะแล้วเมื่อเราเอาจีโนไทป์ของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะมาเขียนแผนภาพเราพบว่าโอกาสที่ลูกเขาจะป่วยเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะ
1: เป็น 0% ค่ะ
0: 0% แล้วแพทย์อีกท่านล่ะคะมีโอกาสเป็นพาหะกี่เปอร์เซ็นต์คะ
2: 50%
0: แล้วปกติล่ะคะกี่เปอร์เซ็นต
2: ์50ค่ะ
0: 50% นะคะแล้วขอถามหน่อยจีโนไทป์ของมินนี่คืออะไรคะที่เป็นพาหะจีโนไทป์ของมินจีโนไทป์ของมิน
2: B ใหญ่ B เล็ก
0: B ใหญ่ B เล็กแล้วจีโนไทป์ของนัดล่ะคะที่เป็นปกติ
2: B ใหญ่ B ใหญ
0: ่เอาละค่ะแสดงว่ามีความเข้าใจในบทบาทของตัวเองเนี่ยพอสมควรเลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนนะคะแพทย์คัดกรองโรคทารซีเมียค่ะเอาละค่ะบทต่อไปเป็นบทอะไรนั้นนะคะเราขอเป็นแพทย์ท่านต่อไปนะคะคัดกรองดาวซินโดรมนะคะเชิญเลยค่ะใครดีคะเอาละค่ะมาแล้วนะคะต่อไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักเรียนตัวแทนนะคะอีกคนนึงค่ะหนูได้รับบทบาทเป็นอะไรคะ
3: เป็นแพทย์คัดกรองดาวซินโดรมครับ
0: เป็นแพทย์คัดกรองดาวซินโดรมนะคะแล้ววันนี้ที่มินกับนัทเนี่ยมาเข้าปรึกษาแพทย์เนี่ยพบแล้วเนี่ยสามารถคัดกรองดาวซินโดรมได้เลยไหมคะ
3: ยังไม่ได้คร
0: ับ เพราะอะไรคะ
3: เพราะต้องมีอายุครรภ์12-16สัปดาห์
0: โอเคค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอายุครรภ์ถึง12สัปดาห์แล้วมาตรวจแล้วพบว่าความเสี่ยงสูงจะต้องทำยังไงคะคุณหมอ
3: ต้องเจาะน้ำค่ำหรือการตรวจชิ้นเนื้อโรคครับเพื่อยืนยันว่ามีความเสี่ยงสูง
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้เพื่อนของเราด้วยนะคะนักเรียนตอนนี้ลำดับถัดไปนะคะแพทย์นะก็ได้ให้คำสัมภาษณ์ไปแล้วทั้งสองท่านต่อไปเป็นใครคะเป็นใครคะเป็นมินใช่ไหมคะเป็นมินเชิญ

0: เลยค่ะเมื่อกี้นะคะเพื่อนก็ได้ให้ข้อแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดว่าความเสี่ยงสูงเนี่ยอาจจะต้องเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจชิ้นเนื้อนะคะแต่อายุครรภ์เนี่ยจะต้องมากหน่อยค่ะนักเรียนประมาณ6เดือนเลยค่ะถึงจะสามารถเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจชิ้นเนื้อได้นะคะบทบาทต่อไปขอพบกับตัวละครมินเลยค่ะเชิญเลยค่ะนี่นะคะผู้ที่ซุ่มนะคะได้มินนะครูมีคำถามเล็กๆน้อยๆจะถามนะคะคำถามแรกครูถามก่อนว่าหลังจากที่เราได้ศึกษาบทบาทแล้วเนี่ยบทบาทของเราเนี่ยมีประวัตินะคะของญาติที่ป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมไหมคะ
1: คือแม่ของดิฉันเป็นโรคทาลัสซีเมียครับ
0: แม่ของมินเป็นโรคทาลัสซีเมียนะคะแล้วทีนี้พ่ออะไรมินกับนัทถึงได้มาพบแพทย์ในวันนี้คะ
1: เพราะว่าอยากมาตรวจว่ามีโอกาสเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่ครับ
0: ดาวซินโดรมแล้วก็แค่โรคเดียวเหรอคะ
1: แล้วก็ทาลัสซีเมียด้วยครับ
0: อ๋อนะคะโอกาสที่อยากจะรู้ว่าโอกาสที่ลูกเนี่ยจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคทางมนุษยกรรมทั้ง2โรคนี้หรือไม่ใช่ไหมคะเอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะผลเป็นที่น่าพอใจนะคะขอเสียงปรบมือให้กับมินด้วยค่ะต่อไปนะคะก็ต้องเป็นนัดแล้วค่ะเชิญตัวแทนนะคะที่ซุ่มบทบาทแล้วได้นัดมาพูดคุยกับคุณครูหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะสำหรับนัดนะคะหลังจากที่ได้เข้าพบหมอแล้วนะคะได้มีการพูดคุยกับหมอคุณหมอได้ให้นัดตรวจเลือดไหมคะ
2: ตรวจครับ
0: ตรวจเลือดเพื่อคัดกรองอะไรคะ
2: เพื่อคัดกรองทาลัสซีเมียครับ
0: อ๋อเพื่อคัดกรองทาลัสซีเมียนะคะเพราะอะไรนัดถึงจะต้องคัดกรองด้วยคะ
2: เพราะว่าจะได้รู้ว่าบุตรของเราจะเป็นดาวซินโดรมหรือทาลัสซีเมียหรือเปล่าครับ
0: แล้วทีนี้ถามว่าจากที่ได้ตรวจแล้วหมอได้แจ้งไหมคะว่านัดเนี่ยมีเป็นพาหะทาลัสซีเมียหรือเป็นปกติหรือว่าป่วยคะ
2: เป็นปกติครับ
0: ปกตินะคะเอาละค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้นัดด้วยนะคะขอให้ผลเป็นไปที่ต้องการนะคะต่อไปค่ะคนสุดท้ายคุณยายวิภาค่ะเอาละค่ะคุณยายวิภานะคะบทบาทสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญในเส้นเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาคุยกับคุณยายวิภาบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่เราเนี่ยสุ่มได้คุณยายวิภาสิ่งแรกที่เรารู้เลยคือตัวของเราเนี่ยแตกต่างจากคนทั่วไปยังไงคะ
3: ป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียค
0: ่ะอันนี้ก็คือป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะมีแนวทางแนะนำลูกสาวที่กำลังจะวางแผนมีครอบครัวยังไงดีบ้างคะ
3: ให้ไปพบแพทย์ค่ะแล้วก็ไปตรวจ เลือด
0: ก็ให้ไปตรวจเลือดเลยนะคะแล้วก็ไปคัดกรองนะคะโรคทางพันธุกรรมขอเสียงปรบมือให้คุณยายวิภาด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ถึงช่วงสรุปบทเรียนกันแล้วค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนนะคะก็ได้สวมบทบาทเป็นตัวละครได้แก่บทบาทของแพทย์ที่คัดกรองดาวซินโดรมและทาลัสซีเมียนะคะบทบาทของนัทบทบาทของบินแล้วก็บทบาทของคุณยายวิภานะคะสำหรับบทบาทของพยาบาลถ้าเกิดว่าในห้องเรียนของเรามีแต่ละกลุ่มที่มีจำนวนนักเรียนเยอะก็สามารถเพิ่มบทบาทนี้ไปได้นะคะต่อไปค่ะหลังจากนั้นเนี่ยทั้งหมดก็ได้ร่วมการลำดับเหตุการณ์การวางแผนครอบครัวนะคะของนัทและมินโดยคำนึงถึงการลดความเสี่ยงที่ลูกนะคะจะป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียและดาวซินโดรมมากที่สุดค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะต่อเนื่องจากชั่วโมงนี้เลยคือแนวทางการลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรม2ค่ะเอกสารนะคะที่ใช้ก็จะเป็นเอกสารที่ใช้เรียนในวันนี้นะคะก็คือใบงานที่1เรื่องแนวทางการลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูกวางก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับการแสดงบทบาทสมมุติค่ะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

0: ที่เขามีความสุขกับการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปิ้นจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่อ

0: ชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีในวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
1: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
0: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: ดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่สองยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
1: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: shark.
1: Everybody shark.
2: Shark.
1: Everybody shark.
2: Shark.
1: Everybody shark, shark.
2: Shark,
1: shark.
2: Shark,
1: shark. Ah, you made it wrong again. If I don't say everybody, you don't do it, okay? Everybody shark.
2: Shark.
1: Shark. Don't do it, please, นะครับ Don't do it, please. One more time, นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ Everybody shark, shark, shark.
2: Shark,
1: shark, shark. Shark. Okay, great job. Good morning, everyone. Good morning, student here. Who are watching online from on the LTV 9 and student here, นะครับ on site and off site.Welcome back to our English class today with me, Teacher Games. How are you doing today, everyone? Everyone, how are you doing? You happy? Who's not happy? Who's unhappy? Who's sick? No one. Okay, so everybody's happy. What about students who are watching online, ครับ, or from the LTV 9, ครับ, นักเรียนที่ดูอยู่นะครับปลายทางนะครับ How are you doing? How are you, นะครับสบายดีหรือเปล่าลองตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ Welcome to our English class. Let's check our scoreboard today. นะครับ We have 5 groups here นะครับ on site นะครับนักเรียนที่ต้นทางนะครับมีทั้งหมด5กลุ่ม And group 1 you have 13 group 2 17 group 3 16 group 4 7 group 5 14 so group 4You need to try harder, okay? Okay, try harder. นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับพยายามตอบคำถามคุณครูปลายทางครับเดี๋ยวคุณครูจะให้คะแนนนะครับคุณครูปลายทางจะคอยให้คะแนนเราด้วยนะครับ All right, everybody, let's see what we're going to learn today. So the objectives of today's lessons is you will be able to use present perfect tense and past simple tense correctly in communication, okay?Alright, see. Let's see. First of all, everybody, before we learn the tense, we need to look at the sentence first. Shark. Somebody just raised your hand up. Make sure that you don't miss it. นะครับ ในประทาง อย่าลืมนะครับ ถ้าไม่มีคำว่า everybody หรือ everyone, ไม่ต้องทำ shark. นะครับ I want you all to read this sentence out loud. Okay?Together, yes. One, two, go. Yes.
2: Yes.
1: I've shopped there a couple of times. The markets are incredible. So let's take a look at the word shop. Shop. Everybody, repeat after me. Shop.
2: Shop.
1: Shop.
2: Shop.
1: Shop is an irregular verb or regular verb.Regular or irregular?
2: Regular.
1: How do you know? How could you tell? Because you put ed after the word when it's turned to past simple or past participle, right? So we don't pronounce it shopped. No, นะครับ นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับ เวลาที่คำ regular verb เติม ed เราจะไม่อ่านออกเสียงเป็นอีกหนึ่งพยางค์ทุกคำนะครับ ทุกกรณีไม่ใช่นะครับ ในกรณีนี้ลงท้ายด้วยเสียง per. Everybody per.
2: Per.
1: Shopper.
2: Shopper.
1: Shopped.
2: Shopped.
1: โอเคลองเสียงเธอเธอเธอนะครับลองออกเสียงดังๆก่อนแล้วเราค่อยลดเลเวลลงมาเป็น shopped เป็น shopped มีเสียงเธอเบาๆที่ปลายนะครับเป็นเสียง ed Okay so everybody let's take a look at this sentence what tense is this you have learned it นะครับเราเรียนเรื่องเทนเรื่องนี้ไปแล้วมี verb to have andVerb 3 or past participle. What tense is it? Present?
2: Present.
1: Present, simple or present perfect?
2: Present
1: perfect. Perfect. Okay, let's see the next one. Can you read this sentence together? One, two, go. I've bought silk scarves and handmade jewelry. ครั้งที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวของไมค์กับเอมิลี่ไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราเอาประโยคของที่เขาคุยกันสองคนมาดูว่าเอ๊ะ สองประโยคนี้มีความพิเศษอย่างไรนะ Let's see these two sentences everybody I've shopped there a couple of times the markets are incredible number two I've bought beautiful silk scarves and handmade jewelry นะ jewelry นะคำนี้อ่านได้สองแบบนะครับ jewelry หรือ jewelry ก็ได้นะครับ jewelry หรือ jewelry ก็ได้เป็นคล้ายๆสามพยางค์หรือสองพยางค์ก็ได้ถ้าสองพยางค์เป็น jewelry นะ jewelry นะ or jewelry. What do these two sentences have in common? Who can tell me? Get 1 point. But make sure if a person answer my question, you have to give another chance to other people in the group to answer. ถ้าหนึ่งคนตอบแล้วในวันนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนคนอื่นในกลุ่มตอบบ้างนะอ่ะวันนี้ใครจะตอบครูได้บ้างว่า What do these two sentences have in common? Have in common the same thing in these two sentences. The same thing. Group 4, do you want to try? Can you see some things the same thing in these two sentences? You see, what do you see? Easy one. เห็นอะไรเหมือนกันครับ Common, have in common. The same thing.You can use the microphone. You can hit the bell. You can hit the bell if you want to answer. Any group? Go on if you want to answer. Group 1, group 5, group 2. Let's take a look. The structures. ดูที่โครงสร้างนะครับดูที่โครงหน้าตาเขาไม่ต้องที่ความหมายนะดูที่หน้าตาเขามีอะไรเหมือนกันนะทั้ง2ประโยคมีหน้าตาอะไรเหมือนกันนะครับผมไม่มีเลยมีไหมมีไหมGroup 4, group 4ลอง try ก็ได้นะครับ Group 4, group 4 Bright or Kill or Nest or Yufa โอเค Mimi Kill, what do you see in these two sentences ที่มีเหมือนกัน
0: คำกริยาเป็น verb ช่องที่3ครับ
1: เออคำกริยาเป็น verb ช่องที่3เก่งมากมีอะไรอีกมีอะไรอีกหน้าคำกริยามีอะไรหน้าคำกริยามี
0: I ครับ
1: มี I กับตัวนี้คืออะไรเอ่ย
0: Have ครับ
1: Have เก่งมาก Give a big hand to group number 4นะครับ group number 4นะ group number 4นะครับ So everybody you can see that these two sentences we have verb 2 have and verb 3 who knows what to call verb 3 again verb 3 who knows what to call verb 3 past นาทีปลายทางใครได้เอ่ย verb ช่องที่3เราเรียกว่า past
2: past
1: participle นะครับอ่านได้2แบบนะครับถ้าเป็นBritish จะเน้นเป็น stress ที่พยางค์ที่2นะถ้าเป็น British คนอังกฤษจะเน้นที่พยางค์ที่2เป็น participle นะ participle ถ้า American จะเป็น past participle past participle นะครับ and can you identify verb to have and verb 3 what tense is it when you see verb to have and verb 3 what tense is it
2: present
1: perfect tense present perfect tense you have learned it นะเราเรียนไปแล้วเรื่อง present perfect คุณครูทวนให้นะครับโอเคนักเรียนปลายทางทันนะครับถ้าเห็น verb to have กับ past participle ไม่เป็น present perfect but verb to have we have two verbs forms นะครับ has and have when the subject is a singular noun นะครับมี1คนเป็นเอกพจน์นะครับหรือว่านับไม่ได้ให้เราใช้ has or have we use have or has but when it's a plural noun more than one นะครับ we use have โอเค next oneCan you read this sentence together ในเรียนปลายทางด้วยการพร้อมกับนักเรียนต้นทางนะ One two go I went to Thailand in 2018 for the first time นะ for the first time and the next one this one one two go I bought new T-shirts and wooden crafts from the shop last two weeks นะครับ Can you see these two sentences นะครับ What do they have in common Any group want to try What do they have in common กลุ่มไหนอยากลองไหมครับนักเรียนปลายทางลองตอบกลุ่มปลายทางได้เลยทั้ง2ประโยคนี้ What do they have in common แปลว่าอะไรนะครับ Have in common มีเหมือนกัน2ประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันครับ TikTok TikTok TikTok คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยเร็วๆๆๆๆใครรู้ใครรู้ใครรู้One, two, three. What do they have in common? You can hit the bell. วันนี้ต้นทางยังนะครับยังใช้เวลาคิดนิดหนึ่งนักเรียนปลายทางน่าจะตอบได้หลายคนแล้วนะครับมีอะไรเหมือนกันนะประโยคที่1กับประโยคที่2โอเค group 2นะครับ take the microphone please มี verb ช่องที่2เหมือนกันซึ่งประโยคที่1คือคำว่า
3: when
1: and number 2 is
3: bought
1: okay give a big hand to group number 2นะครับGroup number 2 one point นะครับ and any group can tell me นะครับ verb 2 we have a name what do we call verb 2 TikTok TikTok what is the name of verb 2 TikTok TikTok who can remember you hit the bell please okay group 3 group 3 group 3นะในปลายทางลองตอบได้นะครับ

0: What do we call verb to นะครับ in English โอเค
1: เป็น past simple
0: past simple verb we had to go three นะครับ past simple verb นะครับ past simple verb นะครับ so when we see verb to only verb to no verb to have นะครับไม่เวลาที่เราไม่เห็น verb to have เห็นแค่ verb to อยู่อย่างนี้ so what tense do you think of เราจะคิดถึง tense อะไร
2: past simple
0: แน่นอน verb 2เราเรียกว่า past simple เราเทนนี้ก็คือ tensePast simple tense นั่นเองนะครับผมโอเค so today we going to talk about past simple versus present perfect how are they different okay how are they and how are they similar okay what do they have in common and what are the differences between these two sentences okay everybody shout shout shout shout everybody shout shout shout everybody shout shout shout shout shoutชากชากชากชากชากโอเค one two two people I think three people made it wrong โอเคเรียนปลายทางนะครับมีใครทำผิดบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้คุณครูนะครับถามคำถามเป็นพิเศษนะครับโอเค let's see everybody can you bring up your notebook please เราสามารถนำสมุดขึ้นมาได้เลยนะครับจดสิ่งที่เรายังไม่รู้นะครับ so what we going to learn today the first thing is past simple tense when do we use past simple when do we use past simpleLet's see. Let's take a look at these two sentences again. ทั้งสองประโยคนี้เป็น past simple. ทั้งสองประโยคนี้นอกจากมี verb ช่องที่สองแล้วเขายังมีอะไรเหมือนกันคิดว่าอันนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งใครตอบได้ให้สองคะแนนทั้งสองประโยคนี้ยังมีอะไรเหมือนกันอีกที่ทำให้เรารู้ว่าทั้งสองเทนี้เป็น past simple tense. มันเป็นเหตุการณ์แบบไหนนะจบไปแล้วในอดีตตอนไหนของอดีตมีเวลาบอกไหม
2: ม
0: ีข้อ1คือ in 2018ข้อ2คือ last 2 weeks ดังนั้นแล้ว past simple ก็คือ tense ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่ action has happened at a specific point in the past specific point ทุกคนเขียนคำว่า specific point กับ past simple ไว้ specific point แปลว่าเวลาเฉพาะเจาะจงนะครับนักเรียนปลายทางนะครับPast simple จะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดและจบแล้วในอดีตโดยมีเวลาระบุแน่นอนต้องมีเวลาระบุแน่นอนนะเราเรียกว่า time expression time expression มีอะไรบ้างที่เป็นอดีตที่ระบุว่าเกิดขึ้นในอดีตและจบลงไปแล้วเช่นอะไรบ้างใครจำได้บ้างนะอาจจะเคยเรียนไปแล้วตั้งแต่ม .1 ม .2 ใครพอจำได้เช่น yesterday last week last year 3 days ago in 1999 โอเคตรง time expression เราสามารถจดไปด้วยเป็นตัวอย่างเราจะได้จำได้นะครับว่าถ้าเจอคำเหล่านี้เราให้รู้ไว้เลยว่าเป็น past simple นะครับให้เป็น past simple เนาะโอเคนักเรียนปลายทางนะครับจดตามไปด้วยเลยนะครับเจอ yesterday last week last month last year last time 3 days ago in 1999 in 2018เป็น past simple หมดเลยเกิดและจบลงในเวลาที่แน่นอนครับเกิดและจบลงในเวลาที่แน่นอนอันนี้เป็นกรณีหลักๆนะครับจริงๆอาจจะมีการใช้อีกหลายกรณีแต่เราจะไม่เรียนทุกกรณีพร้อมกันนะครับเราเรียนกรณีที่สำคัญก่อนนะครับกรณีนี้คือเกิดและจบในอดีตมีเวลาบอกเฉพาะเจาะจงซึ่ง it is different from another tense which is present perfect tenseWhen do we use present perfect tense? Anybody can tell me? Can you remember? เราเรียนเทนนี้ไปแล้วเอ๊ะมันใช้ยังไง present perfect tense two cases นะครับเรามี2กรณีที่ใช้กลุ่มไหนตอบได้ใครจำได้บ้างนะโอเคกลุ่ม5นะครับกลุ่ม5กลุ่ม5มาแล้วนะขอแค่1กรณีแรกก่อนนะครับกรณีแรกใช้กับสถานการณ์แบบไหนเอ่ย
3: ใช้แก่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมามากกว่า1ครั้งครับ
0: เกิดขึ้นมามากกว่า1ครั้งเราเรียกว่า repeated action right give a big hand to group 5 and one more usage when do we use present perfect tense repeated action and the action that just okay think group 2 okay
1: When the action just are finished recently
0: okay
1: หรือว่าเมื่อเหตุการณ์เพิ่งจบไปได้ไม่นานค่ะ
0: Thank you very much give me hand to group 2นะฮะว้าว group 2มาแรงมากพอดีกับอีกเหตุการณ์หนึ่งคือ recent action ครับ recent action ก็คือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดไปกรณีแรกคือ repeated action เราเรียนไปแล้วนะครับอันนี้เราเรียนไปแล้วทบทวนให้นะครับ

ใครจดสั้นๆนะครับที่ครูอันเดอร์ไลน์หรือขีดเส้นใต้ไว้ให้ได้นะครับอีกอันหนึ่งคือ recent past ก็คืออดีตที่เพิ่งจบลงไปหมาดๆนี่เองใน2กรณีนี้นะครับอย่าลืมว่าอาจจะมีกรณีอื่นๆใช้อีกนะครับครูเน้นย้ำว่าในการใช้ present perfect นั้นใช้ได้หลายกรณีมากๆนะครับแต่ว่าเราเรียนที่สำคัญก่อน2กรณีนะครับทีนี้เขาจะมี time expression ที่บอก tense ได้ด้วยเหมือนกันนะครับที่บอกว่า this is present perfect tense นะครับมี time expression เช่น ever neverAlready, yet, just, recently นะพวกนี้เราเรียกว่า adverb of time ได้นะ adverb of time หรือว่าความกว้างก็คือ time expression นะครับอ่ะเราสามารถจดอันนี้ลงไปได้แบบรวดเร็วนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสีฟ้าและสีเหลืองนะครับเป็นตัวที่บอก tense ได้นะครับเวลาเราเจอประโยคเราเห็นพวกนี้มันเหมือนกับคำใบ้หรือ clues พิเศษเลยว่า tense นี้คือ tense อะไรนะครับสีฟ้าและสีเหลืองเหมือนกับคำใบ้พิเศษที่จะช่วยเราได้เลย

0: Are you done? Okay. So we have past simple tense and present perfect. When do we use past simple again? For at a specific point in the past. And when do we use present perfect? Repeated actions and recent past. Time expressions for past simple. Yesterday, last week, 3 days ago, in 1999, for example. ตัวอย่าง time expression. For present perfect, ever, never, already, yes, just, and recently. Okay? Next one. Okay, ทันไหมครับทันไหมโอเคครูค่อยๆไปนะฮะ Next one. Let's take a look at past simple tense again, one more time. นะครับ We have the sentence, example sentence. The first one. I want one volunteer. I will call you. Jigsaw, can you take the microphone, please? นะครับ Jigsaw, okay, take the mic. And repeat after me, and repeat after me.Okay, stand up, please. She
1: walked
0: to the store.
1: To the store
0: yesterday. What is the time expressions in this sentence?
1: Yesterday.
0: Yesterday. Give a big hand to group number 5 and Jigsaw. นะครับผมนะเราจะเห็นคำว่า she walked to the store yesterday. This is past simple tense. How do we know? How could you tell? Because you can see the time expression.Yesterday, and verb 1, verb 2, or verb 3? Verb 2 or past simple. How do you pronounce this word, walk? เวลาที่เราเติม ed, regular verb ed ที่ walk, แล้วอ่านว่า walked ไหมครับ walked? ไม่ใช่ทำเรียนปลายทางเราไม่อ่านว่า walked นะครับออกเสียงตามกู walked. ออกเสียงถือดังๆก่อนนะ walked. จากนั้นเราลดเสียงถือลงมาให้เบาๆ walked.
2: Walked.
0: ถูกต้องนะครับเสียงเธอนะครับ She walked to the store yesterday นะครับโอเค Next example sentence นะครับ He bought a new car last month He bought a new car last month นะครับIn the boy here in group 2 Yes okay stand up please take the mic Can you repeat after me He bought
3: a new car
0: last month Okay, what is the time expressions here in this sentence? Time expressions.
3: Last month.
0: Give a big hand to group number 2. Nah, group number 2. Nah. So, how could you tell this is past simple? Because you can see the time expression last month. It is past simple tense. And verb 2. What do we call it? Past simple. But what is verb 1 or base form of but?By, bought, and past participle. Bought, by, bought. Okay, นะครับ This one again, new นะครับคำนี้นะครับนักเรียนอาจจะชอบออกเสียงผิดนะครับอ่านว่า new ใช่ไหม Happy New Year นะครับคำในภาษาอังกฤษที่ส่วนใหญ่ที่ลงท้ายด้วย e w จะออกเสียงเป็นเสียง u นะครับเสียงเหมือนตัว o สองตัวเบิ้ลกันนะครับอ่านว่า new Everybody repeat after me
2: new
0: a new car he bought a new car

0: last month correct นะครับอันนี้ past simple นะครับมีคำบอกเวลาคือ time expression yesterday last month พวกนี้นะครับ and next one present perfect tense นะครับ repeated action and recent past นะครับ for example she has walked to school recently นะครับAbo, can I have one more person? The lady is here from group one. Pink, yeah, okay, take the mic, please. Okay, what's your nickname, sorry?
1: Dashmew.
0: Dashmew, can you read the example sentence for your friends back home? One, two, go. She has walked.
1: She has walked.
0: Two.
1: Walked.
0: Okay, she has walked.
1: She has walked.
0: To school.
1: Recently.
0: One more time.
1: Recently.
0: Okay, correct. So what is the time expressions here?
1: Recently.
0: Give me a hand to Dutch Meal Group 1. นะครับผม Okay. เราจะเห็นว่าในประโยคนี้มี time expression คืออะไรครับ What is the time expressions? Recently. แปลว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำมากกว่าหนึ่งครั้งหรือเพิ่งจบไปนะครับShe has walked นะครับจะเห็นว่า present perfect tense มีโครงสร้างคือ verb อะไรนะ verb to have followed by past participle ช่อง3นั่นเองคำนี้นะครับ walk ก็เหมือนเดิมนะครับเสียงเคเมื่อเติม ed จะออกเสียงเป็นเถนะครับ walked everybody repeat after me walked โอเคลองออกเสียงให้หนักก่อน walkedแล้วเราลดความดังมา walked โอเค next one นะครับ he โอเค can I have one more person which one want to try โอเคเปา can you take the microphone please นะครับเปาพยายามให้ทุกคนได้ตอบเพราะว่าเพื่อนๆปลายทางอยากจะทำความรู้จักกับเพื่อนๆต้นทางด้วยนะเปา can you repeat after me he has finished
2: his
0: homework
2: Already.
0: Okay, one more time. He has finished his homework already.
2: He had
0: finished.
2: Finished his homework
0: already.
2: Already.
0: So, what is the time expressions here? Time expression.
2: Already.
0: Already. Give a big hand to Pao from group two. So, he has finished. นะครับ คำว่า finish ตรงนี้has been verb to have ช่องที่3 past participle คือ tense อะไรนะครับ present perfect คำว่า finish ออกเสียงไงเติม ed finished มั้ย finished มั้ยครับนักเรียนปลายทางไม่นะครับเราไม่ออกว่า finished เราออกว่า finished โอเค finished ออกเสียงถดังๆก่อน
3: finished
0: อ่ะแล้วลองลดถเบามา
3: finished
0: ให้มีเบาๆปลายๆนะครับAnybody can tell me why do we use has but not have? Who can tell? One point. We use has not have. Who can tell me why? Easy when นักเรียนปลายทางใครตอบได้ทำไมเราถึงใช้ has ไม่ใช้ have ครับ Any group want to try? New person นะขอคนใหม่นะครับทำไมเราถึงใช้ has ไม่ใช้ have? Okay group 5มาเลยนะครับ group 5มอนนะครับWhy do we use has but not have?
4: Singular
0: noun. Singular แปลว่าอะไรนะมีแค
4: ่คนเดียว
0: She กับ he ก็คือ1คนใช่ไหม Give a big hand to Mon from group 5นะครับผม group 5นะโอเค16โอเคเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์นะครับ he กับ she เราถึงใช้ has โอเค Alright everybody are you tired?Are you overloaded นะครับเหมือนกับข้อมูลหลั่งไหลมาเต็มมากเลยเรียนไปทางตามทันไหมครับมี present perfect ที่เราเรียนไปก่อนแล้วแล้วก็วันนี้คุณครูเติม past simple ซึ่งเราอาจจะเคยเรียนแล้วตอนระดับชั้นม .1 ม .2 วันนี้ทวนให้ด้วยกันนะครับเพราะ2เทนนี้ใช้ได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับแตกต่างกันยังไงนะใครจำได้แตกต่างกันยังไงระหว่าง past simple กับ present perfect past simple จะต้องมีอะไรแน่นอนระบุ
5: เวลา
0: แน่นอนเช่นYesterday, last week, 2 years ago อะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเป็น present perfect ล่ะก็จะมีคำที่ว่า ever, never, already, recently พวกนี้นะครับผม yet ต่างๆ so let's check if you understand what you learn นะครับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเราเช็คดูดีกว่าว่า เราจำได้หรือเปล่าว่าสิ่งที่เราเรียนไปนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับ so นักเรียนปลายทางนะครับคุณครูขอให้นักเรียนครับแล้วคุณครูปลายทางอาจจะจับกลุ่มเด็กเป็นคู่หรืออาจจะให้ทำเดี่ยวก็ได้นะครับและเขียนคำตอบลงสมุดได้เลยนะครับเสร็จแล้วรอดูเฉลยพร้อมกันใครถูกได้1คะแนนนะครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับคุณครูมีบอร์ดให้เหมือนเดิมนะครับเป็นกลุ่มละ2บอร์ดก็คือ3คนต่อ1บอร์ดนะครับเขียนคำตอบลงในกระดาษเลยนะครับในแต่ละข้อนะครับให้แค่2กลุ่มแรกที่ตอบถูกเขียนเสร็จยกได้เลยโอเคไหมให้แค่2กลุ่มแรกแต่ต้องถูกครบทั้ง2บอร์ดนะฮะถ้าเกิดถูก1บอร์ดแต่อีกกลุ่ม1 2บอร์ดไปก่อนอีกบอร์ดนึงไม่ทันเราก็ต้องให้กลุ่มที่ครบ2บอร์ดก่อนโอเคไหมนะถือเป็นการให้ทุกคนร่วมกันคิดนะครับเราจะไม่6คนเพราะว่าต้นทางนะครับต้นทางมี1กลุ่มมี6คนนะครับเดี๋ยวงานจะแบบว่าจะมีคนที่ไม่ได้เพื่อนไม่ช่วยเพื่อนคิดนะครับเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้ทุกคนได้คิด alright everybody are you ready ready ready everybody shark shark shark shark okay one more person miss it okay นักเรียนปลายทางนะครับ everybody shark shark shark shark everybody shark everybody shark everybody shark shark shark sharkเป่ากระตุกนะครับมีเป่ากระตุกด้วยนะโอเค the first one ready ได้แล้วยกเลยนะครับผมถ้าถูกครูจะบอกว่า correct ถ้าผิดคือ incorrect โอเคไหม the first questions last year the marketplace vibrant fabrics from all over the world ใครจำได้บ้างนะว่า vibrant fabric คืออะไร fabric คืออะไรนะใครจำได้ fabric ผ้าใช่ไหม vibrant คืออะไรสดใสมีชีวิตชีวานะครับมีชีวิตมากจากทั่วโลกโอเค ready คำที่คุณกริยาที่คุณครูจะให้ใช้หรือ verb ที่คุณครูให้ใช้คือ sell โอเค ready นักเรียนปลายทางเขียนคำตอบได้เลยครับนักเรียนต้นทางก็เขียนได้เลยแล้วยกเลยครับตัวใหญ่ๆนะ correct correct โอเค group and this one correct correct correct โอเค group 5 group 2 group 3ให้3กลุ่มนะข้อแรกให้3กลุ่มก่อนนะกูโฟต้องเร็วกว่านี้กูโฟเร็วกว่านี้นิดนึงเร็วกว่านี้นิดนึงนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมถูกหรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางถูกไหมครับถูกไหมครับนะฮะโอเคคำว่าเซลล์ตรงนี้นะครับเราใช้เทนไหนดีนะครับเราใช้เทนไหนดีระหว่าง past simple หรือ present perfect how do we how could you tell how do we knowYou can see last year นะครับเราเห็นคีย์เวิร์ดคือคำว่า last year เป็น past simple so we use verb ช่องที่2หรือ past simple คือ sell ช่องที่2คือ sold นะครับ sell and sold นะครับone point เขียนไว้นะครับ one point นะครับแต่ละกลุ่มนะครับone point นะครับโอเค one point โอเคให้เมื่อกี้ให้ group 5 group 2 and group 3 group 5 groupTwo and group three. Now, group four, hurry up. Group four, hurry up. Now.

0: Alright, everybody. Number 2. นะครับเมื่อกี้นักเรียนปลายทางใครถูกนะครับคุณครูปลายทางอย่าลืมให้คะแนนนะครับ Number 2. ข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปนะครับใครจำได้ก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับ Alright, everybody. I souvenirs. What does it mean souvenirs? ใครจำได้ souvenir แปลว่าอะไรนะ
1: ของที
0: ่
1: ระล
0: ึ
1: ก
0: ของที่ระลึก I souvenir from every country I visited นะครับ And the verb that I want you to use นะครับSo choose carefully between past simples and present perfects, and we use collect. A regular or irregular verb? ไม่รู้นะครับผ่านได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ collect. Incorrect. Correct incorrect นะครับแต่ว่า1บอร์ดนะต้องอีก1บอร์ดนะครับอีก1บอร์ด incorrect คำไม่นะครับนักเรียนไปทางคำไม่ I visited นะครับ I have visited นะครับ correct นะครับ1กลุ่มอีก1กลุ่มแล้วอีก1กลุ่มใครได้ incorrect เกือบแล้วนะครับมีกลุ่มไหนอ่ะ correct โอเค2กลุ่มที่ได้นะครับ group 1 and groupTwo, group one and group two นะครับข้อนี้นะครับอย่าโดนหลอกนะครับข้อนี้ต้องทริกกี้นิดหนึ่งนะครับนักเรียนปลายทางนะครับข้อนี้ไม่มี time expression ให้เลยคือไม่มี yesterday ไม่มี ever never ให้เลยเราดูยากมากว่าจะใช้ past simple หรือ present perfect แต่จริงไม่ยากขนาดนั้นเพราะว่าเรามีใบให้อยู่นิดหนึ่งคือคำว่า I've visitedแสดงว่ามันเป็นเทนส์อะไรครับมันเป็นเทนส์อะไรประโยคนี้ทั้งหมด present perfect I have visited ด้านหน้าก็ต้องใช้ I have collected นะครับ I have collected โอเคไหม collected นะครับ collected คำว่า collected แปลว่าสะสมนะครับฉันได้สะสมของฝากจากทั่วโลกเลยที่ฉันได้ไปมานะไปมาเนาะ I have collected นะครับโอเคเนาะได้ไหมไหนกลุ่มไหนได้เมื่อกี้กลุ่ม1กับกลุ่ม2ครับกลุ่มอื่นอย่าโดนหลอกนะครับใช้ดีๆระหว่าง past simple กับ present perfect นะเลือกดีๆนะโอเค number 3โอเค number 3 ready นักเรียนปลายทางพร้อมไหมครับกลุ่มเมื่อกี้มีใครได้คะแนนหรือเปล่าเอ่ย collect นะครับคำนี้ออกเสียงว่า collected นะออกเสียงว่า collected อันนี้จะเพิ่มมาอีก1พยางค์เป็นเสียง it นะครับเรา collected ถูกต้อง number 3 readyคิดดีๆนะครับ think carefully นะครับ be careful alright and the question is the sentence is she unique what is unique what does it mean unique ใครจำได้นะ unique เราเรียนไปแล้ว unique นะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหม pieces of jewelry แปลว่าอะไร jewelry เครื่องประดับต่างๆนะครับ she unique pieces of jewelry recently นะครับพร้อม sheTo go collect again. ใครได้ถูกครับ correct incorrect correct ให้หมดเลยได้ทุกกลุ่มข้อนี้ให้ได้ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่ม5ผิดนิดเดียวนะครับผิดนิดเดียวถ้าไปนึกผิดกลุ่ม5เข้าใจถูกแล้วแต่ว่าเร็วไปนิดนึงเราอย่าลืมดูประธานคือคำว่าประธานคือ she ต้องใช้ has or haveWe use have or has collected. Group 1, 2, 3, and group 4 นะ has collected. นะทำไมเราถึงใช้เป็น tense present perfect ครับ ทำไมเราใช้ present perfect ครับ เพราะว่า time expression recently เมื่อเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้นะโอเคคะแนนเป็นกอบเป็นกำนะครับข้อต่อไปให้2กลุ่มจริงๆแล้วนะครับใครเร็วใครได้นะครับ Number 4 sheShimmering jewelry from a local bazaar yesterday. นะคำว่า bazaar นะครับทุกคนคำว่า bazaar ออกเสียงตาม bazaar แปลว่าตลาดนะครับตลาดนะครับ shimmering คืออะไรนะ shimmering ระยิบอะไรระยิบระยับครับ jewelry เครื่องประดับที่ระยิบระยับนะครับคำว่านักเรียนปลายทางพร้อมนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมกัน 3 2 1 buy ครับ incorrect yesterday yesterday correct correct มา2กลุ่มแล้วครบไปก่อนนะครับ group 2 and group 5นะครับ group 2 and group 5นะให้ group 2 and group 5นะ group 2 and group 5โอเค yesterday เราใช้ past simple or present perfect past simple สำหรับ so we use she bought โอเค number 5ข้อต่อไปนี้นะครับนักเรียนปลายทางเหมือนเดิมครับเขียนลงสมุดนักเรียนต้นทางต้องยกพร้อมกันครั้งละ2บอร์ดเท่านั้นนะครับผมห้ามยก1บอร์ดนะครับโอเคไหม ready recently they greenery ใครจำได้ greenery เราเรียนไปแล้วแปลว่าอะไรนะถือพื้นที่ที่มีแต่สีเขียวใช่ไหมป่า to increase the beauty of the sanctuary คืออะไรนะใครจำได้Elephant Sanctuary คือปางช้างใช่ไหม Sanctuary เฉยอาจจะหมายถึงเขตอนุรักษ์นะครับเขตอนุรักษ์นะครับ And the verb is plant

ไรดีนะกลุ่มนั้นก่อน correct ครับ correct ครับ correct correct correct โอเคให้ทุกกลุ่มเลยนะครับให้ทุกกลุ่มอยากใจดีข้อนี้นะ recently they have นักเรียนปลายทางครับ they ใช้กับ have planted คำนี้ออกเสียงว่า planted แปลว่าปลูกนะครับปลูกพืช greenery แปลว่าพืชนะครับแปลว่าพืชในที่นี้นะ have planted นะครับ

โอเคข้อต่อไปกลุ่มแรกกลุ่มเดียวนะทีละกลุ่มนะครับกลุ่มแรกกลุ่มเดียวนะครับผมกลุ่มแรกกลุ่มเดียวนะครับ ready so now we're gonna skip to item 7นะครับ we gonna skip item 6นะครับเราจะข้ามข้อ6ไปเพราะว่า I think it's too easy for you we gonna make it more challenging นะมันง่ายสำหรับเราเกินไปนะครับคุณจะข้ามไปข้อ7ให้มันท้าทายมากขึ้นนะครับ and number 7 are you ready นะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะข้อ7 number 7 the city it's ancientWho can remember ancient? Ancient แปลว่าอะไรนะครับใครจำได้ ancient แปลว่ายาวนานเก่าแก่มาก architecture คือสถาปัตยกรรมที่เก่ามาก over for over 10 times นะครับใช้อะไรนะ and the verb is modify นะครับ modify ใช้ยังไงนะนักเรียนไปทางนั้นหรือยังincorrect almost but incorrect อ่ะกลุ่ม1ได้ไปแล้วนะครับกลุ่ม1ได้นะครับอ่ะให้กลุ่ม1กลุ่มแรกนะครับผม the city มีกี่เมืองครับ the city เมืองนึง1เมืองใช้ has or have เขาบอกว่า more than 10 times มากกว่า10ครั้งมากกว่า1ครั้งเราใช้เทนไหนมากกว่า1ครั้งเราใช้เทนไหน present perfect has modified นะครับกลุ่ม1เอาไปเลยนะครับผมกลุ่ม1นะโอเคเก่งมากครบวันนักเรียนไปทางได้ไหมเอ่ยนะครับทันไหมนะฮะ number 8 I think we're gonna skip to number 9นะครับข้อ8ง่ายเกินไปเดี๋ยวครูข้ามไปข้อ9เลยดีกว่านะครับข้อ9นะครับ ready โอเคข้อนี้จะ more challenging ครับ 1 2 go the bustling market bustling what does it mean bustling จำได้ไหม bustlingมีกิจกรรมเยอะคลึกครื้นมากตลาดนะครับมีกิจกรรมเยอะมาก One two go just become wow we have seen just the bustling market ใช้สองกลุ่มนะครับ almost นะครับยังนะครับ almost นะครับ almost ยังครับยังไม่มีใครได้เลยยังไม่มีใครได้เลย TikTok ปลายทางน่าจะได้แล้วยังครับ incorrect ยังครับสองบอร์ดไม่เหมือนกันหรือเปล่ายังครับยังครับ incorrectpresent perfect ขาดอะไรไปหรือเปล่า aoro become aoro became โอเค incorrect has correct หนึ่งกลุ่มแล้วอีกหนึ่งกลุ่มครับอีกหนึ่งกลุ่มนะอีกหนึ่งกลุ่มสองกูพาไม่ทันเป็นตัว A อยู่ยังไม่ได้นะครับผมได้ได้อันนั้น has or have แฮดโอเคกรุ๊ป1 and กรุ๊ป3นะครับกรุ๊ป1 and กรุ๊ป3กรุ๊ป1 and กรุ๊ป3เอ็นเลยข้อนี้ challenge นิดหนึ่งนะครับ just จะอยู่ระหว่าง verb to have และ verb ช่องที่3นะครับ bustling market มีกี่ตลาดครับตลาดมีกี่ที่1ที่ใช้ has or have has แต่ว่าbecome เป็นช่องที่1ต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่3คืออะไร became คือช่องที่2นะครับ became แล้วช่องที่3คือ become นะครับต้องเป็น has just become นะ has just become นะนี่จะยากนิดนึงนะครับยากนิดนึงนะครับนักเรียนปลายทางมีใครถูกหรือเปล่าเอ่ยนะครับผมช่องที่3คือ become ครับ

Number 10, the last one นะข้อสุดท้ายนะครับพร้อมข้อนี้จะทริกกี้นิดหนึ่งนะครับดูซิว่าใครจะเก่าจริงนะครับไม่จะไปทางใครจะเก่งจริงนะครับจะเก่งจริงหรือเปล่านะครับเป็นข้อปราบเซียนระดับหนึ่งนะครับ The Bustler

เป็นคำคุณศัพท์แล้วคำกริยาจึงเป็นคำว่า be ครับไปเลยครับใครได้ครับ2บอร์ดพร้อมกันนะ correct 2บอร์ด2บอร์ด almost almost correct2กลุ่ม2กลุ่มยังครับโอเคเขา2กลุ่มแล้วนะครับเขา2กลุ่มคำนี้นะครับ challenge มากเก่งมากนะครับ be 1990 in 1990เป็นpast simple หรือว่า present perfect ครับ past simple แต่ว่า past simple มี2ตัวคือของ B มี was and were เราต้องดูว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ทีนี้ยากแล้วประธานยาวมากเลยเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เราดูยังไงคำว่าถนนที่คึกคืนของเมืองอะไรเป็นคำนามหลักคำนามหลักคือคำว่า street คือถนนของเมืองเป็นส่วนขยายเพราะฉะนั้นstreet มีหลาย street เติม s ก็ต้องใช้ were นะครับ were อันนี้ยากนิดหนึ่งโอเค group 2 and group 3 group 3 and group 1 โอเค group 3 and group 1 group 3 and group 1 โอเค everybody give a big hand to yourself นะครับนักเรียนปลายทางนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับให้กำลังใจตัวเองนะครับผมนะ all right see now worksheet number 8 I know what's yours นะครับ I know what's yourI will have this one the strips นะครับคุณครูมี strips หรือว่าแผ่นกระดาษที่มีประโยคอยู่นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางแจกให้นักเรียนเลยนะครับใบงานนี้นะครับให้1คนต่อ1แผ่นนะครับ1คนต่อ1ประโยคหน้าที่ของเราคือ go to your classmates and read the sentence then decide to use past simple or present perfect to make the sentence complete นะครับสิ่งที่คุณครูให้ทำคือนะครับเราได้ใบนี้ไปแล้วคนละ1อ่านให้เรา go to your classmate นะครับไปหาเพื่อนของเราและอ่านประโยคของเราให้เพื่อนฟังนะครับ I go to school yesterday เพื่อนต้องตอบว่าไงทีนี้ go ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรมีคำว่า yesterday I went to school yesterday โอเคไหมและแน่นอนเพื่อนอ่านให้เราฟังแล้วเราก็ต้องอ่านประโยคของตัวเองให้กับเพื่อนฟังด้วยนะครับนักเรียนปลายทางนะครับเราเพื่อนมาถามเราแล้วเราก็ถามเพื่อนกลับเป็นสมมุติว่าเราได้คำว่า I visit หัวหิน many times โอเค I visit หัวหิน many เพื่อนต้องตอบว่า I have visited หัวหิน many times นะครับก็คือเปลี่ยนประโยคของเพื่อนให้ถูกต้องตาม tense นั่นเองนะครับคุณครูนะครับปลายทางนะครับสามารถแจกกระดาษให้นักเรียนแล้วก็ทำนอกเวลาได้เลยนะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเขียนประโยคที่เพื่อนมาพูดกับเราและเราตอบคำถามลงสมุดนะครับให้ได้สักคนละ 3-5 ประโยคโอเคเนาะเขียนส่งสมุดเป็นการบ้านนะครับฝากไว้นะครับเขียนลงสมุดสัก 3-5 ประโยคนะครับแต่ละคนนะครับเดี๋ยวตอนนี้คุณครูจะแจกให้กับนักเรียนต้นทางนะครับ1คน1ประโยคนะครับไปเขียนมาไปถามเพื่อนแล้วก็เขียนใส่สมุดตัวเองมานะโอเค

0: โอเค let's see I need two people I need two people from our class to make the first conversation นะเดี๋ยวเราขอ2คนที่จะลองทำกิจกรรมนี้ให้กับเพื่อนปลายทางดูนะครับ two people I give you one point for your groups นะครับใครก็ได้ที่ยังไม่ได้จับไมค์เลยวันนี้นะครับ2คนที่จะอ่านประโยคให้เพื่อนฟังนะครับเนสไหมไม่หรอเนสลองไหมโอเคเนส can you stand up นะครับ and one person one more person ใครดีใครดีกลุ่มไหนดีนะอีก1คน1คนที่จะอ่านประโยคของตัวเองให้เพื่อนฟังนะครับ and you far โอเค and you far together เลยกลุ่ม4 2 point เลยกลุ่ม4 2คนเดี๋ยวครูให้2คะแนนเลยนะอ่ะไมโครโฟนสลับกันครับ stand up please you far and nes นะครับได้ประโยคไหนอ่านให้เพื่อนฟังเลยโอเคNace and Yufa, can you come up on the stage? นะครับมาหน้าห้องเลยครับมาหน้าห้องเลยคุณครูจะได้ช่วยดูได้นะครับมาหน้าห้องเลยจะมีเซ็นแนะนำเพื่อนไปทางให้รู้จักนะครับ Nace นะครับสีชมพูแล้วก็ Yufa สีฟ้านะครับ Nace, can you read your sentence for your friend back home?
1: He play football
0: with his friend.
1: His friend.

0: after
1: school
0: after school นะครับผมมีเวลาบอกไหมยูฟ่าฟังประโยคของเพื่อนแล้วเป็นไงเขาเล่นกีฬาตอนไหนนะครับเล่น after school คือช่วงไหนก่อนเริ่มเรียนหรือหลังเลิกเรียน
2: ก่อน
0: เลิกเรียน after แปลว่าหลังจากเรียนเสร็จนะตอนเย็นนะครับนักเรียนปลายทางฟังด้วยเขาเล่นหลังจากเลิกเรียนใช่ไหมมีเวลาระบุเฉพาะเจาะจงไหมมีนะครับ time expression คืออะไร after school ใช่ไหมแต่ว่ามีบอกเป็น yesterday เมื่อวานนี้ตอนนี้ไหมไม่มีครับเราลองใช้ tense ลองเลือกว่าจะใช้ tense อะไร he has or have อาจจะไมโครโฟนนะครับyoufa can you read it repeat after me he has played football
1: with his friends
0: after school okay and read your sentenceใช่ครับต่อมาก็อ่านประโยคของตัวเองให้เพื่อนฟังนะครับ
1: She danced at the party yesterday
0: okay She danced at the party yesterday มีคำว่า yesterday เป็น past simple หรือ present perfect ครับ past simple ใช่ไหมเป็นอดีตอ่ะ Nes can you change it to past simple อ่ะให้ Nes ลองเปลี่ยนประโยคนี้เป็น past simple นะครับ She danced ต้องเป็นช่อง2หรือช่อง3 past simple ช่องช่อง2 she danced at the party
1: yesterday
0: all right everybody giving hand to Nate and Yufa นะครับผมแบบนี้นะครับผมเป็นต้นนะครับตัวอย่างแบบนี้นะอ่านประโยคของเพื่ออ่านประโยคของเราให้เพื่อนฟังเพื่อนเปลี่ยนประโยคให้ถูกต้องแล้วก็เพื่อนอ่านประโยคมาเราก็เปลี่ยนให้ถูกต้องเช่นเดียวกันทำได้ไหมครับ everybody do you understandmake sense everything โอเคนะครับเข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวลองถามคุณครูปลายทางอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเค everybody let's review what you have learned today นะ what you have learned today past simple when do you use past simple for a specific time at a specific time and we have time expression for example yesterdayLast week, 3 days ago, in 1999. And for present perfect tense, when do we use present perfect tense? Repeated action and recent past. Now, and we have time expressions. Ever, never, already, yes, just, and recently. Okay. And the structure, past simple, we use verb. Past simple, เราใช้กริยาช่องไหนครับช่อง2คือ past simple and for present perfect we use verb to have followed by verb 3 or past participle โอเคนะ irregular verb for today นะครับผมโอเคเหมือนเดิมนะครับ3คำที่เป็น irregular verb แบบผันนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับ base form นะครับวันนี้คำแรกนะครับเห็นrider นะครับกำลังส่งของเลยนะครับเขาทำอะไรนะครับเซนนะครับเซนไปส่งของนะเซนผ่าน3ช่องไงเซน past simple sent and past participle sent number 2นะครับ mean นะครับ mean นะครับคือหมายความว่าอะไรนะ mean ความหมายนะหมายความว่าหรือมีความหมายว่า meant and the last oneนะครับ spend นะครับ spend money ก็คือจ่ายเงินใช้จ่าย spend time ก็คือใช้เวลานะครับ spend everybody repeat after me send means meant spend correct นะนักเรียนปลายทางจดตามได้เลยนะครับผมเสียงจะคล้ายๆกันนะครับเสียง end เหมือนกันนะครับคำว่า mean ตัว a ไม่ออกเสียงนะครับเป็น silent letter นะครับจะออกแค่ meant นะ meant Are you done? Okay give you some times sent mean meant and spent นะ Are you okay? Are you with me? Are you having fun? Are you sleepya little bit นะครับผมโอเค so let's more active นะครับ be more active โอเค next one everybody Next time, we will talk about a perfect travel plan one. Now, a perfect travel plan. เราจะ plan คือการทำอะไรนะครับ plan วางแผนในการเดินทางนะครับ And you need to prepare handout number 7 travel brochure นะครับ travel brochure นะครับ And you can download the handouts from worldwideweb.dltv.ac.th All right, see. Before we leave again, everybody take a deep breath. Everybody shark.
2: Shark.
0: Shark. Shark. ยังมีนะ Everybody shark, shark, shark.
2: Shark,
0: shark. Okay. I have a quote from Thomas Edison. ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้อยู่แล้ว Thomas Alva Edison คือใครนะครับนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับเป็นนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันนะครับที่เขาประดิษฐ์อะไรครับที่ดังๆที่สุดหลอดไฟนั่นเองนะครับคุณครูมีโค้ดหรือว่าคำพูดของเขาซึ่งใช้เทนส์อะไรนะครับดูโครงสร้างสิ have not fail have ตามด้วย verb ช่องที่3คือเทนส์อะไรครับ past simple หรือ present perfect
2: present
0: เขาบอกว่า I have not fail I just found 10,000 ways that won't work แปลว่าอะไรเอ่ยโทมัสอันวายเดสันบอกว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวนะฉันไม่ได้ล้มเหลวในการทดลองอะไรเลยนะฉันแค่ค้นพบ 10,000 วิธีที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเพียงเท่านั้นเองนะครับผมอย่าบอกว่าตัวเองล้มเหลวในการทำสิ่งหนึ่งเพียงแค่สิ่งที่เราทำอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับ Everybody I hope you are happy and have a good rest of the day Thank you very much See you again next time
1: Let's thank the teacher

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยุบันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำมันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิกไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะ

0: แต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
0: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
2: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมามีใครจำได้บ้างเอ่ยว่าเราเรียนกันในเรื่องของอะไรไปคะเก่งมากค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นเองซึ่งเราก็ได้มีการเรียนรู้กันไปในเรื่องของวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาแล้วก็วันธรรมสวรรค์ใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะซึ่งเรื่องราวของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลค่ะนักเรียนชื่อเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับบุคคลค่ะนักเรียนคะมาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะบอกว่านักเรียนสามารถอธิบายเรื่องราวของพุทธสาวกและพุทธสาวิกาที่กำหนดให้ได้ถูกต้องนั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่2 นะคะนักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์คุณธรรมจากเรื่องราวของพุทธสาวกและพุทธสาวิกาและเสนอแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะถัดมานะคะในข้อที่3ค่ะนักเรียนในข้อที่3นะคะคือนักเรียนสามารถเห็นประโยชน์ของการศึกษาเรื่องราวของพุทธสาวกและพุทธสาวิกานั่นเองนะคะนักเรียนคะนักเรียนคะนักเรียนทราบหรือไม่เอ่ยว่าพุทธสาวกและพุทธสาวิกานั้นหมายถึงอะไรเคยเรียนมาหรือไม่เอ่ยเคยเรียนมาใช่ไหมคะลองช่วยกันเดาได้ไหมคะว่าพุทธสาวกหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่เชื่อในคำสอนของศาสนาพุทธหรือว่าพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งพุทธสาวกและพุทธสาวิกาจะมีความแตกต่างกันอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันไปนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนรู้แล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
2: ่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยคุณครูมีกิจกรรมเกมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะคะเกมสำหรับวันนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะเกมนี้นะคะคือเกมปริศนาคำทายนั่นเองค่ะนักเรียนโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันทายคำนั่นเองค่ะค่ะโดยคุณครูนะคะจะมีคำอธิบายของเกมดังนี้เลยนะคะอันดับแรกคุณครูจะให้นักเรียนสุ่มเปิดแผ่นป้ายได้ครั้งละ1หมายเลขค่ะและให้นักเรียนอ่านข้อความที่เปิดได้แล้วตอบว่าข้อความดังกล่าวเกี่ยวกับพุทธสาวกท่านใดนั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่3นะคะคุณครูจะให้นักเรียนคนที่ตอบถูกต้องเนี่ยได้รับคะแนนพิเศษไปเลยนะคะเรียนเข้าใจกติกามั้ยเอ่ย
1: เข้าใจค
2: ่ะถ้าเข้าใจกติกาพร้อมที่จะไปเล่นเกมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือไม่คะพร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มได้เลยค่ะนี่นะคะนักเรียนทราบหรือไม่เอ่ยมีคำมีพยัญชนะหายไปลองช่วยกันทายสิคะว่าหมายถึงบุคคลใดเอ่ยคุณครูมีให้เปิดแผ่นป้ายนะคะนักเรียนเลือกเปิดแผ่นป้ายแผ่นป้ายไหนดีคะนักเรียนต้นทางเลือกเปิดแผ่นป้ายไหนดีคะหมายเลข2หมายเลข2นะคะเรามาดูกันค่ะคำใบ้นะคะบอกว่าอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองมีใครตอบได้หรือไม่เอ่ยเดี๋ยวก่อนนะคะนำมือจับไว้บริเวณหูนำมือจับไว้บริเวณหูนะคะคนอื่นนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นะคะว่าคำที่คุณครูคำปริศนาที่คุณครูให้มานี้หมายถึงพุทธสาวกท่านใดซึ่งคำใบ้ก็จะบอกอยู่แล้วว่าคืออาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะนับ1ถึง3นะคะพร้อมแล้ว1 2 3เชิญค่ะกลุ่มที่3ค่ะหมายถึงใครคะ
3: หมายถึงพระอัญญาโกณฑัญญะค่ะ
2: หมายถึงพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองทำไมนักเรียนถึงทราบว่าเป็นพระอัญญาโกณฑัญญะคะ เพราะว่าเป็นอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่เรามาดูเฉยค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะค่ะนักเรียนก็คือพระอัญญาโกฏัญญะนั่นเองนะคะซึ่งเป็นพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าค่ะนักเรียนซึ่งพุทธสาวกของพระพุทธเจ้านะคะมีทั้งพุทธสาวกและพุทธสาวิกานั่นเองนะคะซึ่งพุทธสาวกนะคะหมายถึงพระภิกษุส่วนพุทธสาวิกานั้นหมายถึงภิกษุณีหรือว่าผู้ที่เผยแผ่ธรรมที่เป็นสาวกทางด้านของฝ่ายหญิงนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งก็พุทธสาวกและพุทธสาวิกานั้นก็จะมีหลากหลายบุคคลมากนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้กันและเราก็จะนำคุณธรรมที่พุทธสาวกเหล่านี้นะคะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูจะมีภารกิจมาให้กับนักเรียนทำด้วยกัน2ภารกิจด้วยกันค่ะนักเรียนภารกิจที่1นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากหัวข้อดังนี้เลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูจะมีคำ1คำมาให้กับนักเรียนก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นพุทธสาวกนะคะ1ท่านในการนับถือพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะถัดมาคือบุคคลต่อมาก็คือพระเจ้าประเสียนที่โกศลนั่นเองค่ะ3ก็คือพระมหาประชาบดีเถรีนั่นเองนะคะและสุดท้ายก็คือพระเขมาเถรีนั่นเองค่ะนี่ก็คือบุคคลที่นักเรียนจะทำการจับฉลากได้แล้วก็ไปทำการทำอย่างไรกันต่อเดี๋ยวคุณครูจะบอกเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคะค่ะซึ่งนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมกันทำกิจกรรมนี้ได้เช่นกันนะคะโดยคุณครูปลายทางสามารถกำหนดพุทธสาวกหรือว่าพุทธสาวิกาให้กับนักเรียนปลายทางได้เช่นกันนะคะอาจจะเป็นกลุ่มละ1บุคคลก็ได้เช่นกันค่ะคุณครูค่ะนักเรียนคะลำดับต่อไปคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียน1คนต่อ1กลุ่มออกมาจับฉลากบริเวณด้านหน้าค่ะส่งตัวแทนออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะค่ะจับได้เลย

0: ค่ะขณะนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้ทำการจับฉลากของพุทธสาวกและพุทธสาวิกาไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังกิจกรรมให้ดีค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่องพุทธสาวกและพุทธสาวิกาตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองจับฉลากได้เช่นสมมุติว่ากลุ่มที่3จับฉลากได้พุทธสาวกคือพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองนะคะนักเรียนก็ทำการศึกษาจากใบความรู้หรือนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะค่ะนักเรียนก็ทำการศึกษานะคะว่าพุทธสาวกตามที่กลุ่มของตนเองจับฉลากได้นั้นมีความเป็นมาอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบความรู้นั่นเองนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะนี่ค่ะนักเรียนใบความรู้นะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะเป็นประวัติของพุทธสาวกและพุทธสาวิกาต่างๆอยู่ในใบความรู้นี้นะคะนักเรียนนี่ค่ะเป็นตัวอย่างของใบความรู้นะคะค่ะนักเรียนค่ะและคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันวิเคราะห์คุณธรรมที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้ของพุทธสาวกและพุทธสาวิกาที่กลุ่มของตนเองจับฉลากได้และทำการบันทึกลงไปในบันที่5นั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: ฟังทันใช่หรือไม่เอ่ย

0: นักเรียนปลายทางทันหรือไม่คะโดยคุณครูก็จะให้นักเรียนทำการจับฉลากไปก่อนนะคะแล้วก็ทำการอ่านใบความรู้และอ่านใบความรู้และศึกษาประวัติของพุทธสาวกพุทธสาวิกาแล้วเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนทำการร่วมกันวิเคราะห์คุณธรรมของพุทธสาวกและพุทธสาวิกานะคะกลุ่มของตนเองที่ตนเองจับฉลากได้และทำการบันทึกลงไปในใบงานที่5นี่เองค่ะนักเรียนค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของใบงานที่5นะคะนักเรียนก็ทำการเขียนไปได้เลยตามหัวข้อที่ตนเองจับฉลากได้นะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการลงมือทำสักครู่นะคะนักเรียนพร้อมหรือไม่เอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: ขอเสียงดังๆหน่อยค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆห้องต้นทางนะคะออกมานะคะพูดในเรื่องของพุทธประวัติโดยย่อนะคะของพุทธสาวกและพุทธสาวิกานั่นเองค่ะว่าพุทธสาวกและพุทธสาวิกาที่นักเรียนทำการจับฉลากได้นั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มาทำการนับถือศาสนาพุทธได้อย่างไรนั่นเองนะคะและให้นักเรียนนะคะทำการบอกถึงคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพุทธสาวกและพุทธสาวิกาที่กลุ่มนั้นทำการจับฉลากได้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มแรกที่จะออกมานะคะก็คือกลุ่มของพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มใดเป็นกลุ่มที่จับฉลากได้คะค่ะกลุ่มที่สองนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะสำหรับกลุ่มของหนูนะคะได้เป็นพระอัญญาโกณฑัญญะค่ะซึ่งแต่เดิมแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพราหมณ์ที่มาทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะกลายเป็นศาสดาเอกของโลกค่ะต่อมานะคะเจ้าชายสิทธัตถะได้ออกผนวดแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะก็เลยได้ติดตามไปค่ะแล้วก็ไปกับได้ชักชวนลูกชายของพราหมณ์ก็คือพระวัปปะภัทธยะมหานามะแล้วก็อัสสชิค่ะแล้วก็ได้ติดตามพระพุทธเจ้าไปนะคะต่อมานะคะตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะยังบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่เนี่ยท่านทรงเล็งเห็นว่าไม่ใช่หนทางที่จะตรัสรู้ได้ค่ะเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการเป็นการบำเพ็ญเพียรแทนค่ะแต่ว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเขาหมดเหมือนแบบว่าหมดศรัทธาค่ะก็เลยไปอยู่ที่เมืองพาราณสีแต่ว่าต่อมาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ค่ะแล้วก็ไปแสดงธรรมให้เห็นพระโกณฑัญญะก็เลยหลังจากแสดงธรรมจบพระโกณฑัญญะก็เลยได้

0: ได้เป็นพระโสดาบันค่ะแล้วก็ได้ขอบวชตามค่ะขออุปสมบทค่ะแล้วก็ต่อมาพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้อุปสมบทตามค่ะ
1: ค่ะสำหรับคุณธรรมที่ได้จากการศึกษาเรื่องราวของพระอัญญาโกฏัญญะนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะคะรอบรู้เป็นผู้มีความสันโดษยินดีในเสนาสนะป่าเป็นผู้ที่มีปัญญาแก่กล้าสามารถรู้ธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมค่ะเป็นผู้มีเหตุผลและสุดท้ายนะคะก็คือเป็นผู้ที่วางตนอย่างเหมาะสมค่ะขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะก็จากที่เพื่อนได้มีการเล่านะคะประวัติของพระอัญญาโกณฑัญญะนะคะแล้วก็สะท้อนถึงคุณธรรมที่พระอัญญาโกณฑัญญะนั้นมีต่อพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนต่อไปนะคะคุณครูจะขอเชิญกลุ่มถัดไปเลยนะคะกลุ่มต่อไปเป็นในเรื่องของพระอะไรคะประเสริฐที่โกศลนั่นเองนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: สวัสดีครับกลุ่มผมได้เป็นพระเจ้าประเสริฐพิโกศลซึ่งเป็นลูกของพระเจ้ามหาโกศลพระเจ้าประเสริฐพิโกศลนับถือเรื่องการบูชายันต่อมาเป็นพระเจ้าพิมพิสารได้มอบพระนางมาริกาให้เป็นภรรยาพระนางมาริกาเป็นผู้เฉลียวฉลาดปรึกษาในทุกเรื่องพระนางมาริกาได้แนะนำพระประเสริฐที่โกศลให้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าครับ
4: ต่อมานะครับคุณธรรมของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเป็นผู้ยอมรับฟังความคิดของผู้อื่นเป็นผู้รู้จักคบหาบัณฑิตเป็นผู้เคารพพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาครับ
2: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเพื่อนก็ได้ออกมาเล่าในเรื่องของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็มีคุณธรรมในเรื่องของอะไรคะความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะนักเรียนคะถัดมาค่ะนักเรียนต่อไปขอเชิญกลุ่มต่อไปเลยเป็นกลุ่มของพระนางมหาประชาบดีเถรีนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: เชิญเลยด้านบนเลยค่ะ
1: ค่ะประวัติของพระมหาประชาบดีโคตมีนะคะคือมีพระนามเดิมว่าโคตมีเป็นน้าของเจ้าชายสิทธัตถะและเป็นน้องสาวของพระนางสิริมหามายาหลังจากพระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธัตถะได้7วันก็สิ้นพระชนส่วนพระมหาประชาบดีโคตมีนะคะจึงได้มีการแต่งตั้งเป็นพระอัครมเหสีและเป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะและต่อมาพระมหาประชาบดีโคตมีขอบวชแต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่อนุมัติเพราะเห็นว่าเป็นผู้หญิงแต่ถ้าทำตามข้อบังคับ8ข้อได้จะรับเข้าเป็นภิกษุณีและสุดท้ายพระมหาประชาบดีโคตมีก็ทำได้และได้เป็นภิกษุณีคนแรกของโลกค่ะ
2: คุณธรรมที่ได้จากการศึกษาเรื่องราวของพระมหาประชาบดีโคตมีนะครับ 1. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจแน่วแน่ 2. เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมอย่างยิ่งถึงแม้พระนางจะมีฐานะเป็นถึงพระมารดาเลี้ยงของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่พระนางก็ทรงไม่เย่อหยิ่งถือพระองค์แต่ประการใด 3. เป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของแม่ที่ดีครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเพื่อนก็ได้ออกมาพูดในเรื่องของพุทธสาวิกาใช่ไหมคะนักเรียนก็มีคุณธรรมในเรื่องของอะไรคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนพูดถึงคุณธรรมในเรื่องอะไรคะ

อะไรนะคะความตั้งใจที่จะเริ่มใส่นับถือศาสนาเองนะคะนักเรียนอ่ะค่ะแล้วก็มีความมีมานะที่จะเพียรพยายามในการที่จะนับถือพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะถัดมากลุ่มสุดท้ายนะคะที่จะทำการออกมานะคะก็คือกลุ่มที่ได้หัวข้อในเรื่องของพระเขมาเถรีนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ยืนได้เลย
1: ครับผมสำหรับพระเขมาเถรีนะครับเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์เมืองสาขะแคว้นมัทธะครับเมื่อโตขึ้นครับจึงแต่งงานเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารครับเมื่อพระพุทธเจ้าครับได้ประกาศพระพุทธศาสนาที่พระเวรุวันมหาวิหารครับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจึงชวนพระนางเขมาครับไปตามฟังธรรมครับแต่ว่าก็โดนปฏิเสธไปพระเจ้าพิมพิสารครับจึงคิดแผนการครับให้กวีครับแต่งคำประพันธ์เกี่ยวกับความงดงามของพระวิหารเวรุวันครับเมื่อไปถึงพระวิหารเวรุวันนะครับก็ไปหาพระพุทธเจ้าก็เห็นพระพุทธเจ้ากับผู้หญิงรูปงามรูปเงินนะครับพระพุทธเจ้าจึงเนรมิตให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยร่างกายเปลี่ยนไปตามวัยครับจนหนังย่อนครับผมเมื่อพระนางเขมาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับจึงย้อนนึกถึงตัวเองครับพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมให้ครับนางก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ครับผม
2: เมื่อกลับมาจึงขอพระเจ้าพิมพิสาอุปสมบทเป็นภิกษุสงฆ์ครับภิกษุณีครับขออภัยครับต่อมาและได้รับการยกย่องเป็นภิกษุณีที่มีเป็นขออภัยครับที่มีเลิศถาปัญญาครับขอบคุณครับ
0: เสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไร เพื่อนออกมาพูดถึงพุทธสาวิกาท่านใดคะใครคะพระนางเขมาเถรีนั่นเองใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็มีคุณธรรมในเรื่องของอะไรเอ่ยที่เพื่อนพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีคุณธรรมในเรื่องอะไรคะมีปัญญามากนั่นเองก็คือได้เห็นพระพุทธเจ้าในการบอกเป็นการอะไรเอ่ยให้พระพุทธเจ้ามีการเสกให้หญิงงามคนหนึ่งแปลงกายมาใช่ไหมคะแล้วก็มีการเปลี่ยนวัยจากวัยสาวที่สวยมากๆแล้วก็กลายมาเป็นวัยชรานั่นเองพระนางเขมาเถรีก็ได้เห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในศาสนาซึ่งก็เป็นความคิดที่แบบว่าเหมือนกับรู้สึกว่าสังขารของเรานั้นไม่เที่ยงนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็เป็นคุณธรรมที่พระนางเขมาเถรีได้นั่นเองนะคะถือว่านักเรียนทุกกลุ่มเก่งมากๆเลยนะคะคุณครูขอชื่นชมนะคะที่ทำการสรุปตามความเข้าใจของตนเองได้ค่ะแล้วก็ทำการนำเสนอในเรื่องของคุณธรรมของพุทธสาวกและพุทธสาวิกาได้ถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะคุณครูก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะให้นักเรียนได้ช่วยกันทำนะคะกิจกรรมนี้นะคะคือกิจกรรมความดีที่ฉันตั้งใจนั่นเองค่ะนักเรียนเป็นภารกิจที่2นะคะเมื่อสักครู่นี้ภารกิจแรกภารกิจที่1เราได้บรรลุเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะภารกิจที่2นี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมในเรื่องของความดีที่ฉันตั้งใจนั่นเองนะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังคำอธิบายให้ดีนะคะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำการคู่ภายในกลุ่มของตนเองนะคะมองหน้าเพื่อนไว้ได้เลยว่าเราอยากจะจับคู่กับใครนะคะให้นักเรียนทำการจับคู่กันภายในกลุ่มเท่านั้นนะคะนักเรียนถัดมาในข้อที่2นะคะคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นิสัยที่ควรแก้ไขของตนเองอันนี้อันดับแรกก่อนนะคะวิเคราะห์นิสัยที่ควรแก้ไขของตนเองให้กับเพื่อนที่เราจับคู่ฟังเรามีข้อเสียอะไรบ้างเราเล่าให้เพื่อนฟังนะคะโดยทำการเล่าคนละ1นาทีเท่านั้นนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเลือกคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพุทธสาวกและพุทธสาวิกาที่นักเรียนได้ทำการศึกษาไปเมื่อสักครู่นะคะมาวางแผนในการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขและเป็นการพัฒนาตนเอง

พร้อมเล่าให้เพื่อนที่เราจับคู่ฟังใช้เวลาในการเล่าคนละ1นาทีนะคะนักเรียนอันดับแรกเลยก็คือให้เราทำการเล่าในเรื่องของนิสัยที่เราควรจะปรับปรุงก่อนนะคะนักเรียนลำดับที่2ต่อมาก็คือให้นักเรียนทำการวิเคราะห์นะคะ

ค่ะถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำการบันทึกเรื่องราวของเพื่อนนะคะโดยให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเรื่องที่เพื่อนเล่านั้นให้เกี่ยวว่ามีความเกี่ยวข้องกับคุณธรรมเรื่องใดและสอดคล้องกับคุณธรรมของพุทธสาวกพุทธสาวิกาท่านใดบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนให้นักเรียนทำการบันทึกลงไปนะคะค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานที่6ที่นักเรียนจะต้องทำการบันทึกลงไปนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ได้เช่นกันนะคะคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดใบงานที่6นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะซึ่งนักเรียนระหว่างที่เพื่อนๆเล่าให้นักเรียนฟังเราจับคู่กันแล้วใช่ไหมคะ2คนเรียบร้อยนักเรียนก็ทำการเล่าข้อเสียหรือว่าสิ่งที่ควรปรับปรุงของตนเองให้เพื่อนฟังก่อนลำดับต่อมาเราก็ทำการร่วมกันคิดว่านักเรียนจะนำคุณธรรมของพุทธสาวกพุทธสาวิกาท่านใดมาช่วยในการปรับปรุงพฤติกรรมของเราในเรื่องนั้นนะคะแล้วกิจกรรมต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนคุณครูจะทำการสุ่มนักเรียนประมาณ 2-3 คนนะคะ 2-3 คู่นะคะมาทำการนำเสนอว่านักเรียนใช้คุณธรรมใดนะคะเป็นการแก้ไขพฤติกรรมที่ควรแก้ไขนั่นเองค่ะนักเรียนมีนักเรียนกลุ่มใดไม่เข้าใจสิ่งที่คุณครูอธิบายมีไหมเอ่ยมีไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือทำการเล่าเรื่องของตนเองให้เพื่อนฟังและทำการจดบันทึกลงไปให้เรียบร้อยนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะขณะนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้ทำการจับคู่แล้วก็ปรึกษากันแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆห้องต้นทางออกมาสะท้อนดูค่ะว่าเพื่อนๆมีลักษณะนิสัยอะไรที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขบ้างนะคะนักเรียนและก็เพื่อนๆนำคุณธรรมของพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาท่านใดมาช่วยในการแก้ไขพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงแก้ไขนั้นนะคะโดยคุณครูนะคะจะให้ความสมัครใจแล้วกันค่ะนักเรียนอ่ะกลุ่มใดคู่ใดอยากออกมามีไหมคะค่ะอยากออกใช่ไหมค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยมาเลยค่ะกลุ่มอื่นๆเตรียมตัวไว้นะคะใครอยากออกมาอีกออกมาได้เลยนะคะค่ะเชิญค่ะ
1: ครับเพื่อนคนนี้นะคะเป็นคนคบหาหลายคนแล้วก็เป็นคนพูดเยอะแต่หน้าตาดูนิ่งๆครับคุณธรรมที่เพื่อนเลือกนำมาใช้นะครับในการแก้ปัญหาคือ 1. เป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 2. เป็นผู้รู้จักคบหาบัณฑิตครับคุณธรรมดังกล่าวนะครับสอดคล้องกับพระเจ้าประเสนที่โกศลครับ
0: ก็คือในเรื่องนี้เพื่อนก็นำคุณธรรมของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมาปรับใช้ใช่ไหมคะในเรื่องของการรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นใช่ไหมคะค่ะต่อไปเลย
2: ครับผมเพื่อนผมนะครับเป็นคนขี้เกียจไม่ขยันทำงานครับคุณธรรมที่เพื่อนเลือกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาตนเองคือเป็นผู้ที่มีความตั้งใจแน่วแน่ครับคุณธรรมดังกล่าวสอดคล้องกับคุณธรรมของพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาท่านใดคือพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณสำหรับคู่ที่หนึ่งนะคะถัดมากลุ่มคู่ใดอยากออกมาอีกมีไหมคะค่ะเชิญเลยมาเลยค่ะรวดเร็วเลยค่ะมาเลย
3: ค่ะเรื่องเล่าของเพื่อนนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยเพื่อนเป็นคนที่อ่อนไหวมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ค่ะก็คือเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่แบบหมายถึงว่าเป็นคนโกรธง่ายงอนง่ายหรือว่าเป็นคนแบบคิดมากในเรื่องเล็กๆง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นคนขี้บ่นค่ะแบบถ้าสมมติว่าวางแผนไว้แล้วก็ทำตามแผนไม่ได้ก็จะมีความหงุดหงิดเล็กน้อยเป็นคนที่ดื้อค่ะแล้วก็จะเอาความรู้สึกตัวเองเป็นหลักแต่ว่าจะเอาโหมดนี้ไปใช้กับคนที่สนิทเช่นแค่เพื่อนที่สนิทมากๆหรือว่าครอบครัวนะคะก็คือเอาความรู้สึกตัวเองเป็นหลักในด้านแบบถ้าอยากทำอะไรก็จะคิดแล้วก็ทำแบบนั้นเลยแล้วก็คุณธรรมที่เพื่อนเลือกนำมาแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาตัวเพื่อนนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีเหตุผลพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยปัญญาก็คือเป็นคุณธรรมของพระเขมาเถรีนะคะแล้วก็

0: อีกข้อหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องค่ะเป็นของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลค่ะ
1: ค่ะในส่วนของข้อเสียของเพื่อนของหนูนะคะคือเพื่อนของหนูเป็นคนปากไม่ดีค่ะเป็นคนขี้บ่นขี้วีนขี้เหวี่ยงในเรื่องที่ถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามแผนค่ะแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุณธรรมที่เพื่อนเลือกมาในการแก้ปัญหาหรือว่าพัฒนาตนเองนะคะก็คือเป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องอีกข้อนึงก็คือเป็นผู้ที่มีเหตุผลพิจารณาทุกสิ่งตามจริงด้วยปัญญาค่ะซึ่งสอดคล้องกับพุทธสาวกและพุทธสาวิกาก็คือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแล้วก็พระเขมาเถรีค่ะ
2: ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะเก่งมากๆเลยนะคะถือว่านักเรียนนั้นได้นำคุณธรรมของพุทธสาวกและพุทธสาวิกามาปรับใช้ในการแก้ปัญหาหรือว่าในเรื่องของการแก้ไขข้อเสียหรือว่าพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงแก้ไขของตนเองได้นั่นเองนะคะถือว่าคุณครูขอชื่นชมนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเนื่องจากว่าด้วยระยะเวลานะคะคุณครูขอไปต่อเลยนะคะนักเรียนอ่ะมาค่ะนักเรียนคะถัดมาเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่คำถามนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะอ่ะคำถามนี้นะคะขอถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าการศึกษาและการทำกิจกรรมอะไรที่ถือเป็นสิ่งสำคัญและมีคุณค่ามากที่สุดในการเรียนรู้เรื่องราวของพุทธสาวกและพุทธสาวิกาวันนี้เราได้ทำสองภารกิจด้วยกันใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่ามีภารกิจอะไรบ้างที่สำคัญในการทำกิจกรรมในครั้งนี้คะถูกต้องค่ะนำคุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนกันในเรื่องของพุทธสาวกพุทธสาวิกาแล้วก็ชาวพุทธตัวอย่างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่ามากที่สุดในการเรียนเรื่องราวของพุทธสาวกและพุทธสาวิกานั้นนะคะก็คือทำให้เราเห็นถึงข้อคิดรวมทั้งคุณธรรมที่แฝงอยู่ในเรื่องราวชีวประวัติของบุคคลต่างๆซึ่งสามารถนำข้อคิดรวมทั้งคุณธรรมที่ได้จากการเรียนรู้และมีความสอดคล้องกับบริบทของการใช้ชีวิตของตนเองไปใช้ในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเองนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์และก็เกิดความสำเร็จในชีวิตเช่นเดียวกับบุคคลที่เราได้นำคุณธรรมของท่านมาปรับใช้ในการประยุกต์ใช้เลยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะต่อมานะคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนั้นเราจะยังคงอยู่ในเรื่องของพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง2นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะโดยนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องทำการเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่7เรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง2นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.thได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่กำลังควบคุมอยู่ทางปลายทางทุกท่านนะครับแล้ว

0: ก็นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาที่นักเรียนเนี่ยได้กลับไปทบทวนแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนักเรียนจะใช้ใบงานและใบความรู้เดิมนะครับของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของวิวัฒนาการดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะจำได้ไหมว่าตั้งแต่แรกที่เราศึกษากันดนตรีไทยสมัยสุโขทัยนะอันนี้นักเรียนก็ได้กลับไปทบทวนแล้วนะครับดนตรีไทยสมัยอยุธยาเราก็ทบทวนแล้วสมัยธนบุรีแล้วก็ที่เราศึกษาอยู่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับจะเป็นในเรื่องของสมัยรัตนโกสินทร์นะครับทีนี้คุณครูมีคำถามทบทวนดูซิว่านักเรียนยังพอจำได้หรือไม่นะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวตอบคำถามไปพร้อมกับเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางเลยนะครับในสมัยรัชกาลที่1เครื่องดนตรีไทยที่ถูกเพิ่มขึ้นในวงปีพาทคือเครื่องดนตรีใดเพราะเหตุใดนักเรียนกลุ่มไหนที่ตอบได้ครูจะเพิ่มคะแนนให้1แต้มนะครับจำได้ไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วยกมือยกเลยไม่ต้องแย่งกันลูกไม่ต้องแย่งกันกลุ่มลูกกลุ่มที่หนูกลุ่มที่เท่าไหร่นะครับกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3เดี๋ยวมาดูกลุ่มที่3กันนะครับว่าเพื่อนตอบไว้ว่าอย่างไรนะครับคือเครื่องดนตรีใดเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดด้วยนะ
1: กองทัศน์ค่ะเพราะว่าจะเป็นการทำให้เสียงมันเข้าคู่กันค่ะ
0: ก็มีการเพิ่มกลองทัศน์ใช่ไหมครับจะทำให้เสียงเข้าคู่กันก็คือมี2ลูกเป็นเสียงสูงกับเสียงต่ำฉะนั้นแล้วเราจะได้เสียงกลองที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นปรบมือให้กับกลุ่มที่3รับไปเลย1แต้มนะครับคำถามที่2ทบทวนวงดนตรีไทยวงใดที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3 TikTok พร้อมไหม1 2ยกมือกลุ่มที่3อีกแล้วไวมากนะครับวันนี้มาเก็บแต้มนะครับกลุ่มที่3
2: วงปีพาทเครื่องคู่กับวงมโหรีครับ
0: วงปีพาทเครื่อง
2: คู่
0: กับวงมโหรีเพื่อนตอบถูกไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับต่อไปคำถามถัดไปคำถามทบทวนคำถามสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันเพลงเขมรไซโยกเป็นเพลงประเภทใดที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นเพลงประเภทใดที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่5พร้อมไหมครับพร้อมนะ1 2ยกมือนะกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2
3: เพลงทางกรอค่ะ
0: เพื่อนตอบว่าเป็นเพลงทางกรอถูกไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้กับกลุ่มที่2นะรับไป1แต้มวันนี้กลุ่มที่3ได้ไปกี่แต้มแล้ว2แต้มนะครับช่วยคุณครูจำด้วยนะครับทีนี้มาสู่เนื้อหาที่เราจะต่อกันในวันนี้นะครับวิวัฒนาการของดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์นะครับจุดประสงค์ของเราเหมือนเดิมนะครับสามารถอธิบายวิวัฒนาการของดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่6จนถึงรัชกาลปัจจุบันได้อย่างถูกต้องอันที่จริงนักเรียนน่าจะจำได้ตั้งแต่รัชกาลที่1เลยนะครับมาทบทวนกันก่อนนะครับก็ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆมานะครับก็นับเป็น240กว่าปีแล้วนะครับเราแบ่งเป็น3ช่วงระยะจำได้ไหมครับมียุคฟื้นฟูยุครุ่งเรืองแล้วก็ยุคคลี่คลายนะทีนี้มาดูที่ยุคฟื้นฟูยุคฟื้นฟูนะครับก็เป็นช่วงที่ตรงกับรัชกาลที่ 1ถึงรัชกาลที่3เพราะว่าอะไรถึงเป็นยุคฟื้นฟูเพราะว่าเป็นช่วงก่อตั้งเมืองใหม่ใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากก็เป็นสืบเนื่องต่อจากสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงต้นๆ นะครับต่อไปยุครุ่งเรืองตรงกับรัชกาลที่เท่าไหร่ครับ4ถึงรัชกาลที่4ถึง6นะครับเพราะว่ามีการพัฒนาดนตรีจนเจริญรุ่งเรืองแล้วก็แพร่หลายอย่างกว้างขวางนะครับกระทั่งขั้นสูงสุดในทุกๆด้านนะครับนับว่าเป็นยุคทองของดนตรีไทยนะยุคคลี่คลายยุคคลี่คลายช่วงแห่งการสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวิทยาการจากยุครุ่งเรืองนะครับก็มีการปรับปรุงนะระเบียบวิถีของไทยเองแล้วก็รับวัฒนธรรมมาจากตะวันตกนะครับเกิดดนตรีแนวใหม่ซึ่งตรงกับช่วงรัชกาลที่7จนถึงปัจจุบันถูกไหมครับนะพอเป็นยุคคลี่คลายนี่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ไหมโลกก็แคบขึ้นนะครับไทยเองก็รับวัฒนธรรมจากตะวันตกมาแล้วก็ปรับเข้ากับเอกลักษณ์ของไทยนั่นเองนะทีนี้กิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมีการตอบคำถามกันทีนี้มาดูคำชี้แจงของเราว่านักเรียนจะต้องทำอะไรเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยจะได้ทำกิจกรรมตอบคำถามซึ่งคำถามเนี่ยจะเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีไทยวงดนตรีไทยและบทเพลงไทยตั้งแต่รัชกาลที่6จนถึงปัจจุบันซึ่งตรงกับยุคอะไรลูกยุคคลี่คลายใช่ไหมเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับได้ศึกษาทบทวนใบความรู้ที่3นักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับนำใบความรู้ที่3ขึ้นมาทบทวนอ่านนะครับคุณครูจะให้เวลาประมาณ15นาทีนะครับและเดี๋ยวเราจะปิดใบความรู้และตอบคำถามกันโอเคไหมครับนะตามนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนได้ทบทวนใบความรู้

0: สมควรแก่เวลานะครับนักเรียนได้ทบทวนศึกษาเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางด้านปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเข้าสู่กิจกรรมของเราในวันนี้นะครับอันนี้นักเรียนได้ทบทวนไปแล้วเมื่อสักครู่ครูให้เวลาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาที่คำถามคุณครูมีลูกเต๋านักเรียนมีทั้งหมดกี่กลุ่มแบ่งไปแล้วเป็น6กลุ่มนะครับคำถามจะมีทั้งหมด9คำถามนะครับกติกาก็คือเดี๋ยวคุณครูจะทอยลูกเต๋าก่อนได้แต้มที่เท่าไหร่กลุ่มนั้นจะเป็นคนตอบข้อที่1นะครับตอบ1แต้มได้ตอบ1ข้อได้1แต้มนะเข้าใจไหมครับนักเรียนที่อยู่ทางด้านปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ทางต้นทางเลยนะครับอ่ะคุณครูจะเริ่มข้อที่1ดูซิว่ากลุ่มไหนจะได้ตอบเดี๋ยวคุณครูจะไปทอยตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูทอยตรงนี้นะคำถามไม่ยากนะครับคำถามที่เราทบทวนไปแล้วทั้งสิ้นนะไม่ต้องเก็บก็ได้ลูกไม่ต้องเก็บนะเดี๋ยวครูจะ1 2 3กลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5จะได้รับสิทธิ์ตอบคำถามนะครับอาจจะกลุ่มที่5เมื่อตอบคำถามแล้วจะได้เป็นกลุ่มที่ทอยต่อไปและกลุ่มที่ได้แต้มเท่าไหร่จะเป็นคนตอบต่อนักเรียนเข้าใจนะโอเคกลุ่มที่5เตรียมตัวเดี๋ยวเราไปสู่คำถามของเรากันนะครับคำถามข้อที่1เครื่องดนตรีในสมัยรัชกาลที่6ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติมีการปรับปรุงดัดแปลงรูปร่างคุณภาพเสียงและวิธีการบรรเลงตามหลักดุริยางคศิลป์มีเครื่องดนตรีใดบ้างทวนคำถามนะเพื่อนๆที่ทราบคำตอบแล้วนิ่งไว้ก่อนนะครับคำถามข้อที่1เครื่องดนตรีในสมัยรัชกาลที่6ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติมีการปรับปรุงดัดแปลงรูปร่างคุณภาพเสียงและวิธีการบรรเลงตามหลักของดุริยางคศิลป์ไทยมีเครื่องดนตรีใดบ้างพร้อมไหมครับกลุ่มที่เท่าไหร่นะลูกกลุ่มที่5เดี๋ยวเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางนะครับดูซิว่าเพื่อนกลุ่มที่5ตอบได้เหมือนกับเราไหมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มตอบเลย
1: อังกาลุงกับขิมครับ
0: อังกาลุงกับ
1: ขิม
0: ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูที่เฉลยกันเฉลยคำตอบคืออังกาลุงกับขิมปรบมือให้กลุ่มที่5รับไปเลย1แต้มนะครับกลุ่มที่5จะมีสิทธิ์ทอยลูกเต๋าต่อไปส่งลูกเต๋าให้เพื่อนส่งลูกเต๋าให้เพื่อนนะครับลองดูซิว่ากลุ่มที่5จะได้แต้มที่เท่าไหร่กลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่ตอบคำถามถัดไปเลข2นะครับ2โอเคกลุ่มที่2เดี๋ยวเราไปดูที่คำถามกันข้อที่2จากภาพสามารถเรียกชื่อวงดนตรีนี้ว่าอย่างไรซึ่งพัฒนาขึ้นในสมัยใดจากภาพสามารถเรียกชื่อวงดนตรีนี้ว่าซึ่งพัฒนาขึ้นในสมัยใด

0: าเร็วๆจะหมดเวลาแล้วนะครับตอบว่า
1: วงเครื่องสายผสมครับเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ครับ
0: เพื่อนตอบว่าวงเครื่องสายผสมเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6มาดูเฉลยถูกไหมวงเครื่องสายผสมซึ่งพัฒนาขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ถูกต้องอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2นะครับวันนี้ได้รับกี่แต้มแล้วครับกลุ่มที่2 1แต้มใช่มั้ยกลุ่มที่5กี่แต้มลูก1แต้มกลุ่มที่3 2แต้มนะครับจำไว้ดีๆนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวมาดูที่คำถามกันก่อนเลยตื่นเต้นดีเพลงเถาในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่7มีเพลงอะไรบ้างเพลงเถาในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่7มีเพลงอะไรบ้างอ่ะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่2ทอยลูกเต๋าเลยได้กลุ่มที่เท่าไหร่ครับกี่แต้ม5แต้มอ่ะกลุ่มที่5วันนี้ดวงมานะครับกลุ่มที่5มีโอกาสเก็บคะแนนแล้วนะครับเพลงเถาในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่7มีเพลงอะไรบ้างอ่ะถ้าพร้อมแล้วให้เพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้รับชมเลย
2: เป็นเพลงราตรีประดับดาวเถาครับแล้วก็เพลงเขมรละอองค์เถาครับ
0: เพื่อนตอบว่าเพลงราตรีประดับดาวเถากับเพลงเขมรละอองค์เถาอ่ะมาดูเฉลยถูกไหมครับถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5เนี่ยวันนี้รับไปแล้วกี่แต้ม2แต้มวันนี้มาแรงนะอ่ะลองทอยลูกเต๋าดูซิว่าได้กี่แต้มแล้วเดี๋ยวกลุ่มไหนจะเป็นคนตอบนะครับ2อีกแล้วใช่ไหมครับ2หรือ1 2นะครับ2อ่ะเดี๋ยวกลุ่มที่2เตรียมตัวตอบคำถามนะครับไม่เป็นไรลูกเพราะว่าวันนี้มีทั้งหมด9คำถามมีเยอะนะมาดูคำถามนะคำถามก็คือรัฐนิยมกล่าวถึงการห้ามบรรเลงดนตรีไทยเพราะเห็นว่าไม่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับอารยประเทศใครจะจัดให้มีการบรรเลงดนตรีไทยต้องขออนุญาตจากทางราชการก่อนอีกทั้งนักดนตรีไทยก็จะต้องมีบัตรนักดนตรีที่ทางราชการออกให้บทความนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใดนะครับคำถามอีกครั้งหนึ่งรัฐนิยมกล่าวถึงการห้ามบรรเลงดนตรีไทยเพราะเห็นว่าไม่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับอารยประเทศใครจะจัดให้มีการบรรเลงดนตรีไทยต้องขออนุญาตจากทางราชการก่อนอีกทั้งนักดนตรีไทยก็จะต้องมีบัตรนักดนตรีที่ทางราชการออกให้บทความนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใดกลุ่มไหนเป็นคนตอบนะครับกลุ่มที่2กลุ่มที่2ลุกขึ้นตอบให้กับเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้รับชมเลย
3: สมัยรัชกาลที่8ครับ
0: เพื่อนตอบว่าสมัยรัชกาลที่8ถูกไหมครับนักเรียนมาดูที่เฉลยถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2กี่แต้มแล้วครับ2แต้มแล้วนะคำถามถัดไปข้อที่5เพลงไทยเดิมที่ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือสอนศิลปะบรรเลงประพันธ์ขึ้นเพื่อระบายความในใจสมัยรัฐนิยมคือเพลงใดคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับเพลงไทยเดิมที่ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือครูสอนศิลปะบรรเลงนะครับประพันธ์ขึ้นเพื่อระบายความในใจสมัยรัฐนิยมคือเพลงใดกลุ่มที่2ถ้าพร้อมแล้วทอยลูกเต๋าได้เลยได้แต้มเท่าไหร่ครับ4นั่นเองนะครับกลุ่มที่ตอบคือกลุ่มที่4กลุ่มที่4คำถามเพลงไทยเดิมที่ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือสอนศิลปะบรรเลงนะครับประพันธ์ขึ้นเพื่อระบายความในใจสมัยรัฐนิยมคือเพลงใดถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
4: เพลงแสนคำหนึ่งเถา
0: เพลงเพื่อนตอบว่าเพลงแสนคำหนึ่งเถาถูกต้องไหม

0: ูกต้องนะครับเพลงแสนคำหนึ่งถาวรับไปเลย1แต้มนะครับนะบราโวนะครับคำถามข้อที่6คำถามถัดมาในสมัยรัชกาลที่9เพลงไทยเดิมเพลงแรกที่ประดิษฐ์ขึ้นจากเพลงไทยสากลคือเพลงอะไรเพลงไทยเดิมเพลงแรกที่ประดิษฐ์ขึ้นจากเพลงไทยสากลคือเพลงอะไรถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่4ทอยลูกเต๋าได้เลย2นะครับ2กลุ่มที่2พร้อมตอบไหมครับในสมัยรัชกาลที่9เพลงไทยเพลงแรกที่ประดิษฐ์ขึ้นจากเพลงไทยสากลคือเพลงอะไรนะเพื่อนๆกำลังปรึกษากันอยู่เล็กน้อยนะครับTikTok เพื่อนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับดูซิว่าเราตอบได้เหมือนเพื่อนทางต้นทางหรือเปล่าหรือเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางอาจจะตอบไม่ถูกก็ได้นะครับพร้อมไหมครับกลุ่มที่2กลุ่มที่2นะครับในสมัยรัชกาลที่9เพลงไทยเพลงแรกที่ประดิษฐ์ขึ้นจากเพลงไทยสากลนะครับพร้อมแล้วลุกขึ้นตอบคำถามให้กับเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางและรับชมเลย
1: 6เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ค่ะ
0: เพื่อนตอบว่าเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ใช่ไหมครับลองดูคำเฉลยเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์นั่นเองปรบมือนะวันนี้กลุ่มที่2มาแรงนะครับวันนี้ได้กี่แต้มแล้ว3แต้มแล้วไวมากนะครับกลุ่มอื่นก็มีสิทธิ์ได้คะแนนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูกลุ่มที่2ทอยลูกเต๋ากันว่าได้แต้มที่เท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปคำถามถัดไปนะครับครูมีวิดิทัศน์2วิดิทัศน์ที่เกี่ยวกับข้อมูลจุดนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยแล้วก็ตั้งใจชมด้วยนะครับผม

0: ตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์คีตราชันตอนที่1วิชาดนตรีไทยเป็นศิลปะสำคัญของชาติที่เป็นมรดกตกทอดมาหลายชั่วคนโดยครูอาจารย์ในสมัยก่อนได้รับฝึกหัดไว้แล้วถ่ายทอดให้แก่ศิษยานุศิษย์สืบต่อกันด้วยความจำเป็นพื้นด้วยเหตุนี้แต่ละครูแต่ละอาจารย์จึงมีแนวทางศิลปะผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างบางเพลงแม้จะเป็นเพลงเดียวกันแต่มักจะมีทางแตกต่างกันไปตามแบบของแต่ละครูจึงเห็นสมควรที่จะได้รวบรวมเพลงที่เป็นหลักไว้มิให้เสื่อมสูญและผันแปรไปจากหลักเดิมเพื่อเป็นแบบแผนสำหรับการศึกษาวิชาดนตรีไทยต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ดนตรีไทยอย่างยิ่งเริ่มจากพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่กรมศิลปากรให้จัดพิมพ์หนังสือโน้ตเพลงไทยเล่มหนึ่งที่บันทึกเป็นโน้ตสากลขึ้นก่อนเพื่อจำหน่ายในราคาย่อมเยาและนำเงินที่ได้มาเป็นทุนหมุนเวียนจัดพิมพ์เล่มใหม่ต่อไปต่อมามีพระราชดำริพระราชทานแก่นายสงครามสมบูรณ์นายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพุทธศักราช2509ให้ศึกษาค้นคว้าเรื่องระดับความถี่ของเสียงดนตรีไทยเพื่อเก็บรวบรวมและรักษาระบบเสียงตามแบบแผนของดนตรีไทยก่อนจะเกิดการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยใช้ระนาดทุ้มเหล็กเป็นกรณีศึกษาจากแหล่งข้อมูลในสังกัดกรมศิลปากรกองดุริยางค์4เหล่าทัพสำนักบ้านดนตรีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวม24แหล่งผลการศึกษาพบว่าในแต่ละหน่วยงานแต่ละสำนักมีระดับเสียงที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่มีหน่วยงานและสำนักดนตรีแห่งใดที่มีระดับเสียงที่ตรงกันเลยเมื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมได้พระราชทานพระราชกระแสว่าให้แต่ละสำนักคงระดับความถี่ของแต่ละบ้านไว
1: ้ที่รับสั่งเช่นนั้นเนี่ยหรือว่ามีให้คงไว้ฉันว่าดีอยู่แล้วไม่ต้องไปเทียบให้เขาหากันนะมันจะเสียเอกลักษณ์ของบ้านหรืออัตลักษณ์ของบ้านทุกบ้านเข้าไป
2: นะครับเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งวิดิทัศน์นะครับผมนักเรียนก็ตั้งใจชมอีกเช่นเดิมนะครับ

0: บบ5เสียงโปรดให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาและสุพรผลชีวินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องขึ้นถวายและพระราชทานให้เป็นเพลงประจำสถาบันต่อมาเมื่อพุทธศักราช2497ได้พระราชทานเพลงนี้ให้นายเทวาประสิทธิ์ภาทยโกศลนำมาดัดแปลงเพื่อบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์และพระราชทานให้ชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับว่าเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่ประดิษฐ์จากเพลงไทยสากลนอกจากพระอัจฉริยภาพด้านการพระราชนิพนธ์บทเพลงต่างๆแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระปรีชาสามารถส่งเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าได้หลายชนิดจึงทำให้สนพระราชฤทัยเครื่องเป่าไทยคือปี่ในได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ครูเทียบคงลายทองเข้าเฝ้าถวายปี่ในและถวายการสอนปี่ในที่วางไกลกังวลเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2517
1: เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยทั้งตัวลาวปี่ทั้งยิ้นปี่เนี่ยก่อนถวายเนี่ยพ่อต้องทำความสะอาดมากเช็ดตัวลาวปี่ให้หมดจดตัวกำพวดตัวลิ้นปี่ตัดเองทำเองแล้วก่อนจะขึ้นเข้าเฝ้าถวายก็ยังกราบบังคมทูลว่าตัวลิ้นปี่เนี่ยเอาแอลกอฮอล์เช็ดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะจากที่พ่อถวายแล้วเนี่ยก็มีข่าวว่าพระองค์ท่านไปทดลองเป่าเราก็รับสั่งกับสมเด็จพระเทพว่าท่านมันมีความยากลำบากอยู่เหมือนกัน
0: นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ครูมนตรีตราโมทบรรจุเพลงบรรเลงประกอบตามลำดับการพระราชพิธีจรดพระนางขันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่สมัยอยุธยาซึ่งเดิมไม่มีเพลงบรรเลงประกอบเริ่มด้วยพระยาแรกนาอธิษฐานเสียงทายเลือกพระนุ่งให้บรรเลงเพลงสาธุการเมื่อพระยาแรกนาเริ่มประกอบพิธีไถอย่างละ3รอบนั้นไถรีบรรเลงเพลงเชิดฉานไถดะบรรเลงเพลงโคมเวียนและไถกลบบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้

0: ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์นะครับเป็นความรู้เพิ่มเติมคุณครูเห็นนักเรียนบางคนได้จดความรู้เพิ่มเติมลงไปด้วยนะครับคำถามต่อไปคำถามที่7นะครับมาดูที่คำถามกันนะครับคำถามที่7ถามว่าวงดนตรีที่มีการนำวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลมาบรรเลงเพลงไทยแนวใหม่ร่วมกันคือวงอะไรพร้อมยกตัวดนตรีด้วยถ้าพร้อมแล้วเมื่อสักครู่นี้ค้างอยู่ที่กลุ่มไหนครับกลุ่มที่2ใช่ไหมเดี๋ยวกลุ่มที่2ทอยลูกเต่าเลยนะครับเพื่อที่จะดูซิว่ากลุ่มไหนจะได้ตอบคำถามต่อไปขีดแต้มครับ3แต้ม3แต้มแปลว่ากลุ่มที่3ตอบคำถามเลยพร้อมไหมครับวงดนตรีที่นำวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลมาบรรเลงนะครับคือวงอะไรนะพร้อมยกตัวอย่างด้วยนะครับเพื่อนๆกำลังปรึกษากันเล็กน้อยนะครับถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้รับชมเลยนะครับ
1: วงดนตรีร่วมสมัยครับคือวงฟองน้ำครับ
0: เพื่อนยกตัวอย่างวงฟองน้ำใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูเฉลยกันวงดนตรีร่วมสมัยถูกไหมครับถูกต้องนะครับเช่นวงฟองน้ำวงบอยไทยหรือวงกอไผ่เป็นต้นนะครับอันนี้หลายๆคนรู้จักกันดีปรบมือให้กลุ่มที่3คำถามถัดมาคำถามที่8วงดนตรีไทยที่มีขนาดใหญ่มีเครื่องดนตรีครบทั้ง4ประเภทนะครับรวมทั้งวงไม่น้อยกว่า100ชิ้นนะโดยมีผู้บรรเลงฉิ่งเป็นเพียงผู้เดียวที่กำกับจังหวะอยู่ด้านหน้าเหมือนวาทยากรหรือคอนดักเตอร์นั่นเองนะครับในวงสากลนะคือวงอะไรกลุ่มที่3ทอยลูกเต๋าได้เลยนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่ได้กี่แต้มครับ5แต้มนะครับกลุ่มที่5ตอบคำถามอีกแล้วโอกาสของเรามาถึงแล้วนะครับเราได้มีโอกาสได้เก็บคะแนนนะนักเรียนได้

0: ทบทวนไปแล้วเมื่อกี้คุณครูให้นักเรียนได้ศึกษาทบทวนแล้วนะครับนะครับคำตอบคือถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวยกได้เลยนะครับตอบให้เพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้รับชมนะครับ
1: วงมหาดุริยางค์ครับ
0: เพื่อนตอบว่าวงมหาดุริยางค์ถูกไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มที่5นะครับวันนี้รับไปหลายแต้มแล้วนะครับคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายของวันนี้นะครับในสมัยรัชกาลที่9ถึงปัจจุบันมีคำกล่าวของอาจารย์เสรีหวังในธรรมศิลปินแห่งชาติกล่าวว่าดนตรีไทยไม่สิ้นแล้วเพราะพระทูลกระหม่อมแก้วเอาใจใส่จากคำกล่าวข้างต้นพระทูลกระหม่อมแก้วหมายถึงผู้ใดถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่5ทอยลูกเต่าได้เลยกี่แต้มครับ6แต้มนะครับ6แต้มกลุ่มที่6จะเป็นผู้ตอบคำถามนั่นเองนะนะครับในสมัยรัชกาลที่9ถึงปัจจุบันมีคำกล่าวของอาจารย์เสรีหวังในธรรมศิลปินแห่งชาติกล่าวว่าดนตรีไทยไม่สิ้นแล้วเพราะพระทูลกระหม่อมแก้วเอาใจใส่จากคำกล่าวข้างต้นนะครับพระทูลกระหม่อมแก้วหมายถึงผู้ใด
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
0: เพื่อนตอบว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้กับกลุ่มที่6อันนี้เป็นคำถามที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะไปลงให้คะแนนกับนักเรียนนะส่วนใบงานนะครับนักเรียนคนใดที่ยังไม่เรียบร้อยกลับไปเติมเต็มให้เรียบร้อยนะครับนี้ใบงานที่3นะครับกลับไปเติมเต็มให้เรียบร้อยนะครับส่วนบทเรียนครั้งถัดไปเป็นเรื่องของอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมสัปดาห์หน้าเราจะศึกษา2เรื่องเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับใบความรู้ที่4เรื่องอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลแล้วก็ใบงานที่4เรื่องแผนผังความคิดสรุปความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลนะครับแล้วก็ใบความรู้ที่5ด้วยนะครับเรื่องอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมแล้วก็ใบงานที่5แผนผังความคิดสรุปความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมนะครับก็คุณครูที่กำลังควบคุมอยู่ทางปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ให้กับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางได้นะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นักเรียนคนใดมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับพบกันในสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เพียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: ใจยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้ใจยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจัง

0: ูกลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วล่ะลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนน่ะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนน่ะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
3: ตั้งร้องไห้ทำไม
4: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
3: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
5: เพียงขวัญไปนี่หน่อยสิ
3: อ้าว
5: ฮะว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
3: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
5: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
3: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
5: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: หมันข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบตัวตาปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม
3: โอ๊ะ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜拜。
1: 到到到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับ Zero Moment Refillery ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันสวัสดีครับงงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: Inspiro Moment เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: ค่ะเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะก็จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วยก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: นะครับมาซื้อนะครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก้
0: มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่ะ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผม
2: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
2: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับ
2: ค่ะ
0: และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: พี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้าน

0: จะใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
1: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
1: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
1: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
2: กรีนพีชโอ้โ
0: หมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
1: เดียวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี่
4: ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกร
4: พี่ชื่ออะไรครับประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมครับ
0: อ๋อครับ
4: ครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging
5: คร
0: ับ
5: นี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ก็เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้อง
0: อ
5: ย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
5: ครับ
0: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
5: โอเคครับผม
0: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเรา

0: เองเพื่อคนที่เรารักครับ
1: เข้าไปเลย
2: โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านหนึ่งนะครับนี
3: ่สวัสดีครับ
2: คุณพัชใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
3: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
2: ครับ
3: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการปรินติ้งที่สวยงาม
2: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
3: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
4: เป็นกระดาษฟู้ดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
2: ้เออ
4: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟู้ดเกรดเนี่ย
2: มัน
4: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
2: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
3: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
2: อ
3: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
2: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
3: ใช่ครับ
2: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างงี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
3: ใช่ครับ
2: ทำมาจากอะไรนะฮะ
3: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
2: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
3: อันดับแรกคือจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
2: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
3: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
2: หมายถึง
3: เป็นยี่ปัวเลย
2: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อนี่เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
2: อ๋อครับผม

0: าถึงแล้วฮะเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอเนี้ยค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอเนี้ยลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ทุกต้น
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะค่ะ
0: เยอะขนาด
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค
0: ่
2: ะสำหรับที่ร้านที่ขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค่แบบกล่องละไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมา

0: มันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
1: ครับ
0: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
1: เดอะกรีนแดรี่วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
2: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือใน

0: หมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
1: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันกิจอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานพ่อมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์ดี

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผมก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
1: จังหวัดระยอง
0: อีกทีนึงอีกทีนึง
1: จังหวัดระยองระยองได
0: ้แล้วเดียว
1: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
1: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
1: ไอ้ยา
0: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
1: ่
0: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
1: ่
0: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือกันแล้วกัน
1: พูดเปรยพูดเปรยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
0: แล้ว
1: มาดูแล
0: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
1: สวัสดี
0: ครับขออนุญาตบุกบ้านฮะพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
2: ไม่อะไม
0: ่ปกติ
1: ไม่ค่ะ
0: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
2: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
0: เป็นตู้เย็นใช้ใหญ่มากสูงจัดเลยพิเศษ
1: ฐานยกขึ้นมา
0: โอ้ฐาน
1: มีเก้าอี้ด้วย
0: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติแล้ว
1: คือหนีขึ้นไปแล้วเลย
0: ปกติมันท่วมเหรอ
2: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
0: เยอะเลย
2: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
0: อุ้ยผมเห็นมีบงมีบัวอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: หลุดด้วย
2: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
0: เชิญเชิญตามมา
2: ค่ะ
0: เชิญ
2: ค่ะ
0: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
2: นี่
0: โอเค
2: หลุดล่อน
0: นี่คือ
2: นี่ค่ะ
0: บัว
1: เก่า
2: บัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
2: ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
0: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
2: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
0: มากอ๋อโอเค
1: หลุดง่ายเลย
0: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบ
2: ั
0: วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
2: ดี
0: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
2: โอเคค่ะ
0: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองเอ้ยทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อลงอยู่ข้างล
1: ่
0: างอ๋อ
1: ล็อกไว้ตรง
0: นี้อ๋อรู้นะด้วยกล้องแบบใช่ตรงนี
1: ้
0: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
1: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
0: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะก็ไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
1: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
0: เ
1: รา
0: สุดเลย
1: เข้าไปดูข้างในกัน
0: ค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
3: เป็นบัว PVC
0: PVC ใช่
3: แล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
0: ติดตั้งรวดเร็วตักง่าย
3: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
0: เฮ้ยเก่งว่ะ
1: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
3: ใช่แล้วค่ะ
0: ราคาเป็นไง
3: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
0: เฮ้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพั่งเลยเต็มไปหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกพื้นกระเบื้องหยาบนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้าน
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาบด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือไม่ให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: อยู่
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องเว้นระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพ
1: ื้
2: นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: โอเค
2: แล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตาม
1: คือเรื่องภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล
2: ้
1: วถูไปชิดผนังปั๊บมันก็แจ๊ะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนังและจะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วยค
1: ่
2: ะ
1: มาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันมากดีกว่าวัสดุหน่อยว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยังคงใช้อยู่ไหม
2: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ไม่จะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเค
2: ไม้
1: เทียม
2: ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึง
1: ค่
2: ะแล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเค
2: อันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
2: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
2: ใช่
1: เป็นแบบบัวทำเป็นบัว
2: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
3: มันมีวัสดุหลากหลาย
2: เยอะมากค่ะ
3: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
2: ี้ยจริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซ
1: ึ่
2: งเพราะเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
3: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
2: ใช่แล้วค่ะ
3: มันดีกว่าบัวอื่น
2: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมอดมากินเราเนี่ยดูส
2: ิใช่แล้วก็ปวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดวนน้ำได
1: ้
2: ค่ะ
1: อันนี้เล่าสู่กันฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นหนึ่งติดพื้นเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วมันมีความชื้น

0: ตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
1: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมาก
0: ็มีน่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้บอกใช้ไม่ได้แต่ว่าให้ใช้ในโซนแห้ง
1: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
0: ถูกต้องถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มีบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
1: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
0: อ๋อ
1: จะเป็นความ
0: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
1: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ3นิ้วแล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
0: 4นิ้วละเอียด
1: ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
0: ี
1: ความหนา8ค่ะ1เซนครึ่งแล้วก็2เซน
0: โอ้2เซนก็มีหนาๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
1: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่
0: าง
1: น
0: ั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ตัดขอบเทราดเนาะ
1: ใช่ไ
0: ม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
0: ครับ
1: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
0: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดูได้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอเควันนี้ก็จะใช้เป็นบัวอะไร
1: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
0: ระ
1: ยองนะคะจะเป็นบัว PVC
0: PVC อย่างที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่ไหมทนทานน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเลย
1: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
0: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทำงานง่าย
1: สะดวกแล้วก็
2: ให้เลือก
1: โดนน้ำได้ผูกไม่กิน
0: ผูกไม่กินโดนน้ำได้
1: ใช่
0: เฮ้ยเก่งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
1: ัน
0: ก็จริงราคาเป็นไงอ่ะ
1: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
0: เอ้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
0: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แห้งแล้วผมแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือการตะปูมันก็จบในตัวมันอ่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้
1: วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านกุ้งกันดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยบัวพื้นบัวผนังนี่เขาติดตั้งยังไง
1: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
0: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกเลยกระ
1: ดาษมันจะเป็นแล้วก็ทำสีเลยประมาณนั้นค่ะจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
0: โอเค
1: ค่ะประวัติชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
0: ตอนนี้กาวตะปู
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนเขาอาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพีวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกซีแลนซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูแล้วหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: อ๋อเราตีเป็นโค้งอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโค้งเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เททาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยขยับเอา

มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ำมันก็จะเกิดการบวมน้ำพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกันใช่ไหมครับคุณธนศักดิ์ครับ
1: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
0: ที่คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน

0: พวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกเนี้ย
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
0: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
2: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
0: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่อมด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไรอ่ะ
1: มันยุ่ย
0: ต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดอุ้ยเรามาทำ MDF ดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
0: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับมันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
0: เพ
1: ราะกระดาษนะ
0: ใช่ครับ
3: มาเป็นฐานมารับ
0: เป็นกระดาษเศษไม้อะไรพวกน
3: ี
1: ้ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเดินหายใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอาการวนเวียนไปหาหมอแกไปหาหมอโอ้โหแกทำทุกอย่างอยู่
3: ทำยังไงเอ้า
1: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่ระบบทางเดินหายใจต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที่อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
0: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ
0: ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได้
1: ครับ
0: ฮะ
1: โอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
0: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็
3: ทาสีใหม่ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
0: ใช่เราก็
1: ส่วนขาใหม
0: ่ขาใหม่เราร
1: ูปแบบเป็นไงครับรูปแบบ
0: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
0: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
3: แทนที่ไปเลย
0: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: ของเยอะมากซะด้วย
3: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
0: เราก็จะยก
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
0: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
0: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
0: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่ก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรหรือของ
0: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะทั้งหมดทั้งบ้านก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได้สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
0: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
3: ค่ะ
1: ไม้ประสาน
0: ไม้ประสาน
1: สุดฮิตของเรา
0: ใช่ครับสุดฮิตเลย
1: แ
0: ล้
1: วราคาไม่แพง
0: ราคาไม่
1: ฮิตใช้ตลอด
3: ใช่
0: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ12
1: ก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองอยู่แล้วส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
0: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
0: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
0: ตะปูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เคลื่อนย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี้ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
0: แข็งแรงครับ
1: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: าดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โหนี่คือเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือพี่เอามาเหรอ
1: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
1: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
1: ยุ่ยเลยเปื่อยชิ้นเลย
2: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
1: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
1: หนักตู้ได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผุง่ายๆ
1: ไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
1: ้
0: และไอขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
1: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์อ๋อ
0: เราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้ว

0: โอเคโอ้นี่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: ทา
2: เครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
2: ้เก็บน้ำให้ด้วย
0: กี่เซนนะนี
1: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
1: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีนใช่แล้ว
1: ปีน
0: เ
2: พราะว่าบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างง
0: ี้
2: ถ
0: ้
2: าสูงกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมวันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์เอ้ยชั้นทีวี
2: เป็นตู้โชว
1: ์ตู้โชว์ธรรมดา
0: ตู้โชว
2: ์ตู้โชว์
1: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ
1: ้
0: โหเ
1: ขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
1: ได้
0: แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันเป็นคานอ้อยอย่างเงี้ย
1: โอ้โหเนี่ยตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เ
1: นี่ยไอ้ตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
2: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป็นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
1: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: 1 2 3
1: ไปยิ้มไปยิ้มไปยิ้มไป
2: เดี๋ยวค่อยขยับเอา
0: ของพี่สาต้องเดิน
2: นะได้เดี๋ยวนะ
0: นิดเดียวนิดเดียว1% 2% โอเคพอแล้ว
2: พี่อันนี้มันไปเดี๋ยวแล้วก็สไลด์ทำ
0: ได้
2: เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรื่องสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมากเ
1: พราะว่ายังใช้งานได้อยู่
0: ถูกต้องถ้าเกิดยกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเรื่อง
0: การให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: บางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เอออ
1: ะไรอย่าง
0: เง
1: ี้ยใช่ใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมก็นาทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเป็นบุ๊คช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1 ถึง

BBL TV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: สวัสดีครับ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับและยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดนี้มาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเฮ้ยแล้วก็เล่นมุกขึ้นเป็นสุวรรณภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศเฮ้ย
4: ซากุไร
3: ซามูไร
4: อ๋อซามูไร
3: เห็นข้าเป็นสกุลไรไขควงไม่ได้นี่ท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้าเมย์ไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชิข้าเขาจัดให้ได้นะ
4: ฮะบ่อยครับ
3: กินหญ้า
4: ดูได
3: ้
4: เฮ้ยไม่ใช่มาถอนหญ้า
3: คนเลยมานั่งกินหญ้า
4: ครับ
3: เอางี้ท่านคงถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
4: อยากได้ใช่ไหมครับ
3: ที่นี่
4: เอาสีอะไรครับ
3: มีสีหลายสีเหรอ
4: หลายสีครับ
3: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
4: หลายร้อยสีเลยครับ
3: ว้าว
4: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
3: แน่ใจ
4: แน่ใจ

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันมาถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
0: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
1: ท่านทำอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมอะไร
0: เป่าถุงพลาสติกครับ
1: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
0: ถุงก๊อบแก๊ปอะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อบแก๊ปขาย
0: ใช่
1: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช
1: ่เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามแล้วก็มาปลูกดอกไม้อย่างนี้เหรอ
0: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
1: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
0: ถูกต้อง
1: ติดต่อได้หมดนะ
0: ได
1: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
0: ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
1: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเราม
0: ันลดลง
1: ก
0: ำไรน้อยลง
1: อันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
0: ก็ด้วยกันครับ
1: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
0: ใช่
1: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่าเฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอไม่รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
0: แปลกครับปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
1: ทั่วทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม้
0: ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
1: แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท
0: ่
1: านจ
0: ัก
1: รพรรดิ
0: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่
1: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
0: ใช่ครับ
1: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
0: ใช่
1: มันเริ่มต้นยังไงตอนของเราเนี่ย
0: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทำซ้ําเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรเงี้ยใครเค้าก็ทํากําไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอ่ะของมันล้นตลาด
1: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทำธุรกิจมาก่อน
0: ครับ
1: เราพอจะรู้คีย์ของความสำเร็จ
0: ใช่
1: ก็คืออย่าไปทำอะไรที่คนอื่นเขาทำกันเยอะ
0: ใช่
1: แล้วถ้าจะปลูกพืชทุกอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกกันเยอะ
0: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
1: ๆ
0: เอาปลูกยาก
1: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพงๆ
0: ใช่
1: ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวท่านเนี่ยคือ
0: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
1: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
0: คนอื่นก็ปลูกยาก
1: ปลูกยากก็นั่นน่ะสิอ่ะโจทย์มีอ่ะแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศอ่ะ
0: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
1: มันก็ปลูกยาก
0: ใช่
1: มันยากมากเลยนะ
0: ยากครับ
1: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีนะ

0: แน
1: ่ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
0: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
1: สุดท้ายก็ดีครับ
0: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
1: ้ใช่
0: ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
1: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
0: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
1: เยอะครับ
0: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงมั้ยมันทั้งขาย
1: ในตลาดเขามีขึ้นลงครับ
0: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
1: ใช
0: ่จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
1: ก็หลายล้านครับ
0: เฮ้ยปลูกดอกไม
1: ้ครับ
0: ประจำราชวงศ์ที่นี่แต่ทำรายได้
1: เป็นล้าน
0: ว้าวอยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเราไปอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามโอ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้างโอ้ยน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยแหละครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยแหละครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้ฮะรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรัลเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาเขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นชัยทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นชัยผักชี
1: เอ๊ะ
3: ไม่ใช่
1: เออจะพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้
2: คือ
1: เด็กๆของ
2: เด็กๆใช่ย
1: ังไม่เป็นดอก
2: ยังไม่ดอก
1: โอ้ยเดี๋ยวขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
2: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทำปลูกเป็นเม็ดกันชำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
2: ต้นแม่พัน
1: เด็ดยอดเข้ามา
2: ใช่
1: แล้วก็มาปักเลย
2: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
2: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นนึงอ่ะมีสักกี่ยอดให้เด็ด
2: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
1: ผมแสดงว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยก็เรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนนี้
2: ใช่แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมัน

0: พอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
0: ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
0: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
0: ครับ
1: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาแล้ว
0: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วครับ
1: 3-4 เดือนทิ้งเลย
0: ต้องปลูกใหม
1: ่เขาทำนะ
0: ใช่เขาแก่แล้ว
1: เขาแก่แล้วเด็ดไปครั้งนึงแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
0: ก็สัก20วัน
1: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
0: ครับ
1: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันใช้เยอะ
0: ใช่
1: ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
0: ถูกต้อง
1: แยกกัน
0: ครับ
2: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกเงินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
0: แม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
1: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อนๆ
0: ใช่
1: ผลผลิตถึงจะได้ผลผลิตดี
0: ครับ
1: ดอกจะได้สวย
0: ใช่
1: พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
0: ่ประมาณ100ไร่ครับ
1: ท่านปลูกดอกไม้100ไร่เหรอ
0: ครับ
1: โอ้โหมันถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
0: ใช
1: ่โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
0: ุ์ใช
1: ่ลงในการเพาะกล้า
0: เพา
1: ะกล้าพอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
0: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
1: 15วันมีรากใช้ได้แล้ว
0: ใช
1: ่แล้วก็มาลงดิน
0: ใช
1: ่ตะข่ายนี่นะอันนี้เอาไว้ทําอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันหนูอ่ะ
0: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
1: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
0: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
1: เราก็จะได้มีบล็อกเรียงกันมาเลย
0: ใช
1: ่อ๋อก็จะสวยงาม
0: ครับ
1: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
0: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
1: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
0: ้ครับ
1: ถ้าดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
0: ครับ
1: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
0: ใช่
1: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
0: ใช่อ๋อ
1: ก็จะประคองเข้าไป
0: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
1: ถ้าหักนี่จบเลย
0: ครับ
1: จากตรงนี้เองเนี่ยลงกล้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอกและพร้อมขาย
0: 3เดือน
1: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
0: ้ครับ
1: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดก็ตัดออกทั้งหมดเลยไหม
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
1: ก็คือตัดออกเลย
0: ครับ
1: ตัดแล้วก็เตรียมดินใหม่
0: ใช่แล้วก็
1: ปล
0: ู
1: กใหม่
0: ปล
1: ู
0: กใหม
1: ่แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกเขาให้ปลูกนี้ปลูกเว้นปลูกเว้นทำไมล่ะโอ้ยฮะมันปลูกทุกช่องดิ
0: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
1: ถ่ายเท
0: เพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบหนาวไม่ชอบชื้นๆมาก
1: แต่ชอบอากาศหนาว
0: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนซุยไม่อุ้มน้ำ
1: ดินต้องร่วน
0: ใช่ไ
1: หมครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
0: ใช
1: ่สารอาหารของเขาหลักเขาชอบแบบไหน
0: หลักๆที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
1: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
0: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับ

0: พอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
1: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะเป็นดินที่โปร่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกลบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนักเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของpH นะครับค่า pH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ 6.5 นะครับซึ่งเป็น pH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
2: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดีทุกที
0: ่ครับ
2: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
0: ใช่
2: 3 4เดือนแล้ว
0: บำรุง
2: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
0: ใช่
2: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
0: ใช่
2: อยากดูที่ตัดได
0: ้
2: พาไปดู
0: ได้ได้ครับ
2: เอ้ยแต่
0: นั่งลุกไม่ขึ้น
2: ลุกไม่ขึ้นมันตึงอ่ะดิในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที่
0: คลาน
2: ไปแล้วไปเจอกันปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันคือพันดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเฉพาะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ทำไงไม่ยากครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวมันเป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงก็ต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อ๋ออย่างนี้เลย
2: ครับ
1: อันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชอันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากนะแล้วโกหกข้าทำไมอ่ะ
2: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิดง่ายแล้วยากตรงไหน
2: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: แต่ว่าของเรา
2: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
2: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า10 โมงมันถึงจะเป็นดอก
1: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
2: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
1: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมา แล้วเขาเห็นอากาศเอ๊แดดนี่มันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12 ชั่วโมง
2: ใช่
1: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
2: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12 ชั่วโมง
1: แล้วหลอกเขายังไง
2: เอาหาพลาสติกดำคลุมช่วงหน้าร้อน

0: บังคับให้เป็นดอก
1: ยังไงยังไง
0: ก
1: ็รายละเอียดหน่อย
0: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
1: เป็นโครงเหล็กตัวยูมาอย่างง
0: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
1: ตลอดแนวเลย
0: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
1: มันก็จะกลายเป็นมืดไปโดยปริยาย
0: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
1: เออ
0: ปรากฏว่า
1: หลอกดีกว่า
0: หลอก
1: โดนหลอก
0: โดนหลอก
1: เนี่ย
0: หลอกทั้งคน
1: ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็
0: เฮ้
1: สมน่าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: ออย่างงี้
0: ครับ
1: แล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
0: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงเฉยสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
1: แล้วไม่อบเหรอ
0: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
1: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
0: ใช่
1: เท่านั้นเองไม่งั้นคุมช่วง5โมงก็ได
0: ้ครับ
1: การทำงานก็สบายๆยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างว่างั้นเถอะ
0: ใช่
1: นี่คือยากของเขา
0: ครับ
1: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
0: ก็โรคแมลงนะครับ
1: โรคแมลง
0: ใช
1: ่ควบคุมเขา
0: ควบคุม
1: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบนจาม่าที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
0: เพราะเจอทุกวัน
1: หมายถึง
0: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
1: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
0: ใช่สวยทุกครั้ง
1: แล้วมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเราแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
0: ดอกไม่ใช่ดอก
1: ดอกเ
0: น
1: ี่ยดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
0: ก็ทนครับ
1: ทนกว่า
0: ไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
1: เหรอ
0: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อยนาน
1: โดยทั่วไปเขากี่จับไปปักแล้วกี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
0: ก็อาทิตย์นึงของเรานี่เกินอาทิตย์ครับ
1: อ๋อแล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหน
0: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
1: โครงการหลวง
0: ใช่
2: ว้าว
1: เฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
0: ใช
1: ่เฮ้ยน่าสนใจมากแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันเลยดีกว่า
0: ได้เชิญครับ
1: จะรู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างถ้าข้าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
0: ได้ครับ
1: เอาไปดิโอ้แบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเก็ดล็อกอะไรเนี่ยเอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
0: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
1: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
0: ครับ
1: สวนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
0: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี
1: ้อันนี้คือโซนปลูกดอก
0: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธ
1: ุ์โซนปลูกแม่พันธุ์ก็จะแยกไว้
0: ใช
1: ่ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
0: ่ก็สัก70%
1: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
0: ครับ
1: แม่พันธุ์เว้นพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
0: ์30
1: 30ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
0: ครับ
1: 30%ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
0: แม่พันธ
1: ุ์แม่พันธุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดี
0: ครับ
1: แล้วเรื่องคนงานล่ะ
0: ครับ
1: เรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
0: ่ประมาณ40คนครับ
1: 40คนคนงานนี่มีการ

0: แบ่งสรรแบ่งส่วนกันไหมว่าใครทำหน้าที่อะไร
1: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
0: เหมาปลูก
1: เหมาปลูก
0: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
1: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
0: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
1: จำนวนที่เขา
0: ผลผลิต
1: เขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
0: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์
1: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเงี้ยเขาขยัน
0: ตั้งใจ
1: ย
0: ังไงถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
1: ใช
0: ่นี่คือ
1: กลวิธี
0: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างเป็นแรงงานแบบนั้นแต่ว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
1: ใช่ทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
0: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
1: ครับ
0: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
1: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2 คนตั้งแต่ปูจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
0: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
1: คือตามสบายเขา
0: ทั้ง2คนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
1: ใช
0: ่รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
1: ไม่ครับเราจะมี
0: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
1: ทีมทำ
0: ทีมกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการจนตัดเสร็จ
1: ใช
0: ่และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ของเขา
1: ใช่ครับ
0: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
1: เราจะมีแท้งน้ำเป็นน้ำบาดาลครับ อยู่ข้างบนแท้งใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
0: เป็นสายยาง
1: เป็นทับเป็นสายยาง
0: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บตกเสียบสายยางเขาเดินฉีดไปเรื่อยรถของเขา
1: ครับ
0: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบญจมาศ
1: ครับ
0: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
1: นอนช้อนใบ
0: นอนช้อนใบ
1: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆนี่3อย่างน่ากลัวที
0: ่สุดนอนช้อนใบมายังไง
1: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันแมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาก็กินใบเน่ายูเยะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแล้วใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
0: ไม่แข็งแรง
1: ไม่แข็งแรง
0: อันนี้คือหนอนชอนใบ
1: ครับ
0: มี
1: เพี้ยไฟ
0: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟเนี่ยจะกินดอก
0: กินดอก
1: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเสีย
0: อ
1: ีกอย่างนึงคือเชื้อราเชื้อรานี่ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
0: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
1: ก็
0: ใช้ยาฆ่าแมลง
1: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
0: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
1: ครับ
0: ทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
1: ก็ทดลองครับ
0: ทดลองเอา
1: อันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเคมันได้ผลก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้างตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียก็ตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิด
2: แสงเปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะครับ
0: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมต้านที่ผ่านมาม
1: ีครับ
0: ยังไง
1: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยเงี้ยเพี้ยวไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆเหมือนกับโอเคเราจัดการได้เราทำงาน
0: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
1: ครับ
0: ล่อแมลง
1: ล่อแมลง
0: ล่อยังไงแมลง
1: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อมแมลงพอมแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
0: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
1: ใช่โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
0: ปีที่สูญเสียตอนนั้นทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
1: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท
0: ้อ
1: ก็เสียแล้วก็ทำใหม
0: ่เพราะยังไงก็ต้องปลูก
1: ใช่ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพครับ
0: ตรงนี้มันที่สูงนะ
1: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะ
0: อ
1: พอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
0: ื้อไปส่งไม่ได้ไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้เข
1: ้
0: าไปส่งก็ไม่ได้
1: ใช่เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
0: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกรุงเทพอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
1: ่ยังมีอยู่ครับ
0: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
1: ใช่
0: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
1: ใช่
0: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
1: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
0: ่ออทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
1: ก็พอครับพอได้อยู่
0: พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะตอนนี้มันเต็มพื้นที่อยู
1: ่ครับ
0: โอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กแต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตั๊กจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศ

0: ก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อาจจะโรยด้วยกลีบกัญชาที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
1: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
0: เรียนถูกเรียนผิด
1: ครับ
0: ทุกอย่าง
1: ครับ
0: จนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
1: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
0: ที่นี่ปีที่10แล้ว
1: ครับ
0: แสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
0: ลูกค้าร้านดอกไม้
1: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
0: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร่ใส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมงเขาก็ไปรับที่ท่ารถ
1: ใช่ครับ
0: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
1: จะสะดวกมาก
0: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆแล้วอย่างนี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
1: แล้วก็อีกส่วนนึงก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
0: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี
1: ้ส่งไป
0: มารับซื้อที่สวน
1: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
0: อันนั้นราคาดอกเหมือนกันไหมอ
1: ะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
0: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
1: ใช่ครับ
0: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
1: ก็มาเอาเอง
0: มีไหมมารับไปขายต่อ
1: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
0: พวกพ่อค้าแม่ขายงี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงก็ถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
1: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
0: ไปหาเขาที่ร้านเลย
1: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
0: เอ
1: าเขาใครก็ไม่รู
0: ้
1: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
0: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องกว่าเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
1: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโรคคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
0: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันเกาะมาใครอะไรยังไง
1: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
0: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
1: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไร
0: ครับก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
1: ก็มีบริการให้เข้าประชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
0: 20บาท
1: ครับ
0: มันจะไม่ได้อะไร20บาท
1: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให
0: ้
1: ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
0: ต้นละ20เหมือนกัน
1: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
0: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
1: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับธันวาคมมกรา
0: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาวมาเลยสวยสุดตอนนั้นแต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
0: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
1: ใช่ทุกว
0: ัน
1: คร
0: ับ
1: 365วัน
0: ยังมีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมเต็มอะไรอีกไหม
1: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
0: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยายได้นิดหน่อยจนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ก็ไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจักรพรรดิอ่ะ
1: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
0: เดี๋ยวเอามาให้ เฮ้ย

0: อย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
1: ้เสกได้ครับ
0: เสกได้เหรอเฮ้ยโ
1: อ้โหมาแล้วขอบคุณครับ
0: เรียกไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
1: โอ้ขอโทษ
0: เออ
1: เข้าใจผิด

0: เอ้าดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตังครับ
0: เฮ้ยนี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
1: ชักดาบ
0: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
2: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ไฟอาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอ้เดินไปเดินมาในก่อเป็นกับประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใจหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออก

0: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
2: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
3: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการ

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า 6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึง

0: ครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำ
1: ตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือ
0: ส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้ง
1: ทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอก
0: โดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคราวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคราวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคราวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคราวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคราวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคราวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคราวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคราวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคราวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคราวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแพทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บ้านบัวหรือบ้านดอกบัวหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาและป่าไผ่อันเงียบสงบในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่นี่คือหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผู้มาเยือนและมีคนมาดูงานไม่ขาดสายแต่กว่าที่ชุมชนจะพัฒนามาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

สวัสดีครับสื่อค้ำทศครับทศพลทศพิมพ์ครับอาชีพเกษตรกรครับอยู่บ้านเฮ็ดนาครับอยู่อยู่ที่อำเภอบัวไร่จังหวัดนครราชสีมาครับเริ่มเฮ็ดเกษตรอินทรีย์ครับเพิ่งเริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มเรียนรู้ที่บ้านบัวน่าสนใจว่าได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับแล้วก็จะได้เอาความรู้ที่มาเรียนรู้ในเถื่อนนี้ครับไปปรับใช้ในพื้นที่เจ้าของครับ

0: นับว่าเป็นโชคดีของทศพลที่เย็นวันนี้จะมีตลาดนัดที่กลางหมู่บ้าน
1: ข้าวที่นี่ตลาดต้องชมครับเออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างกะครับ
2: เรามี
1: เอากินก่อนเอาไปทำอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอมันคืออะไรอ่ะแม
2: ่ดอกตั้ง
1: ดอก
2: คนเมืองเหนือเขาเรียกดอกตั้ง
1: เออแปลกกินสดเหรอหรือไปลวกไปอะไร
2: ไปลวก
1: เออนี่ไม่ค่อยกินหยิบต้มก็น่าจะเหมือนกันมันฝาดๆด้วยอ่ะนั่นลิ้นต้มกินตลาดมีเฉพาะวันศุกร์นะครับตลาดต้องชนวันนี้ผมโชคดีมากเลยมาบังเอิญมาเจอตลาดพอดีเลยไลเบอรี่ใช่ไหมครับอันนี้ล่ะไม่มันเหมือนกันเลย
3: ข้าวลืมผัว
1: ข้าวเหนียว
3: ข้าวเหนียว
1: กินแล้วลืมผัวเลยที่บ้านขายแพงกว่านี้เยอะเลยอันนี้ขายถูกมากเลยแต่อินซีด้วยครับนี่ผมรู้จักเนี่ยบ้านผมเรียกเทาแม่นบ่
2: เทา
1: คือกันบ่แม่ขายทงเท่าไหร่พอดีผมซื้อหมดแล้วตังค
4: ์เขาไม่กินกันมันมีแฉมนี่
1: อ๋อนี่มีชีวิตอ๋อถ้าวันพระจะไม่กินเพราะว่าถือว่าเป็นการ
4: ไงนี่
1: ใช่ไหม
5: น
1: ี่
5: ใช่ไหม
1: อ๋อความรู้ใหม่นะนี่ไม่รู้บ้านผมนี่กินทุกวันเลย
0: ชุมชนในภาค

0: เหนือมองด้วยตาอาจจะไม่แตกต่างกับชุมชนในภาคอีสานของทศพลแต่สิ่งพิเศษที่แตกต่างออกไปคือวิถีการเกษตรที่ถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
1: หลังนี้เป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดเลย
2: ครับพื้นที่นี่ก็มีอยู่ประมาณ 1,000 ไร่ก็จะทำเป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดปัญหาเนาะที่ในหมู่บ้านเนาะ
1: ครับ
2: แม่ปี32เนี่ยมีคนไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล1คนแล้วก็ต้องการเลือดก็ส่งคน10คนไปบริจาคเลือดปรากฏว่า10คนที่ไปบริจาคเลือดเนี่ยเลือดที่ใช้ได้แค่คนเดียวคือจากปี32ถึง40เนี่ยในชุมชนก็มาทำโครงการคือลดละเลิกด้านสารเคมีทำอยู่8ปี8ปีนี้จาก 90% ลดเหลือ 70% 70% ลดเหลือ 50% 50% ลดเหลือ 30% จนถึงปัจจุบัน
0: จากปัญหาสุขภาพสู่การแก้ไขโดยทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมวันนี้บ้านบัวกลายเป็นชุมชนที่ปลูกข้าวอินทรีย์กันทั้งหมู่บ้าน
1: ครับตอนนี้อยู่ที่ฐานแปรรูปข้าวอินทรีย์ชีวภาพครับที่นี่เจ๋งมากครับมี QR code ให้เราสแกนดูรายละเอียดของฐานเรียนรู้ต่างๆด้วยนะครับโอ้ลงสีใหม่เลยนะครับพี่ใหญ่ใหญ่มากเลย
2: นี่จะสีได้ชั่วโมงละ1ตันตรงนี้เราจะสีข้าวส่ง
1: สีสำหรับแปรรูปแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
2: เราจะรับซื้อแพงกว่าท้องตลาดเป็นกิโลละ2บาทถ้าท้องตลาดซื้อกิโลละ15สากลตรงนี้ซื้อ17บาท
1: การรวมกลุ่มทำนาอินทรีย์เรานี่มีปัญหาอะไรไหมคร
2: ับ ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะเอาจุดประเด็นที่สารพิษในเส้นเลือดอยู่ในร่างกายของเรามานั่งคุยกันบอกว่าถ้าเราไม่หยุดจากปี32มาถึงปัจจุบันประชากรเราจะเหลือเท่าไหร่ปรับเปลี่ยนปีแรกเนาะข้าวที่เราได้500กิโลต่อ1ไร
1: ่อ่ะ
2: มันจะลดลงประมาณ300จะมีปัญหาเลยแต่ว่าเราลดรายจ่ายเราก็ใส่ปุ๋ยหมักของเราไปเนาะปีที่2ปุ๊บเนี่ยกระเตี้ยงขึ้นมาปีที่3มันก็เท่าเดิมละเราต้องดึงเอาสิ่งแวดล้อมกลับมาแล้วก็คุณภาพชีวิตคนและน้ำกลับมาก็ผมใช้เวลานะจากปี32เนี่ยมาถึง45กว่าจะนั่งคุยกันได้นะเริ่มจาก15ไร่50ไร่ลงไปถึงข้างล่างเลยเครื่องยิงสีย
1: ิงสีเพื่อ
2: นี่ครับข้าวหอมมะลินี่นะ
1: ครับอ๋อมันจะมีขาวๆเป็นเหมือนข้าวเหนียวปนอยู่ใช่มั้ย
2: ข้าวเหนียวปน
1: ตัวมันมีสีที่ไม่เหมือนชาวบ้าน
2: ต้องยิงตัวนี้ออก
1: โอ้มันไฮเทคมากเลยนะครับพี่ใหญ่ประทับใจมากนะครับทึ่งแล้วก็อิจฉาเค้ามีโรงสีใหญ่แล้วก็ทันสมัยการสีข้าวเค้าเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ผมเคยเห็นมา
2: ระบบสัมผัสนี่นะ
1: อ๋อมันเป็นทัชสกรีนมันมีขั้นตอนที่ละเอียดมากแล้วก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพครับนี่เป็นถึงขั้นบรรจุพันธุ์แล้ว
2: นะครับต้องมีการบรรจุนะเพราะว่าถ้าไม่บรรจุปุ๊บเนี่ยข้าวนี้จะอยู่ได้ประมาณ15วันถึง20วันถ้าเราอาจสุญญากาศตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอยู่ได้2ปี
1: ครับเขามีตลาดรองรับแล้วมีกระบวนการจัดการผลผลิตที่มันต่อเนื่องอะครับอย่างสมาชิกที่ปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจว่าเขาปลูกแล้วมีตลาดแน่นอนผมลองทำแล้วนะเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้สอดนี้พอเสร็จแล้วก็เด้งอัตโนมัติว้าวก็อัดพร้อมกันได้ทีละ2ว้าวยอดเยี่ยมเก่งมาก
3: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างตอกลับชีวมวล
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อความคิดมาจากคนแก่คนหนึ่งนะครับถังนี้ใช้ทำอะไรอะครับพ่อ
4: เกิดก็มีถังของเขาเนาะ
1: ใช่
4: พัฒนามาประมาณ3ปีครับเปิดที่เมื่อตัวนี้

0: จากหมู่บ้านที่ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคข้าวอินทรีย์ยังกลายเป็นสินค้าอีกหลายชนิด
1: ทำอะไรครับเนี่ย
2: โอ้กำลังทำสบู่เจ้าสบู่ข้าวอินทรีย์
0: จากข้าวอินทรีย์ที่มีอยู่ผสมผสานกับความรู้จากหน่วยงานภายนอกกลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของชุมชน
2: อันนี้ข้าวอินทรีย์ที่ของหมู่บ้านแล้วก็มาปั่น
1: อ๋อนี่เป็นผงเลย
2: ค่ะจะมุ
3: กใส่เยื่อมีหอมมากเป็นสบู่เหมือนหอมน้ำนมข้าวนะครับมีการแต่งกลิ่นตามธรรมชาติว่ามีคุณภาพทีเดียวครับแล้วก็ขายได้ในราคาที่สูงด้วยครับเป็นผงข้าวอินทรีย์ครับตรงนั้นคือหัวใจคือเป็นเรื่องราวของเขาเลยครับ
1: นั้นแม่ใส่
2: อันนี้เป็นกลิ่น
1: แต่งกลิ่น
2: ค่ะแต่งกลิ่น
1: มันได้กลิ่นเลยอ่ะโชยมาเลย
2: กลิ่นน้ำนมข้าว
1: น้ำนมข้าวหอม
2: ค่ะนิดเดียว
1: นี่เป็นสีขาวถ้าผมอยากได้สบู่สีอื่นได้มั้ยแม่ใส่ข้าวเลียวลืมผัวก็จะเป็นสบู่ลืมผัวเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปหลังจากที่มันแห้งเสร็จแล้วเราก็มันก็จะมาเป็นรูปแบบนี
2: ้ใช่
1: เราทำมาจากข้าวอินทรีย์แล้วก็จะเป็นสบู่อินทรีย์แล้วนอกจากสบู่แล้วกลุ่มเราทำอะไรบ้าง
2: เราต้องมีลิปแล้วก็มีแชมพูแล้วก็จะต่อยอดมาเป็นน้ำมันในโลชั่นกระดิ่ง
1: โอ้เจ๋งไงผมอยากทำลิป
2: ได้
1: แล้วกินได้ไหม
2: กินข้าวอินทรีย์มีสบู่อินทรีย์มีลิปอย่างเรียกชาวบ้านลดรายจ่ายตอนนี้แล้วก็เพิ่มรายได้ได้อย่างไรจ้ะชาวบ้านมันต้องได้ออกไปทำงานตั้งไหนหน่อยลูกหลานต่างเต้าหน้าอาจจะกลับมาอยู่ในบ้านมาสืบทอดมุ่งปัญญาท้องถิ่นของในหมู่บ้านนี่นะจ๊ะเนาะ
0: นอกจากสบู่แล้ววัสดุจากการทำนาข้าวยังกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่ง
4: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างตอกลับชีวมวล
3: เตาแกลบชีวมวลโอ้โหไม่น่าเชื่อมาเป็นความคิดมาจากคนแก่คนนึงอะครับ
5: เพราะเตาแกลบชีวมวลผมเคยเห็นที่บ้านผมนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนอันนี้เท่าไหร่อ่ะ
1: คนเราคิดเองเหรอครับเนี่ย
6: คิดเองครับ
1: อันนี้ถังนี้ใช้ทำอะไรอ่ะครับพ่อ
6: ตัวนี้บรรจุแก๊สก็มีถังของเขาเนาะ
1: อ๋อใช่ใช่เอาแก๊สก็บรรจุแก๊สเอาแก๊สก็บรรจุแก๊ส
6: ครับ
1: ให้เต็มเลยไหมครับ
6: ให้เต็มเลยครับจะอัดให้แน่นๆ
1: เอาให้แน่นด้วย
6: ครับ
1: วิธีการทำให้มันแน่นนะครับ
6: ครับใส่ไม่กระทุ่งลง
3: จากแกลบดิบที่เราจะทิ้งในโรงสีนะครับปกติก็มีเยอะในแต่ละวันที่เขาสีข้าวอยู่แล้วเราเอามาใช้ในกระบวนการเผาหุงต้มในครัวเรือนเนี่ยก็กลายเป็นแกลบเผาแล้วเราเอาแกลบเผาตรงนี้ไปใช้ในการเพาะต้นไม้ใส่ต้นไม้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ครบไม่มีอะไรทิ้งเลยในชุมชนถือเป็นประโยชน์หมดเลยครับ
1: ก็แล้วตัวนี้คืออะไรครับ
6: คือไอ้กล่องไฟอุปกรณ์คือทำให้ไฟติดแกลบนั่นแหละครับนี่คือพัดลม
1: มันก็
6: ไม่แรงเท่าไรหรอก
1: แรงเป่าผมเครื่องเป่าผมธรรมดาเนี่ยนะเป็นมอเตอร์เป่าก็ตัวนี้เป็น
6: เออสวมแรง
1: เลยอ๋อมีรูเข้า
7: ได้แล้วครับพ่อได้เลย
1: ครอบแล้วพัดลมตัวนี้เปลืองไฟไหมครับพ่อ
6: กินกระแสไฟแค่5 วัตต์
1: 5 วัตต์นี่
6: 5 วัตต์
1: ที่เป็นเงินต่อเดือนเนี่ยตัวนี้
6: 9.30 บาท
1: ตัวนี้แกะเท่าไหร่
6: อันนี้3 กิโลมาครึ่งหนึ่ง
1: 3 กิโลก็เป็น1 ชั่วโมง
6: อันนี้1 ชั่วโมงครับ
8: พัฒนามาประมาณ3 ปีครับต่อยอดมาเรื่อยๆที่ไหนไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขจากหนักให้เบาจากเบาให้เป็นรูปสวยขึ้นมาน
0: อกจากความคิดสร้างสรรค์จากเศษวัตถุดิบจากข้าวแล้วชาวบ้านดอกบัวยังมีทรัพยากรสำคัญของหมู่บ้านที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มาจนวันนี
9: ้ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยครับกันไก่ได้เลยประดับได้ด้วยสวยมากครับ
10: หากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะโดนปรับ500 บาทนะเป็นกฎเหล็ก
3: ชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
11: ขวาเบี่ยงมาเอาเส้นนี้ซ้าย
12: ยากใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้ง

0: ไม้ไผ่เป็นของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติและคนรุ่นก่อนๆมอบไว้ให้กับชุมชนการนำมาใช้จึงต้องมีข้อกำหนดร่วมกันเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้อย่างยั่งยืน
1: ที่บ้านบัวหมู่ที่4เนาะมีป่าไผ่ลวกอยู่ประมาณ600กว่าไร
2: ่600ไร่เลย
1: 600กว่าไร่อยู่ในเขตพื้นที่สปก. 4.1
2: เราจัดสรรยังไงครับ
1: จัดสรรก็เป็นแปลงใครแปลงมันเขาก็จะมีหลักหมุดแต่เขาไม่ล้อมรั้วนะเขาจะรู้ว่าแนวเขตของใครของมัน
2: แล้วเราตัดไปใช้ทุกวันทุกวันมันไม่หมดแล้วครับ
1: อ๋อไม่หมดครับที่นี่บริหารจัดการคือ1ที่นี่นะเขาจะไม่เอาหน่อไม้เนี่ยครับไผ่ลวกนะไปบริโภคเป็นอาหาร
2: ไม่ให้กินหน่อ
1: ไม่กินหน่อถามว่าใครมาขโมยหน่อไม้

0: พอเข้ามาในป่าไผ่แล้วมันเย็นมากแล้วเขามีการบริหารจัดการป่าไผ่ได้สะอาดดีครับเป็นโปร่งแล้วก็โล่งการบริการตัดนำลำไปใช้อย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผม เกิดไอเดียจากที่นี่ก็คือเนี่ยครับใบไผ่เยอะมากเลยเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยแล้วก็เอาใบไผ่เนี่ยไปทำปุ๋ยได้นะครับในชุมชน
1: ไผ่ที่อยู่ในป่านี่เป็นไผ่รวกทั้งหมดเลยเหรอ
2: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
1: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
2: พื้นที่นี้
1: เป็นทำไมเราไม่ปลูกไผ่พันธุ์อื่น
2: ๆไผ่รวกตาดำเนี่ยตอนนี้เรากำลังส่งเสริมการปลูกอยู่โตมันก็เห็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เล็กก็เห็นอย่างเงี้ยป่าไผ่นะ
1: เป็นไม้พื้นถิ่น
2: เป็นไม้พื้นถิ่น
1: แถวชุมชนผมนะครับก็มีเครือข่ายเขาส่งเสริมกันปลูกไม้สร้างมน
2: ครับผมกำลังขึ้นปลูก
1: อ๋อนี่ก็ปลูกเหมือนกัน
2: 50ไร่ขึ้นปลูกข้างบน
1: ทดลอง
2: ครับทดลองละตรงนี้จากจะไอ้ทำเข่งทำซุ้มไก
1: ่ครับ
2: ถ้าเอาสร้างมนแล้วก็ไผ่ลวกตาดำปุ๊บแหละทำเฟอร์นิเจอร์ต่อได้เลยคือเป็นการต่อยอด

0: แม่ครับไอ้วงกลมที่เราขีดไว้เนี่ยใช้วัดขนาดอะไร
1: ขนาดของเบอร์เนาะ
0: เบอร์อ๋อนี่สุ่มเบอร์2เราก็จะ
1: ถ้าสุ่มเบอร์2เวียนตามนี้เส้นนี้
0: แล้ววันนึงเนี่ยแม่ทําได้กี่สุ่มเนี่ย
1: ถ้าเป็นเบอร์เล็กนี้ก็4ลูก
0: 4ลูกต่อวันนึง
1: 90บาท
0: 90บาท
1: จ้ะลูกนึงนะ
0: เบอร์2นี่90บาท
1: จ้ะถ้าเป็นเบอร์นี้120
0: อ๋อนี่ก็บอกราคาตาม
1: จ้ะจ้ะจ้ะราค
0: าตามรัศมีมันนี
1: ้
0: อ๋อ
1: แรกๆนี่มันสารไม่เฉยก็ขายมันตอนนี้ก็รวมกลุ่มกันละ
0: แล้วดีกว่ายังไงครับ
1: มันดีกว่าคือต้องขายราคาเดียวกันหมด
0: แล้วมาตรฐานเดียวกันไหมฝีมือสวยเหมือนกันไหม
1: ให้เน้นให้ฝีมือสวยเหมือนกันคนนั้นไม่สวยต้องไปปรับปรุงให้คนนี้ปรับปรุง
2: พอดีมีปู่ย่าตายายของเราบ้านของเรานี่มันก็ทำเป็นอยู่ขอให้มีคุณภาพขอให้สวยอย่างเงี้ยมันขายได้เรื่อยๆเลยไปข้ามไปฝั่งพม่าก็มีตอนนี้ทำไม่ทันละสั่งมาเรื่อยๆ
1: จับเส้นนี้ขวาเวียงมาเอาเส้นนี้เนี่ยซ้ายจับนี่แล้วเห็นเส้นนี้ลงแล้วก็เอาเส้นนี้วางลงไป
3: ยากแต่ว่าต่อไปนานลืม
1: ซ้าย
3: แหละง่ายแล้วครับ
1: ง่าย
3: แล้วครับ
1: จำได้ซ้ายขวาซ้าย
3: เดี๋ยวหมุนตัวก่อนนะผมว่าผมทำได้วันละ10ซุ่มเลยเนี่ยใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้งแม่โมโหเลยปะเนี่ยอ๋อมันจะได้เป็นขนาดเดียวกัน
0: ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชนแล้วก็มีภูมิปัญญาของคนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วถ้าเขานำสิ่งที่เขามี2สิ่งเนี้ยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็สานต่อกันเป็นจากรุ่นสู่รุ่นนะครับไก่ชนไงแม่โดนจิกจนขนหัวหายหมดแล้ว
4: เราขายไปละร้อยก็เหลืออยู่80กว่าบาท
5: ในชุมชน
4: 80บาท
5: ยังมีคนพยายามสร้างปุ๋ยให้กับพื้นดินด้วยแมลงอันเป็นความพยายามสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติอีกทางหนึ่ง
6: แต่ก่อนนี่มาใหม่ๆเฮาใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ครับแต่ว่าดินเฮาดีแล้วจากใบไม้พืชสัตว์ที่เฮาเลี้ยงด้วงกวางเอาให้กวางกินนี่แหละครับ
4: ด้วงกวาง
6: ครับนี่ครับด้วงกวางเบิดเลยนะครับ
4: ใช่ครับ
6: นี่ครับค
4: ืออ๋ออยู่ตรงนี้ป่ะ
6: ครับ
4: แต่ก่อนมันเป็นยังไงครับ
6: อ๋อก็เป็นใบไม้นะครับ
4: อ๋อใบไม้จากใบไม้เป็นแบบเนี้ย
6: ครับเป็นแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเฮาก็เอาไปเพาะพืชนะครับนี่ตัว
4: อ๋อด้วงนี่ตัวมัน
6: ครับอีกน้อยเพิ่นจะเป็นตัวด้วยให้เบิ่งเนี่ย
4: ประโยชน์ของมันเด้ครับเพาะตัวนี
6: ้อ๋อประโยชน์ของมันก็คือย่อยสลายตัวนี้ครับแทนเครื่องจักรเครื่องยนต
3: ์แต่ก่อนมันเป็นแบบนี้เหรอ
6: ครับเป็น
3: แบบนี้ใ
6: ช่แล้วก็หลังจากมันเป็นตัวแล้วเฮาได้ขายตัวนี่อีกขายดีกว่าพักอีก
7: ถ้าที่ไหนมันมีแมลงพวกนี้อยู่แสดงว่าถิ่นนั้นยังระบบนิเวศด้านพื้นดินอากาศยังดีอยู่แบบขั้นสมบูรณ
6: ์ครับเทคโนโลยีทาง
4: นี่เป็นที่ด้วง
6: ที่กว้าง
4: ที่กว้าง
7: เป็นปุ๋ยครับใส่กระถาง
4: ไม่เหม็นด้วย
7: ครับไม่เหม็นมันกรีนมาแล้วครับ
4: นี่ไง
6: ครับ
8: จากด้วงที่เป็นต้นนี้ครับมีศิลปะขนาด
9: คือจริงๆแล้วทำไมถึงว่าที่บ้านบัวเน
4: ี่ย
9: มาทำเป็นทิศทางเดียวกันได้คือ 100% เนี่ยผมจะเอามาทํา 30% ก่อนเอาหัวไวใจสู้หน่วยกล้าตายมาทําก่อน
10: เริ่มลงคือยัง
9: เอง 30% ทําสําเร็จปุ๊บ 50% มาปั๊บอีก 20% ไม่เอาขาลูกเดียวกลุ่มนี้นะเราก็เข้าไปเจาะได้ให้ประธานคุ้มพาไปอบรมเอาไปศึกษาดูงาน
4: ดอกเป็นรูปนี้เราบํารุง
11: ยังครับ
12: ยัง
11: ไม่เอาผมออกอีกเลยเนี่ย
12: สมุนไพรทุกอย่างมันมีอยู่ในบ้านเรา
9: จุดแข็งที่นี่เนี่ยคือความสามัคคีเนาะอยู่แบบเพื่อญาตินะครับคือเอื้ออารีต่อกันนะครับพริกบ้านเหนือมะเขือบ้านใต้ที่นี่นะแล้วก็อยากจะให้ชุมชนผมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอยู่หม่อนกินหวานนะครับที่บ้านบัวนะครับ
5: กว่า20ปีที่ชาวชุมชนบ้านบัวปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่การทำเกษตรอินทรีย์ได้เพราะการได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกคนและการเคารพในกฎระเบียบของหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งจนถึงวันนี้ชุมชนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการอยู่ดีกินดี ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดีไม่ใช่ความเพ้อฝันแต่เป็นสิ่งที่ทำได้จริง
0: สิ่งที่ผมประทับใจก็คือการที่เขาดูแลชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันแล้วทุกคนเคารพกฎของหมู่บ้านเคารพกฎของชุมชน
10: คือกันบ่อย
0: คนที่นี่มีความเป็นมิตรมากครับมีความเป็นกันเองแล้วก
10: ็ถามข้อมูลใหม่
0: น่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวทำให้เขาต้อนรับคนอื่นด้วยน้ำใสใจจริงนะครับเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากสำหรับตัวผมนะครับแล้วอาชีพที่เราทำเนี่ยเป็นเกษตรกรพอเราได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมาเรียนรู้วิธีการใหม่ๆแล้วก็การพัฒนาชุมชนที่เขาร่วมกันพัฒนาเนี่ยทำให้เราได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองแล้วประยุกต์ใช้กับชุม

0: ราจะได้เห็นปูแล้วค่ะ
1: เยอะมากเยอะมากนะคะนี
0: ่โอ้โหตายแล้ว
2: เฮ้ยของขังแม่ช่วยด้วย

0: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับ

0: านัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีในวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
1: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
0: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: ดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่สองยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
1: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
4: นี่หนูทำเองเหรอลูก
3: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
4: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
3: 25 บาทค่ะ

0: ายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
1: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ็นการแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้าน้าอาเขามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: ถ้าสนใจจริงๆแหละครับแต่ผมสนใจขนมสตออันมากกว่า
1: โอ้ยน้องพีคครับเล่นมุกแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย
0: แหมน้องพีคก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลอะครับไม่ใช่ขนมสตออันอย่างนั้นค่ะ
1: ขนมสตออันแปลว่าเรากินพุงโตแน่
2: ใช่แล้ว

0: ายังจัดร้านไม่เสร็จเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวพวกเราช่วยได้ไหมคะ
0: อ๋อเดี๋ยวช่วยพี่พรทำขนมข้างในก่อนเนาะยกกันของมาจัดร้านแล้วกันเนาะ
2: ได้ได้ค่ะ
1: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
3: อันนี้ย้ายไว้ตรงนี้เลยค่ะ
1: ปุ๋ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะคะ
4: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
3: ค่ะนี่ค่ะเลี้ยงเอาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
1: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหล
0: อ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว้
1: อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
0: นั้นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะมันต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นอ
1: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
3: ค่ะ
1: แล้วมาเลยค่ะ
0: ไปพร้อมกันเลยค่ะ
1: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึง
0: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
1: เดี๋ยวเฟย์ช่วยเลี้ยงถั่วแล้วกันค่ะ
0: เดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
1: หนูอยากปั้น
0: อยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
1: งั้นหนูขอกดนะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ได้เลย
0: ค่ะ
1: กดให้สวยๆนะตำแหน่งครบแล้ว
0: งั้นหนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
4: ปั้นเป็นวงปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี
1: ้อันนี้เป็นขนม
0: ถั่วค่ะ
1: ถั่วอัด
0: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงหนูจะเรียงวนอย่างเงี้ยค่ะเรียงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
4: ได้ค่ะ
0: ว่าจะเรียงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่2หนูเรียงเองนะคะ
4: พอเราเสร็จแล้วเราก็จะ
0: ค่ะ15ชิ้นนะคะเดี๋ยวพอเรียงที่แถวที่2เราก็สับวางอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ๋อส
0: ับ
4: วาง
0: ค่ะสับวางไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะ
1: ลองดูนะงานหนักเลยนะพี่เฟย
4: ์เราดูค่ะแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติดนะคะ
3: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูขึ้นแถวที่3นะลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
1: เลี้ยงสวยๆนะเลี้ยงสวยๆพี่จ๋า
5: คุณไม่ติด
0: จ้าจ้า
3: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
1: แล้ววันหนึ่งที่ต้องทำบ้าง
3: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัดแล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพวกนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกีบลำดวนนะคะมีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
1: ทุกชนิดเลย
3: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
1: ได้แล้วครับได้ค่ะเสร็จแล้วครับ
3: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่หมดเลยหรอ
1: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบกินขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
0: ขนมมันหอมไงที่อื่นเขาจะไม่อบเทียนไงคะ
4: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
1: กี่วัน
0: สิบกว่าปีแล้วค่ะ
1: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
3: คือเราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
1: ไม่โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
3: ประมาณ10ปีค
1: ่
3: ะ
1: โอ้ยอย่างนาน
0: ในด้วยความตัวเล็กๆเนี่ย
3: ตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพีคเลย
1: แสดงว่าคุณป้าก็ช่วยคุณป้าก็สอนพี่พร
0: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทําก็ป้าทําพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็ว
3: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะทายาท
1: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
3: คนที่ทำขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
1: แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเลือกทำขนมที่อยู่ในหนูอะคะ
0: เพราะว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
1: ขนมไทยนอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพ
0: ื่
1: อ
0: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะค่ะ
1: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: ใช่ไ
1: หมต้องใช้แรงตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกัน
0: แต่ว่าหนูไม่ต้องไปกวนเพราะเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องกวนสมัยก่อนที่ป้าขายใหม่ๆป้าต้องใช้กระทะทองแล้วก็กวนจนแห้งอ่ะ พอแห้งแล้วก็ต้องช่วยกันจับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
3: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะเด็กทราบไหมเอ่ย
0: ในนี้ลูก
1: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
0: ไม่ใช
1: ่ก็จะสวย
0: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้องใส่อบควันเทียนใช่ไหมคะ
3: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
1: ถูกค
3: ่ะใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของ

0: ฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
1: กินขนมไทย
0: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
2: ให้ไฟมันติดก่อนนะคะ
0: แล้วเราก็ต้องให้ดูแบบนี้ดูสิคะ
2: แล้วเราก็
0: ไฟด้วยต้อง
2: เป่าให้ดับก่อนนะคะแล้วเราก็รีบวางเลยค่ะ
1: แล้วนี่ก็รีบปิด
2: ค่ะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
0: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะแม่
2: เขาตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
1: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอัดเอาไว้ค่ะ
3: ใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วกันนะคะ
2: ไปพี่พรจะไปเก็บเอาของมานะลูก
0: ได้มาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
2: ก็มีกะทินะคะ
1: กะทิค่ะ
2: ก็น้ำตาลทราย
1: น้ำตาลทราย
2: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวถึงจะหอม
0: ค่ะ
2: นี่เป็น
0: แบบนี้ค่ะแล้วส่วนผสมเอกของเราวันนี้ล่ะคะ
1: ข้าวตอกค่ะ
2: ข
1: ้
2: าวตอกนะคะ
1: ข้าวตอกแล้วมีอะไรติดมือด้วย
4: ทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันล่ะคะ
2: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
1: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
4: อันนี้มันบดหมดแล้วอันนี้ยังไม่บดค่ะ
1: โหเก่งมาก
0: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
4: ใครรู้ไหมคะ
5: ข้าวสาลีผสมข้าวทุกอย่าง
1: โอ้โห
4: มากเกินไปแล้วค่ะ
1: ข้าวอะไรอยากรู้ไหมคะ
0: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกันเลยการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้องผู้ฝ้ายช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
1: ช้อนเดียวพอ
0: ช้อนเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
1: ค่ะ
0: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
4: แล้วเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่หรอคะ
0: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังเสียงเอาตอนนี้ได้ยินเสียงกันหรือยัง
4: ยัง
1: ยังค่ะ
0: โอ้ยังแบบนี้ต้องทำต่อไปจนกว่าจะได้ยินนะคะช่วยกัน
5: แล้วถ้าเกิดเราลดตั้งนี้ไม่ขยับหรอครับ
0: ค่ะถ้าไม่ขยับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะไหม้ไงครับเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนก้นใช่ไหมเขาก็จะไหม้อยู่ที่เดียวที่อื่นก็จะไม่ร้อนต้องทำให้มันเท่าๆกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
4: ได้กลิ่นแล้ว
1: เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอะ
0: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหม้กันหรือเปล่านะ
5: มาดูได้เลยหรอครับข้าวไฟเยอะอย่างเง
0: ี้
5: ย
0: โอ้ยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยอ่ะไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีนี่ยังดูกันเลย
1: โอ้ย
0: เด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี
1: ้ใช่ค่ะ
5: ม
1: ี
5: ป้าตรงนี้ด้วย
0: โอ้ยข้าวตอกเราก็พร้อมแล้วงั้นเตรียมกวนขนมตรงโน้นกันดีกว่า
1: ได้เลยค่ะ
0: ค่ะไปไ
1: ปแล้วเราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แอบไม่นิดนึงไม่นานนี้เราก็ได้ข้าวตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เราก็มาเริ่มกวนข้าวตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยป้าน้อยนะคะ
1: ค่ะ
0: สู้ๆนะคะเด็กๆ
2: ก็ตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเป็นมาของข้าวตอกเป็นยังไง
1: รู้แล้ว
2: ตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะที่น้ำตาลเอาเทน้ำตาลนะคะคนเทน้ำตาลคะเทลงไปเลยค่ะ
1: เทไหมครับ
5: เทป้าย
2: กเลยลูกมันเดี๋ยวป้าทำเหงื่อ
1: เห็นไหมคุณป้าค่ะแล้วให้เฟย์ช่วยอะไรดีคะ
2: เดี๋ยวหนูตำข้าวตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
1: มาฝั่งนี้มา
2: เปิดไฟนิดนึง หนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
3: ก่อนใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะปุ้ย
2: หอมค่ะหนูเอาน้ำตาลทรายมาลูกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนักหนูน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลทรายมานะคะหนูเทเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสาม
3: ใส่เท่าไหร่คะ
2: ใส่เศษหนึ่งส่วนสามค่ะ
3: ใส่หมดเลยใช่ไหม
2: ไม่ค่ะใส่มาไปนิด
3: อ๋ออันนี้
2: เหลือไว้สองส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนหนึ่งเหลือไว้สองส่วน

0: ของเขาต่อตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
1: อ๋อก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อย
2: ใส่ไม่ได้เลย
1: ค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยแทนที่ก็จะเอาเป็นเม็ดๆก็เอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ
3: ค่ะคุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้หรอคะ
1: ยังลูกมันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปอบควันเทียนก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
3: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
1: อันนี้อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองจะซึมเข้าไปเองค่ะ
2: โอ้ยน่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
3: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
1: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมากลูกถ้าเอาตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคน
4: อ่
1: าใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พอ
4: เ
1: รา
4: เ
1: ทตำตามลูกเดี๋ยวคุ้นมันฟุ้งใส่หน้า
3: พี่ครับ
5: ก
3: ็กวนอันนี้กับตำอันนู้นอันไหนยากกว่ากันครับ
5: ตำอันนี
3: ้สงสัยน้องพีนี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
2: มึนเลยค่ะ
1: เอานั้นไปปั้นก่อนหนูเอานั้นไปปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
3: ่โอเคได้ค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
1: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
3: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมเพื่อนที่เราทำมันมีช
1: ็อคคล้ายๆกันเลยลูก
3: สงสัยแม่พีมาวางอันนี้ไว้ก่อน
6: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อนเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
1: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
3: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะเนี่ย
2: ตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
1: ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
2: อุ้ยใหญ่มาก
1: นี่ลูกปั้นเบาๆค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี้เดี๋ยวป้าจะพักกดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเน
3: า
1: ะ
3: ยังไม่ได้
1: หนูได้กดกี่ก้อนแล
3: ้
1: ว
3: อ๋อพิมพ์อยู่นี
2: ่ได้แต่ความรู้เถอะ
3: วันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนม
2: อ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
1: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
3: แหมปล่อยให้เราปั้นนั่ง
1: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
2: กดทุกลูก
1: จะกดไม่แรงมากก็กดอย่างนี้แล้วค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดไอ้นั่นน่ะ
3: งั้น
1: ช
3: ิ้
1: นอย่างนี้เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
3: หนูไม่ค่อยอยาก
2: หนูขอ
3: โอ้โห
2: มือทำ
5: หนูขออันนี้มือจะรีบเลย
3: อันนี้
1: คือ
3: ค่ะ
1: โอเคค่ะหนูต้องกดลงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูก
3: แล้วเดี๋ยวค่อยๆอัดไป
1: ใช
3: ่ไม่ค่อยได้
1: นั่นแหละมันไม่เหม็นไหมมันไม่เหมือนกันไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
3: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขามาช่วยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
1: มา
2: แล้ว
3: มีชื่อด้วยข้าวตอกตั้ง
1: โอเค
3: ต้องมีชื่อไหมคะ
1: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆแล้วเราไปอบ
3: ให้เรียงเหมือนเดิมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก

0: พี่เฟย์เลี้ยงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได
1: ้รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
2: ชิมหรือยังชิมฝีมือกันหน่อยเร็วฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
0: ป้าแบบชิมหรือยัง
1: เดี๋ยวหนูขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลยโดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: ชิมแล้วอ่ะปุ้ยฝ้า
1: ให้แม่ชิมนะคะ
0: มาน้องพริกชิมกัน
2: จ้อย
3: เผ็ดทั่ว
0: อร่อยจริงๆ
1: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างเดี๋ยวดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
0: ได้อยู่แล้วค่ะ
3: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช
1: ่อร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
0: ขอบคุณมากค่ะ
3: อันนี้เดี๋ยวให้แม่กินเพราะผมกินไม่ไหวแล้วเหมือนเจียน
0: อันนี้มันหวานๆหอมๆแล้วก็มันจะมันๆนะ
1: คะ
0: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้าคะม
1: ัน
0: จะนิ่ม
4: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
0: หูยเก่งกันจังเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้นก็มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: ถ้างั้นพี่เฟย์ว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะดีแล้วงั้นสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: บ๊ายบาย
0: ไปเร็ว
3: ไปเร็ว
0: ขนมสวยมาก

0: 115ค่ะ
1: 115บาทค่ะ
2: 15บาท
1: น้ำมัน200นะคะรอสักครู่ค่ะ
3: อันนี้ของใ
1: ครเนี่ยนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
3: ใส่ถุงด้วยนะคะ
1: ถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50บาทนี่ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: แล้วเจอใหม่นะครับ
4: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
0: แอบ
4: เหรอไม่แอบเลยนะอย่างนี้ไม่แอบเลยนะอย่างนี้
0: น่ากินหมดเลยนะคะเนี่ย

뭐 컵밥

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหื้อบ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทั้งหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเขาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เขากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี่จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจ็บมา
7: ต้องไปเล่นเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผ่ที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

0: สวัสดีครับผมตอนนี้กำลังนั่งรถตู้ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะพาไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองครับผมรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ภาพนี้ต้องสวยมากๆนะครับและเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยคือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับผมถ้าพูดถึงนะครับแหล่งวัฒนธรรมนะครับที่ขึ้นชื่อและมีระดับของประเทศแล้วนะครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับผมนี่เลยครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและชุมชนที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม
1: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ
0: คุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับตอนนี้เราไปเที่ยวกันเลย

0: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: และเมื่อมาเยือนถิ่นอีสานใต้การต้อนรับที่น่าประทับใจที่สุดก็ต้องเริ่มด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญที่ชาวบ้านโคกเมืองได้เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราณลานวัฒนธรรมแห่งนี้ครับพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องขวัญที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานโดยเฉพาะในภาคอีสานของเราครับซึ่งในการดำเนินชีวิตแต่ละช่วงเนี่ยมักมีการสู่ขวัญควบคู่กันเสมอเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจหรือเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

เดี๋ยวเราจะไปกุฏิฤาษีกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเรื่องราวของกุฏิฤาษีเป็นยังไงตามมาเลยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่กุฏิฤาษีแล้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอโรคยาสารนะครับเป็นกุฏิของฤาษีผู้ทรงศีลที่เอาไว้รักษาชาวบ้านหรือว่าผู้คนต่างๆเมืองต่างๆที่มาท่องเที่ยวหรือว่ามากราบสักการะนะครับผมเทพเจ้าที่อยู่ปราสาทเมืองต่ำนั่นเองครับผมและผู้รักษาก็คือฤาษีนั่นเองครับยังดูสมบูรณ์อยู่เลยครับคุณผู้ชมโอเคครับโหที่นี่คือสวยงามมากๆนะครับผมมีความเป็นอารยธรรมครับแล้วก็คนที่นี่เขารักษาไว้อย่างดีมากนะครับและที่สำคัญคือมาแล้วก็ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปสวยด้วยเป็นจุดเช็คอินเลยและหลังจากนี้นะครับเราจะ

0: ไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรที่แบบว่าสนุกสนุกกันนะครับผมแบบ DIY ด้วยทำมาเลยครับและตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าหมักโคลนบารายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับสวัสดีครับแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โมผมเต๋าด้วยครับ
1: จ้า
0: ผมอยากสีพูว่าแม่เห็นยัง
1: ต้มน้ำดาวเรื่องค่ะ
0: ต้มน้ำดาวเรื่องไปเห็นยังครับ
1: เอามาย้อมค่ะ
0: ย้อมสีเลยบ่ครับ
1: ค่ะย้อมเป็นสี
0: มีสียังไงครับอันนี้คือสีเหลืองดาวเรื่อง
1: ค่ะอันนี้สีสดอันนี้สีของเมล็ดทำแสนอันนี้เปลือกมะพูดค่ะ
0: มะพูด
1: มะพูดก็จะได้สีเหลืองแล้วก็สีพี่ฟางอันนี้จะเป็นอลางกับย้อมออกมากับเป็นสีชมพูอันนี้สิเป็นโคน
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำผ้าทอหมักโคนบาลายนะฮะมันไม่มีลายตายตัว
1: มันมีลายตายตัวค่ะตามที่ว่าหมักถ้าหมักล่องมาถาเบิ่งมันจะออกมาเป็นตัวใด
0: แต่หมักโคลนเพื่ออะไรเนี่ยผมอยากรู้เรื่อย
1: หมักเพื่อที่ให้เปลี่ยนสีค่ะแล้วผ่ามันก็จะได้นุ่มสีจะได้ติดทน
0: อันนี้คือเอาโคลนมาใส่ในนี
1: ้เข้าไปเดี๋ยวผ่ามาลงเอาไปล้างจนกลัวที่สะอาด
0: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ
1: เบิ่งลายเบิ่งงาม
0: มาแม่เดี๋ยวไปดูของของฝากกันดีกว่าม
1: าดูผ้าสวย
0: ๆที่บ้านโคกเมืองนะครับไม่ได้มีศูนย์การเรียนรู้แห่งเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปทำเสือกกกันนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมศูนย์การเรียนรู้นะครับทอเสือกกเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ี
2: ค่ะ
0: คุณพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อนางสาวรุ่งสิริแอร์เพชรนะคะ
0: ครับผม
2: รองประธานกลุ่มเสือกกคนพิการค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วที่นี่เขาบอกมีการพัฒนาด้วยพัฒนายังไงคร
2: ับ พัฒนาต่อยอดจากเสือยกลายธรรมดานะคะ
0: ครับ
2: จากเสือชาวบ้านทอนั่งปูธรรมดาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นยกลายสีธรรมชาติ
0: ครับอ๋อมีลายอะไรบ้างครับ
2: อันนี้ลายนกกระเรียนค่ะ
0: นกกระเรียน
2: เป็นนกกระเรียนของจังหวัดบุรีรัมย
0: ์เป็นนกกระเรียนของจังหวัดประจำจังหวัดเลยโหน่าอุดหนุนนะครับคุณผู้ชมนะฮะใครแวะมาที่นี่ก็แวะมาได้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้การทอเสือกกนะครับผม

0: เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งนะครับที่จะนำของในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นของกินครับผมต้องไปดูกันนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาทำนะครับผมตามมาเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชฟชุมชนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟเพ่งนะครับผมประกับพี
2: ่แม่น้อยค่ะ
0: แม่น้อยสวัสดีครับวันนี้ทำเมนูอะไรกันครับวันนี
1: ้วันนี้เราจะทำเมนูผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่องสมุนไพรครับ
0: ก็คือว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยจะได้ชิมเมนูนี้
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อ๋อแต่ว่าของขึ้นชื่อนี่คือกุ้งจ่อม
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับแล้ววิธีการทำนี่คือทำยังไงฮะ
1: ส่วนประกอบของมันก็คือหอมเจียว
0: สับลงไป
1: แล้วก็อันนี
0: ้กุ้งจ่อมนางเอกของเรานะฮะทำไมถึงเลือกเมนูกุ้งจ่อมครับ
1: ตอนแรกเราใช้วัตถุดิบก็คือกุ้งเรามาหมักแล้ว
0: ครับ
1: มาหมักได้3 วันแล้วใส่ข้าวคั่วเข้าไป
0: ครับ
1: ข้าวคั่วมันจะทำให้หอม

0: ้อยครับผมมาก
1: แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะครับผมตามมาดูแล้วกัน
0: มาเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมีเมนูเนี่ยฮะแกงจืดลูกลอกครับผมแล้วก็ต้มไก่บ้านแล้วก็ที่เราทำเมื่อกี้ครับกุ้งจอมมากุ้งจอมจัดไปนี่เมนูเด็ดต้มไก่บ้านนี่บอกเลยว่าอร่อยมากรีวิวจบแล้วครับรีวิวจบแล้วครับพอได้แล้วครับผมจะกินแล้วครับโอเคนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเต๋าขอตัวกินข้าวเที่ยงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สะพานของและจุดนี้นะครับผมเป็นสะพานขอมนะครับผมเป็นเส้นทางบังคับน้ำนะครับผมให้ไหลไปสู่นี่เลยครับบารายใหญ่ครับผมตรงนี้เลยนี่ฮะนี่คือบารายใหญ่นะครับผมที่เป็นแหล่งเก็บน้ำแล้วก็แหล่งที่แบบว่าชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับผมใช้กันทั้งทำการเกษตรทั้งใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ทำทุกอย่างนะฮะนี่คือบารายใหญ่ครับวิวสวยมากจุดหมายต่อไปที่เราจะไปนะครับนั่นก็คือปราสาทเมืองต่ำครับซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปนะครับผมเตรียมนี่ไว้ครับจักรยานแล้วก็ทีมงานของผมครับไปเด็กๆมาเลยนี่ครับเราสามารถหาเช่าจักรยานได้นะฮะเขาคิดค่าชั่วโมงชั่วโมงละ30 บาทเท่านั้นเองนะครับผมเด็กๆพร้อมไหมไปเลย Let's go

0: ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับซึ่งห่างจากบาราใหญ่ไม่ไกลเลยนะฮะสามารถปั่นจักรยานมาได้นะครับแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมได้นัดน้องๆมัคคุเทศก์นะครับที่จะพาผมเนี่ยเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำครับผมเจอแล้วสวัสดีครับน้องๆเจอน้องๆแล้วครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย
2: ชื่อยินค่ะ
3: ชื่อใบหมอนค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อทั้งสองคนจะพาพี่เต๋อเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เราเริ่มกันเลยไหม
2: ค่ะ
0: โอเคครับจุดแรกต้องไปที่ไหนฮะ
2: โคบุระค่ะ
3: ขอต้อนรับทุกท่านสู่จุดแรกที่เรียกว่าโคบุระหรือซุ้มประตูด้านบนของประตูทางเข้าจะมีทับหลังที่เรียกว่าพระกิจนะปราบนาคกัลยะและตรงกึ่งกลางของโคบุระมีภาพสลักดอกบัว8กลีบอยู่ที่พื้นซึ่งหมายถึงภาพกึ่งกลางของจักรวาลหรืออาจหมายถึงเทพประจำทิศทั้ง8ทิศค่ะ
0: ปราสาทเมืองต่ำเป็นปราสาทหินสีชมพูมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงอันเดียวกันจากการจัดวางของสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับสามารถมองเห็นปรางทั้ง5องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งมาบดบังกันเลยครับที่ปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะมหัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็เรานะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับผมเรามีน้องๆนะครับมัคคุเทศก์อยู่นะครับผมก็สามารถให้น้องๆเนี่ยมานำทางได้ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือ239 Homestay นั่นเองครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาแล้วครับ
4: ยินดีต้อนรับสู่ Homestay บ้านโคกเมืองค่ะ
0: แล้ว239นี่คืออะไรฮะ
4: อันนี้เป็นบ้านเลขที่ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อบ้านเลขที่239
4: ใช่239ก็ถึงคือเราตั้งใจว่าเราเป็นลูกหลานของคนในโคกเมืองนะคะแล้วเราอยากมาทำโฮมสเตย์คือไม่ใช่ว่าทำบ้านแล้วเราอยู่อย่างเดียวแล้วไม่เกิดมูลค่านะคะเราก็เลยทำบ้านให้มีรายได้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่า
0: เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันครับตามมาเลยครับโอ้โห

าละครับมื้อเย็นวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านหอมขนุนนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองเลยครับผมอาหารอีสานมีแจ่วฮ้อนมีคอหมูย่างมีก้อยเนื้อนะครับผมมีปลาสมุนไพรมีลาบหมูมียำหอมขนุนนะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยนะแล้วก็มีนมย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมข้าวเหนียวครับผมนี่สีขาดข้าวเหนียวมาได้เลยครับโอเคมาเริ่มชิมเลยดีกว่านะครับแรกครับนมหนูไม่ใช่นมเลยนมหมูเด้งมากตอนนี้ต้องแซ่บป่ะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยก้อยดิบก้อยดิบ

0: เอาละครับหลังจากที่เราตักบาตรกันมาเรียบร้อยนะฮะเราก็กลับมาที่239โฮมสเตย์นะครับและที่โฮมสเตย์นะครับเขาก็มีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำกันยังไงครับตามเลยพี่พัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมากระสายฝนเลยเนาะ
0: ครับผมต้อนรับเย็นสบายดีฮ
1: ะ
0: ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ปูนา
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำไมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับ
1: ก็เราเลี้ยงตั้งแต่ปูยังเล็กๆจนกลายเป็นพ่อแม่พันธ
0: ุ์
1: เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยตอนนี้เราเริ่มทำระบบอัตโนมัติแล้วด้วยก็คือไม่มีเวลาเนี่ยสมมติว่าเราทำงานอยู่อย่างน้องเต๋านี่ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เ
1: ราก็สั่งให้เปิดน้ำอัตโนมัติแล้วก็เติมน้ำอัตโนมัติให้อาหารอัตโนมัติเราดูผ่านมือถือได้เลย
0: ค่าเรียนแพงหรือเปล่า
1: ฟรีค่ะ
0: ฟรี
1: ใช่
0: มาเรียนฟรีได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์แล้วก็สอนฟรีด้วยในมิ้นมีการสอนทำอาหารไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำอาหาร
1: ก่อน
0: โอเคครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่
2: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อประทุมราชประโคนค่ะ
0: โอ้ชื่อเล่นนี่นะชื่อเล่น
2: ชื่อทุมค่ะ
0: ชื่อทุมแม่ทุมนะครับวันนี้คุณแม่ทุมเนี่ยจะสอนเราทำอะไรครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: น้ำพริกมันปูคือปูนี้ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: นี่คือปูอะไรครับเนี่ย
2: ปูนาพันธุ์พระเทพค่ะ
0: วิธีการทำน้ำพริกมันปูเนี่ยมันต้องเตรียมของอะไรบ้างครับ
2: อันดับแรกนะคะเราต้องคั่วนะคะคั่วพริกหัวหอมแล้วก็ตะไคร้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาโขลกนะคะ
0: โขลก
2: พริกให้ละเอียดก่อนหัวหอมกับตะไคร้ที่คั่วไว้ก็ใส่นะคะแล้วก็เอา
0: ต่อเลยครับ
2: มันปูใส่ลงไปนะคะ
0: ใส่เบิ้ลเลยป่ะครับ
2: ใส่เบิ้ลเลย
0: เออหวานเล่าดีกว่ามาเออมานี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เขาเอ่ยยังครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: น้ำปูนี่มันเป็นยังไงครับคุณแม่วิธีการทำคือยังไงครับ
2: มีปูเราเตรียมปูเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะ
0: ครับ
2: เตรียมปูแล้วก็แกะปูตำ
0: ให้ละเอียดขนาดไหน

0: เขาเรียกว่าอ่อมปูใส่มะละกอ
1: 239โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
0: เดี๋ยวขอตัวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะได้ครับสถานีนี้นะครับผมมาเจอกับคุณแม่อะไรครับ
1: ค่ะแม่พัชินีสีโตค่ะ
0: ที่ไหนอะไร
1: แม่ตุ๊ค่ะ
0: แม่ตุ๊สวัสดีครับแม่ตุ๊ครับวันนี้คุณแม่ตุ๊จะสอนผมทำอะไรครับ
1: ข้าวเกลียบค่ะ
0: ข้าวเกลียบ
1: ปูค่ะ
0: อุ้ยข้าวเกลียบปู
1: ใช่ค่ะปูเป็นปูบรรพเทพด้วย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: คุณแม่แม่ตุ๊ครับน้ำปูนี่ทำยังไงครับ
1: เราก็เอาปูมาแกะแล้วก็เอามันออกไว้ตั้งหากแล้วก็เอาปูมาโขลก
0: โขลกทั้งตัวเลย
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำ
0: เอาแต่น้ำ
1: ค่ะเอาแต่น้ำ
0: คุณแม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: สวยงามมากค่ะพอแล้วก็ไปตากค่ะ
0: ร้อยบาทก็มาซื้อได้ที่239โฮมสเตย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ทุมแล้วก็
1: คุณค่ะ
0: แม่ตู้มากนะครับสวัสดีครับแม่ไปกันต่อเราและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นนะฮะของบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมที่นี่เนี่ยมีของเยอะแยะมากมายนะเป็นสินค้านะครับที่แบบว่ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งสโลงมีทั้งเนี่ยครับแจกันดอกไม้ของชาวบ้านที่เราไปเที่ยวชมมาแล้วเขาก็มาวางขายที่นี่เหมือนกันนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับเต๋าอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาโหลดแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเที่ยวไปด้วยกันนะครับผมรับรองว่ามีข้อมูลแน่นเดินทางสะดวกไม่มีหลงแน่นอนครับทริปหน้าจะเป็นที่ไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้เต๋าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
3: เที่ยวชุมชนยนต์วิถี

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
2: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเช็ดโต๊ะ
2: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: แม่จะเก็บขยะก่อนแป๊บนึง
6: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
7: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
6: ไม่รู
7: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
5: เดียว
7: ให้กินข้าว
5: เดียว
7: ให้ล้างจาน
5: เดียว
7: ให้กวาดบ้าน
5: เดียว
7: ให้เอายามาให้แม
5: ่เดียว
8: เดียว
5: เดียว
8: เดียว
7: แล้วยังจะเดียวอยู่อีกไหม
9: ไม่ไม่เดียว

ระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง 2564สู่การปฏิบัติ

0: ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บแบบนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีเนี่ยขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอ้ที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยอะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
1: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะคะ
2: มีครับมันรูเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
1: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ้ค่ะ
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆเราก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้

0: ฟังเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ
1: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจะออกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
0: โอ้ยนี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
1: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
0: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
2: กระป๋องนมใหญ่
0: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะหูยหูยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันไหม
2: จับกล้ามเนี่ยมันจะไม่หนีบ
0: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอ่ะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี
1: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
0: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อเดี๋ยวมาดูกัน
0: อุ้ยพี่โอปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
2: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
0: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
2: ติดเลย
1: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
0: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าเดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางมินจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีดจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกัน
3: นี่นะคะก็เ

0: กล่องที่4อันนี้ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามเบลอเลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าข้างหลังข้างหลังเฮ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลยอุ้ยตัวใหญ่มากว้าวว้าวแม่ไปแล้วทำยังไงไปแล้วทำปูนโดนอีกแล้วไปนะยานะพี่ช่างพาช่วยหนูก่อนไม่ไม่ไม่
1: จับยานะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยมันเอามือหนูแน่เลย
0: พี่โอ้
1: กระป๋องลุยเลเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยมากพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วนะตัวเนี้ย
0: เกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
2: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้ดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยเปิดโชว์แล้วหนูกลัวเกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: จ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครัวแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ค
1: ราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวับหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสะกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสะกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสะกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันแบบมีทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบมีทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
2: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไ
0: หมน้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดง

0: โอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเนาะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
1: อ๋อถ้าเราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะ

0: อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะแล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นได้ไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได้
0: ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หล
1: ัง
0: จากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูเนาะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณใช่ไหมคะเมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: เมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูแสมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูแสมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเนาะ

เมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันมากนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมิ้นชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อน

0: ืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูนี่แหละค่ะเดี๋ยวขานี้มินลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้ามก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมสดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่สามารถจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โนพี่ภูไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ทีวีชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
4: นี่หนูทำเองเหรอลูก
3: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
4: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
3: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปูเฮ้ย
5: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
3: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู

ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ค่ะสำหรับอากาศในวันนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะโดยจะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงนี้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองของทั้ง2อ่าวคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะจะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางชายฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะสำหรับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นด้านรับมรสุมซึ่งจะเป็นด้านตะวันตกของประเทศค่ะขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับการเดินเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วเหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สวัสดีครับ
1: ชายหนุ่มจากเมืองหลวงคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเบื่อชีวิตเมืองหลวงซะเหลือเกินและเขาเคยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองครับเวลาผ่านไปฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายครับจนในวันนี้เขาตื่นขึ้นมาท่ามกลางฝูงแพะหลายร้อยตัวและนี่คือความสุขที่เขาต้องการครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับเพื่อมาตามหาเกษตรไทยไอดอลของเราครับ
2: คนคนนั้นก็คือคุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเจ้าของคุณสุขฟาร์มฟาร์มแพะอินทรีย์ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นี่เองครับ
1: ลุงเป้งครับลุงเป้งสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
1: โอ
3: ้ยมายังไงเนี่ย
0: มันก็เดินลัดทุ่งมาเนี่ยครับลุงครับ
3: อากาศร้อนด้วยเนี่ยเดี๋ยวยังไงต้องมาถึงฟาร์มต้องแก้เหนื่อยหน่อย เรามีนมแพะ
0: โอ้โหเซอร์ไพรส์สุด
3: ด
0: ื่มได้เลยนะลุงนะ
3: ได้เลย
0: ได้เลย
3: จะล
0: ้
3: างมาอย่างสะอาดแล้ว
0: ผมเคยกินมาก่อนหน้านี้นะครับรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแต่ขวดนี้รู้สึกว่าไม่มีอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจลุงนะนี่ผมพูดแบบจากใจเลย
3: ครับ
0: ไม่มีกลิ่น
2: แม่ว่าแล้วก็อยากรู้ละครับว่าลุงเป้งเขามีเคล็ดลับยังไงที่ทำให้นมแพะอร่อยและไม่มีกลิ่นอย่างนี้ตามไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกก็ต้องเรื่องอาหารการกินกันเลยครับแน่นอนว่าอาหารหลักของบรรดาแพะเหล่านี้ก็คือหญ้าครับ
1: ลุงเป้งครับอย่างที่เห็นนี่หญ้าทั้งนั้นเลย
3: อาหารหยาบ
1: อาหารหยาบ
3: ครับเพราะว่าอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสัตว์สี่กระเพาะถ้าเขาไม่กินอาหารหยาบเนี่ยเขาจะต้องมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเป็นเหลว
1: อย่างฟาร์มลุงแป้งนี้ให้อาหารยังไงบ้างครับเนี่ย
3: หน้าฝนเนี่ย
1: เรา
3: ให้เป็นหญ้าปกติเพราะว่ามีวิตามินนะมีกากใยไฟเบอร์ครบเลยในหญ้าสดเนี่ยกินได้เป็นร้อยชนิดทั้งหญ้าขนหญ้าทั่วไปในทุ่งนะแล้วก็หญ้าที่นิยมปัจจุบันก็คือหญ้าเนเปีย
1: อาหารให้แค่นี้เหรอครับ
3: ทั่วไปในหน้าฝนให้แค่นี
1: ้ครับ
3: แต่นับจากนี้ไปเนี่ยเราต้องเตรียมอาหารที่เป็นอาหารเสริมแล้วเขาเรียกว่าอาหารข้น
2: อาหารข้นมันคืออะไรกันครับแล้วเราก็ได้น้องๆจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาฝึกปรือวิชาแพะกับลุงเป้งพาไปดูกันครับว่าอาหารข้นหน้าตามันเป็นยังไง
4: ลุงเป้งบอกกับผมนะครับว่าเวลาแม่แพะเนี่ยเขาออกลูกมานะครับร่างกายเขาก็จะใช้สารอาหารที่มีเนี่ยไปหมดแล้วครับก็เลยไม่มีสารอาหารที่จะมาผลิตน้ำนมนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของลุงเป้งก็คือการทำอาหารข้นอย่างนี้แหละครับเพื่อไปเสริมกับอาหารหยาบซึ่งเป็นหญ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ยในมื้อเย็นอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้แพ้เนี่ยเขาก็ได้กินไปแล้วเขาก็จะได้แบบสร้างนมออกมาเยอะๆยังไงล่ะครับซึ่งอาหารข้นที่เราเห็นอยู่ข้างหลังครับก็จะมีส่วนประกอบของโปรตีนจากถั่วเหลืองเปลือกถั่วเหลืองข้าวโพดเปลือกสับปะรดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆรวมถึงนี่เลยครับเด็ดสุดครับเกลือสมุนครับมาคนใส่น้ำแล้วก็เทปนลงไปอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับรับรองว่าแพ้เนี่ยพอกินเข้าไปแล้ว ลมเพียบ
0: โอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็น
5: กินไม่ต้องแย่งกัน
2: เมื่อได้อาหารข้นไปบำรุงน้ำนมกันแล้วเรื่องน้ำดื่มก็สำคัญนะครับลุงเป้งจะผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ลงไปในน้ำดื่มด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้สุขภาพแพะแข็งแรงและลดกลิ่นไปในตัวด้วยล่ะครับ
3: คือลักษณะการใช้จุลินทรีย์เขาก็จะกินได้ทั้งวันเรามาเติมวันละ2ครั้ง
2: และนี่ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับเอว่าแต่เจ้าแพะนมในฟาร์มลุงเป้งมันเป็นสายพันธุ์อะไรกันล่ะครับ
3: เป็นพันธุ์ซานแนนกับท็อกเก้นเบิร์ดซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่หายากแล้วกรมสัตว์เองก็มีงบประมาณแล้วก็มีแนวคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพเสริมจากแพะเนื้อได้ก็เลยมีแพะนมเนี่ยเข้ามาช่วยเกษตรกรในการที่จะปรับปรุงพันธุ์ให้มีน้ำนมมากขึ้น
2: ที่คุณสุขฟาร์มเขาเลี้ยงแพะนมแพะเนื้อกว่า300ตัวทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นฟาร์มแพะขนาดกลางที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ด้วยนะครับ ลุงเป้งยังบอกกับเราอีกนะครับว่าโรงเรือนเลี้ยงแพะที่ดีต้องเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้อย่างนี้ล่ะครับนอกจากจะดูแลง่ายแล้วที่สำคัญก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างดีเลยล่ะครับอย่างวันที่เรามาถ่ายทำก็มีลูกแพะแฝดลืมตามาดูโลกลุงเป้งแอบกระซิบมานะครับว่าวันนี้ได้แล้ว 10,000 บาทโว้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเห็นลูกแพะได้กินนมแม่แพะแล้วเราก็อดไม่ได้ครับที่จะกินนมแพะด้วยเหมือนกันว่าแล้วเราไปรีดนมแพะกันดีกว่าครับแล้วที่ดีที่สุดในการรีดนมแพะมันต้องเป็นช่วงเวลาไหนล่ะครับลุงเป้ง
3: ปกติจะเป็นช่วงเช้า
0: ครับ
3: คือประมาณนี้แหละครับอย่าให้เกินสัก10โมงถ้าสายมากๆเนี่ยสัตว์ก็จะปรับเวลากินจะไปชนกับอาหารช่วงมื้อเย็น
1: อ๋อมันจะรวนกับระบบการเลี้ยงท
3: ั้
1: งวัน
2: ต่อไปก็คือขั้นตอนที่สำคัญเลยล่ะครับเพราะมีผลต่อกลิ่นของนมแพะโดยตรงเลยจับตาดูให้ดีนะครับ
3: ขั้นตอนในการรีดคือต้องล้างเต้าให้สะอาดใช้แอลกอฮอล์ประมาณสัก 3cc แล้วก็น้ำบริสุทธิ์นะฮะเป็นน้ำต้มแล้วก็ปล่อยให้เย็นหลังจากที่เราล้างเต้าแล้วเช็ดเต้าสะอาดแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ปลายมือ2ด้านคือนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยกดหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างละครั้งมันก็จะขับน้ำนมเนี่ยออกมาคือไล่ขี้หรือว่าตัวมูลที่อุดหัวนมอยู่เนี่ยให้ออกมา
1: คือไม่ให้หัวนมมันตันนั่นเอง
3: อย่าให้ตันเพราะว่ามันจะมีดินติดอยู่ตัวนี้ก็จะทำให้กลิ่นของน้ำนมเนี่ยมีกลิ่นสาบอีกกรรม
1: อย่างผมมายืนใกล้ๆอย่างนี้นี่เชื้อโรคในตัวผมไม่ได้กระเด็นไปโดนน้ำนม
3: อยู่ข้างนอกคอกไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเป็นคนนอกคอก
3: นอกคอก
2: ได้เวลารีดนมแพะกันแล้วล่ะครับแม
1: ่ตอนนี้ถ้าสังเกตนะเต้านมแพะนี่มันจะแข็งมากเลยเพราะว่าเขาได้เวลาแล้ว
2: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านมแพะนั้นมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวแล้วก็มีโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าก่อให้เกิดอาการแพ้ที่น้อยกว่านะครับแต่ที่ไม่เป็นที่นิยมก็เพราะว่าเรื่องกลิ่นที่แรงนี่ล่ะครับซึ่งความโดดเด่นของนมแพะจากฟาร์มลุงเป้งก็คือน้ำนมที่ไม่มีกลิ่นนี่แหละครับ
0: เจ๋งปะ
2: เมื่อเราได้น้ำนมแพะดิบกันแล้วยังดื่มไม่ได้นะครับต้องไปผ่านขั้นตอนสุดท้ายกันก่อนนั่นก็คือการพาสเจอไรซ์แบบชุมชนเริ่มจากนำน้ำนมแพะไปต้มที่น้ำเดือด100องศาประมาณ10นาทีครับก็จะทำให้แบคทีเรียหรือเชื้อโรคในอากาศที่อาจจะปะปนกับน้ำนมถูกกำจัดไปหมดครับจากนั้นก็คนต่อไปอีกประมาณ8นาทีเพื่อให้น้ำนมรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวก่อนนำมาบรรจุในขวดแล้วไปใส่ในตู้แช่เย็นอย่างนี้ล่ะครับในที่เรามาพูดคุยกับลุงเป้งกันหน่อยนะครับว่าทิศทางของธุรกิจฟาร์มแพะต่อไปจะเป็นยังไง
3: ถ้าพูดถึงบริษัทด้านนี้นะครับผมมองว่ามันยังมีผู้บริโภคค่อนข้างจะมีออเดอร์แทบทุกเดือน
0: ครับ
3: ในส่วนของในประเทศเนี่ยเราสังเกตดูแทบทุกจังหวัดนะครับจะมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะยังมีคนหาซื้อทุกวันเนื้อเนี่ยหมายถึงว่ามีผู้เอาไปขุนถ้าเป็นแพะตัวเล็กนะครับก็จะมีการจัดซื้อแทบทุกวันจะเอาไปใช้ในศาสนพิธีส่วนใหญ่จะเป็นของมุสลิมแล้ว
1: ในเครือข่ายสมาชิกเนี่ยตัวเลขที่อันนี้เราพูดถึงแพะเนื้อใช่ไหมฮะแพะเนื้อตัวเลขที่ส่งออกไปมันเป็นยังไง
3: ถ้าถามว่ามีจำหน่ายเยอะไหมปีหนึ่งก็เป็นพันล้านบาท
1: พันล้านบาทสำหรับแพะทั่วประเทศไทยของไทยเนี่ย
3: ครับของประเทศไทย
2: โอ้โหพันล้านบาทไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับแล้วถ้าใครสักคนอยากจะทำอาชีพเลี้ยงแพะล่ะครับจะต้องเริ่มเลี้ยงกันที่กี่ตัวล่ะครับ
1: เนื้อแพะนม
3: ถ้าเป็นแพะเนื้อเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็นอาชีพเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีถึง50ตัว
1: 50ตัว
3: ครับเพราะว่าเรามีการผสมเป็น2ระยะแล้วก็วางแผนการตลาดต้องมีแผนการตลาดว่าเราจะผลิตเนี่ยแล้วจำหน่ายในช่วงเดือนที่ต้องใช้ในศาสนพิธีทั่วๆไปก็ประมาณเดือนเมษายนเนี่ยเราก็จะมีการส่งแพะล็อตหนึ่งนะครับแล้วก็เดือนตุลาปลายเดือนตุลากับพฤศจิกาเนี่ยช่วงเนี้ย เราก็จะมีการส่งแพะเพื่อให้เกษตรกรที่เขาจะใช้ทางด้านบริโภคเนี่ยอีกหลอดหนึ่งก็คือปีหนึ่งเราใช้แพะในการที่ขายเนี่ยสองครั้ง
0: นั่นคือแพะเนื้อ
3: แพะเนื้อครับ
0: และแพะนมล่ะครับ
3: แพะนมนี่ถ้าพูดถึงการตลาดเนี่ยเคล็ดลับของการทำฟาร์มด้านนี้คือวางแผนการผลิตน้ำนมให้ได้ระยะกับความต้องการของตลาดมีจำนวนพอเพียงกับผู้บริโภค
1: ช่วงไหนนมแพะขายดีสุดที่บอกว่าไฮซีซั่นอย่างเงี้ย
3: ตั้งแต่ฤดูหนาวนี่แหละครับที่ต่างประเทศเขามีฤดูหนาวซึ่งมีอากาศเย็นลบก็มีนะฮะหลายประเทศก็จะหนีมาเที่ยวทางเอเชียเราครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ย4-5เดือนนี้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเราขายน้ำนมได้ดีมากครับ
2: แล้วปัญหาการเลี้ยงแพะล่ะครับลุงเป้งหลักๆมันมีอะไร
3: ซื้อแพะมาแล้วเลี้ยงไม่เป็นจะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งจะเลี้ยงแบบยืนโรงจะเลี้ยงแบบขังคอกแล้วให้อาหารให้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักวิชาการยังไม่มีครับเพราะวิชาแพะยังไม่ค่อยเปิดเผยมันยังมีเคล็ดลับการเลี้ยงอีกเยอะครับตั้งแต่คลอดมาแม่พันธุ์เนี่ยนมน้อยเราควรจะใช้อย่างไร
2: สำหรับเกษตรกรใจดีอย่างลุงเป้งไม่เพียงตั้งใจศึกษาเทคนิคการเลี้ยงแพะจนขึ้นชื่อยังใจดีเปิดฟาร์มให้คนที่อยากเลี้ยงแพะมาเรียนรู้กันฟรีๆเลยล่ะครับนอกจากนี้ยังตระเวนไปให้ความรู้กับคนที่สนใจลุงเป้งรู้ดีครับว่าตลาดนมและเนื้อแพะยังเปิดกว้างจึงช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรกรคนเลี้ยงแพะทั่วประเทศเลยล่ะครับแหมเยี่ยมจริงๆหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายจนกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงแพะเราจึงขอยกให้คุณชวรัตน์อำโพหรือลุงเป้งเป็นเกษตรไทยไอดอลด้วยความเต็มใจครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ซ้ายมือก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผู้คนตึกรถการจราจรที่ขวักไขว่ครับแทบไม่น่าเชื่อว่าที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเข้าซอยอีกไม่ไกลเลยครับมันเป็นพื้นที่สีเขียวที่เปรียบเสมือนโอเอซิสกลางเมืองใหญ่และที่สำคัญครับที่ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขามีความรักแล้วก็ทุ่มเทให้กับการปรับปรุงคันไม้หายากชนิดหนึ่งในเมืองไทยซึ่งทำมานานกว่า10 ปีด้วยกัน

โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยมันไปไม่ได้อุ้ยตา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ตกใจหมดเลย
1: ตอนเด็กๆครับได้มีโอกาสเรียนวิชาชีวะนะครับอยากเลี้ยงอะไรที่มันน่าตื่นเต้นไม้แปลกๆที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเลี้ยงกันจนเราคิดว่าโอเคเรามาเจอมอคข้าวมอแกงลิงเนี่ยตกหลุมรักเลยแรกเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ตายครับ
2: ปัทมาตั้งประดิษฐ์รักและหลงไหลในความแปลกของพืชกินแมลงอย่างมอข้าวมอแกงลิงตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับเขาตัดสินใจเรียนระดับปริญญาตรีในคณะวณศาสตร์เพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ชอบอย่างจริงจังระหว่างเรียนก็ค้นคว้าใช้ความรู้ทั้งในและนอกตำราเพาะและปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆโดยเช่าพื้นที่สวนใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำฟาร์มพืชกินแมลงขายจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนรักพืชชนิดนี้กันเลยทีเดียวครับ
1: เพราะว่ามันมีคำถามกับตัวมันเยอะมากแล้วพอเราไปศึกษาเพิ่มเติมเราทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเรามีหลายสายพันธุ์มากเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนทางด้านสายพืชคณะวณศาสตร์เนี่ยเราอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับไม้กลุ่มนี้ดูให้มันจริงจังลงพื้นที่ไปบุกป่าฝ่าดงกันเลยว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นยังไงก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตจากในหอสมุดต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการผสมเกสรได้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมา
3: เข้ามาในสวนเนี่ยภาพแรกที่คิดว่าเฮ้ยมันคือการปลูกมะข้าวมะแกงลิงตามแบบชั้นวางนู่นนี่นั่นมันมากกว่าที่คิดไว้ตอนแรกอ่ะคือมันเยอะมากเลยอ่ะคือมันเห็นแบบห้อยระโยงระยางแบบเต็มไปหมดเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้นี่เรียกว่าคลั่งไคล้หลงไหลกับมะข้าวมะแกงลิงเนี่ยมากมากจนขนาดที่ว่าแบบทําเป็นเรื่องเป็นราวเพาะขายกันเลยอ่ะ
1: สนใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าไปที่10ครับ
3: ปีที่10
1: ใช่ครับ
3: ตอนนี้จากเลี้ยงเล่นๆฮาๆตอนนี้ไม่ฮาแล้วนะไม่เล่นแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
3: เป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ก็เป็นเรื่องเป็นราวศึกษามีงานวิจัยเกี่ยวกับพวกกลุ่มไม้กินแมลงนะครับก็มีเด็กฝึกงานมาฝึกงานกับเรามีคล้ายๆกับว่าน้องๆหลายๆคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เราเป็นคล้ายๆกับเหมือน learning center ครับคือเราสอนการเพาะเมล็ดการปักชําการขยายพันธุ์การเลี้ยงทุกอย่างสามารถมาปรึกษามาเรียนที่นี่ได้อันนี้เป็นลูกผสมที่เราทําเองอันนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยที่เราทําออกมา
4: คร
1: ับ
4: อ
1: ันนี้ชื่อทอเรนวันหลักการตั้งชื่อก็คือจะเอาตัวเมียขึ้นข้างหน้าตัวผู้ที่เอามาผสมอยู่ข้างหลัง
3: ให้เกียรติผู้หญิงว่างั้น
1: ใช่ใช่ก็คือตัวเมียจะขึ้นก่อนเสมอคนไทยจะชอบไม้กลุ่มทรงกลมทรงสีแดงๆเหมือนถุงเงินถุงทองเหมือนไม้มงคลเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกจะชอบลูกลักษณะทรงยาวๆเพราะเนื่องจากว่าเมืองนอกส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการแขวนประดับตามคอนโดทรงยาวมันจะสวยกว่า
3: พันนี้
1: พันชื่อนี้ชื่อ Big Apple ครับเป็นลูกผสมไทยกับไทยนะครับชื่อจากพ่อแม่สายพันธุ์ไทยทั้งคู่อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นที่สร้างชื่อของสวนเรานะครับลักษณะเนี้ยเป็นตัวที่ต้องการของตลาด
2: ต้นมอข้าวมอแกงลิงในฟาร์มแห่งนี้เป็นฝีมือการเพาะและปรับปรุงพันธุ์ของหนุนหรือปัทมะทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในประเทศไทยของเราคนที่ทำได้และได้รับการยอมรับในแวดวงพืชกินแมลงชนิดนี้มีเพียง 3-4 คนเท่านั้นล่ะครับและชายหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแม่ช่างน่าภาคภูมิใจจริง
5: ๆที่โรงเรือนแห่งนี้นะครับเขาก็จะเก็บพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของต้นมอข้าวมอแกงลิงเอาไว้ที่นี่ก็จะมีการแบบปักชำซึ่งหนุ่มก็บอกว่านะมันไม่ยากมันมีเทคนิคอยู่แค่แบบนิดเดียวเองเดี๋ยวตามไปดูว่าไอ้เทคนิคที่ว่านิดเดียวเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกกิ่งที่จากยอดเนี่ยนะครับลงมาประมาณสัก1ฟุตตัดใบทิ้งนะครับ2ส่วนนะครับเหตุผลของการตัดใบเนี่ยเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็เหลือพื้นที่ให้เขาหายใจให้เขาได้สังเคราะห์แสงได้สร้างอาหารเพื่อเขาจะสามารถดึงรากได
6: ้
1: ก็จากยอดนะครับยอดนับ1
4: 1
6: อันนี้2อันนี้ข้อนี้นับเป็น2ครับอันนี้3
4: ข้อนี้3
6: แล้วตัดเฉียง45องศา
4: ใต้อันที่3
6: ใช่ครับระวังนิ้วนะครับ
4: นี่นะฮะนี่นะครับไม่ใช่มายากลนะครับตัด
7: ขาด
4: ตัดขาดแล้ว
6: โอเคครับแล้วก็ข้อต่อมาครับมาถึงนี้ให
4: ้ฝากไว้
6: ข้อต่อมานับเป็น1
4: 1
6: แล้วก็2ครับ
4: แล้วก็2
6: แล้วก็ตัดใต
4: ้แล้วก็ตัดใต้2เฉียง45องศา
6: ใช่ครับกันไกลคมนะข้อดีของเขาคือการที่เราตัด45องศานะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการออกลากเขาและเวลาเราปักเนี่ยมันจะปักง่ายเพราะมันเป็นมุมแหลมนะครับส่วนวัสดุปลูกนะครับอันนี้ที่เห็นกันก็จะเป็นขุยมะพร้าวเก่าๆยิ่งเก่ายิ่งดีเวลาปักนะครับก็ปักลงไปตรงๆทริคมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าอย่าให้ใบของอีกต้นนึงไปบังยอดแบบนี้อย่างนี้นะครับถ้าใบของอีกต้นหนึ่งเนี่ยไปบังยอดแบบนี้นะครับต้นเนี้ยที่โดนบังจะตายเลย
4: เฮ้ยตายเลยเหรอ
6: ตายเลยครับมันจะเน่า
4: เพราะว่ายอดเขาไม่โดนแดด
6: ใช่ครับมันไม่โดนแดดมันก็จะน็อกไปนะครับผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งมันจะเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นกิ่งที่เราชำแล้ว
4: อันนี้กี่เดือนครับ
6: อันนี้ประมาณเดือนหนึ่ง
4: ผ่านไปอีกหนึ่งเดือน
6: ก็จะมีหม้อ
4: ก็จะมีหม้อขึ้นมา
6: ครับก็จะเร็วขึ้นใช
4: ่เป็นหม้อ
6: สามารถขยายพันธุ์ง่ายลองทำดูเองที่บ้านก็ได้
8: ทราบเคล็ดลับของหนุนแล้วนะครับที่บอกว่าการปักชำหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่ยากเลยครับแค่รู้เทคนิควิธีการนิดเดียวรับรองว่าภายใน2เดือนได้หม้อออกมาห้อยอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยแล้วก็เริ่มปลูกเต็มบ้านไปเลย
4: หนุนครับแล้วทุกวันนี้ขายไอ้พืชกินแมลงของเราเนี่ยหนุนขายยังไงบ้าง
1: ก็ช่องทางแรกครับเราจะมีเว็บไซต์ครับชื่อ www.exophora.net นะครับเปิดมาประมาณสัก6ปีละอันที่2ก็คือเราจะมีeBay นะครับแล้วก็อันที่3ก็เป็น Facebook
4: ครับ
1: นะครับแล้วอันที่4ก็คือหน้าร้านที่เป็นสวนของเราเนี่ยคือลูกค้าสามารถเดิน walk in เข้ามามาเยี่ยมชมสวนมาเลือกสินค้าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้หลักๆเนี่ยเราจะใช้ช่องทางก็จะเป็น Facebook ซะส่วนใหญ่ในการโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของเราสร้างตลาดให้ได
2: ้ลูกสนใจมีทั้งใกล้และไกลครับทั้งคนไทยและต่างประเทศทั้งเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและบราซิลว้าว
4: กลุ่มลูกค้าเราอะหนุน
1: สำหรับกลุ่มลูกค้าเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราเรียกว่ากลุ่มนักสะสมกลุ่มนักสะสมเนี่ยจะเก็บไม้ที่ราคาสูงแล้วก็เลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่หายากๆนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเล่นกลุ่มเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยก็จะไม่สู้ราคามากนักนะครับก็คือราคาจะไม่ควรเกิน500บาทเรามี2กลุ่มเนี่ยครับเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราซึ่งช่องทางต่างๆที่เรามีทั้ง4ช่องทางเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ของเราได้
4: แล้วจัดส่งยังไง
1: ปกติเราก็มีการจัดส่งทางไปรษณีย์
4: คร
1: ับอันที่2ก็คือส่งทางรถทัวร์ได้อันที่3ก็ลูกค้านัดรับนะครับคือปัจจุบันนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์คแล้วเทคโนโลยีต่างๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยทำให้เราพัฒนายอดขายได้ดีขึ้นเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้น
4: มันขายได้ตลอดปีไหม
1: ขายได้ตลอดทั้งปีครับสินค้าเรามีขายตลอดทั้งปีแล้วก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับก็ทำใหเราพยายามออกมาเป็นซีรีส์อะครับอย่างหม้อข้าวเนี่ยเราจะมีในแต่ละปีก็จะมีลูกผสมใหม่ๆออกมาให้ลูกค้าได้ติดตามช่วงพีคช่วงต้นหน้าหนาวฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่หม้อข้าวขายดีธันวามกรากุมภาช่วงนี้ครับ
8: สำหรับตัวหนุนแล้วเนี่ยคิดว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยมันอยู่ได้จริงไหม
1: จริงครับจุดที่เกษตรกรถ้าต้องการความสำเร็จในด้านอาชีพการเกษตรสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือเรียนรู้หาความรู้ใหม่เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ
8: ครับ
1: อันที่สองคือเปิดยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสามก็คือว่าพยายามสร้างจุดเด่นหรือว่าข้อแตกต่างจากที่ที่อื่นๆหาจุดเด่นของเราให้เจอแล้วก็นำเสนอตรงตัวนั้นนะครับจะทำให้เราสามารถอยู่รอดอย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าหยุดที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับด้านการเกษตร
8: พอมาได้เจอความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าคนเราอ่ะจะประสบความสำเร็จได้อ่ะมันไม่ใช่มีแค่แบบ IQ ความรู้หน้าตามันไม่ใช่นะมันต้องมี
1: ัวใจอ่ะมันต้องเรียกร้องมันก็ต้องเดินตามไปมันเหมือนกับกัดไม่ปล่อยอ่ะอยากรู้เรื่องนี้ก็ขวนขวายหาความรู้แบบอยากรู้แล้วอยากรู้อีกอยากรู้ไปเรื่อยๆใครถามเขาว่ามีคู่แข่งเกิดขึ้นเขากลัวไหมว่าตลาดเขาจะถูกแบบแย่งอะไรเงี้ยเขาบอกศัตรูดีมันทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองต้องเก่งขึ้นต้องแข็งขึ้นผมว่ามุมมองตรงนี้เป็นมุมมองที่แบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันไม่เครียดแล้วมันก็รู้สึกแบบมันถีบเองขึ้นไปเรื่อย
2: ๆความเอาจริงเอาจังของปัทมะยังไม่หมดนะครับทุกปีมักจะเดินทางไปดูและศึกษาพันไม้ต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งกำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านพันธุ์พืชที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำความรู้มาพัฒนาด้านการเกษตรและต่อยอดธุรกิจของตัวเอง
1: วันนี้เราภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าเขาคือเกษตรไทยไอดอลของเราครับรับไปเลยเยี่ยม

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งไต่เต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีนึงคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได
0: ้เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่ายๆ
0: เขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกไอ้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะๆเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร 3. โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ 4. โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามและทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทํา1โรงเดือนที่2ก็ทํา1โรงเดือนที่3ก็ทํา1โร

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับจะมีคัดเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป 1/3 เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม
2: 34.5
3: คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้าง

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสม

0: เกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
1: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
0: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
1: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
0: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
2: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
1: นี่ไง
2: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
1: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
2: วุ้นมะพร้าวหลาย

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณคิดจะเริ่มทำความดีตอนไหน

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยเจ้าไรแดกแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรโดยที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแล้วนะครับถ้าพูดถึงเวลาชีวิตของคนเราวันหนึ่งมีเท่ากันครับ24ชั่วโมงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญมากๆแล้วก็เสียไปถึง1ใน3ของ24ชั่วโมงนั่นคือเรื่องของการนอนนั่นเองเพราะฉะนั้นการนอนครับคือสิ่งที่สำคัญที่คนเราไม่ควรมองข้ามเพราะว่าการนอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมองและร่างกายที่เขาจะได้ใช้ช่วงเวลาขณะหลับในการซ่อมบำรุงส่วนต่างๆนะครับให้กลับมาดีขึ้นให้ร่างกายของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่ดีในการใช้ชีวิตในการทำงานแต่ละวันดังนั้นคุณผู้ชมครับการนอนหลับที่เพียงพอจึงมีความสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเราครับมนุษย์เนี่ยอย่างที่บอกครับใช้เวลาถึง1ใน3ของวันทั้งหมดครับไปกับเรื่องของการนอนเพราะฉะนั้นครับความต้องการในการนอนหลับของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เท่ากันคนส่วนใหญ่เราทราบกันดีครับว่าต้องนอนวันละ8ชั่วโมงใช่ไหมครับแหมจริงๆแล้วร่างกายบางคนเนี่ยนะครับนอนแค่วันละ 5-6 ชั่วโมงก็สามารถทำได้โดยระหว่างวันไม่มีอาการง่วงนอนครับเพราะฉะนั้นครับจริงๆแล้วเรื่องของการนอนมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมถึงอีกเรื่องนึงครับที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนในสังคมปัจจุบันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เองผมแจ็คไรเดอร์ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์เจียมจริยธรรมครับที่ศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับกันนะครับให้คุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าศูนย์นิทราเวชจริงๆแล้วคืออะไร
1: ปัจจุบันเนี่ยมันมีศาสตร์อีกศาสตร์นึงเราเรียกว่าเวชศาสตร์การนอนหลับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเริ่มที่จะทำศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเราต้องการที่จะทำให้มันเป็นศูนย์เกี่ยวกับวิชาการ
0: เริ่มจากการเป็นที่ที่ให้การศึกษา
1: ใช่ครับจริงๆเราต้องการ
0: นอน
1: ใช่ครับเราต้องการตั้งศูนย์ที่เป็นเลิศด้านวิชาการจากการนอนหลับ
0: แล้วภารกิจมันเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงครับ
1: จุดมุ่งหมายเราอันหลักๆเลยก็คือเราต้องการสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของศาสตร์ด้านนี้ซึ่งในเมืองไทยนี้มันยังด้อยค่อนข้างด้อยนะฮะเพราะเมื่อก่อนเราจะรู้แต่ว่าไอ้เรื่องนอนหลับนี่มันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปไปหาหมอคนไหนก็ได้เดี๋ยวก็ให้ยานอนหลับอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ปัจจุบันเราเพราะว่าโรคนอนหลับมันเยอะแยะไปหมด
0: ถ้าพูดว่าโรคเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับคนทั่วไปเลยนะทุกคนจะนึกถึงแค่ว่าถ้าฉันเป็นโรคเรื่องการนอนแสดงว่าฉันนอนไม่หลับ
1: ประมาณนั้น
0: คนนอนไม่หลับคือคนเป็นโรคเกี่ยวกับการนอน
1: ครับ
0: จริงๆพอคุณหมอพูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าเฮ้ยศาสตร์เกี่ยวกับการนอนหลับในทางวิชาการนี่มันมีเยอะแยะมากมายมันมีคนที่ได้รับผลกระทบนู่นนี่นั่นโน
1: ่
0: นงั้นให้คุณหมอท้าความไปถึงที่เมืองนอกก่อนค่อยความสำคัญขนาดไหนกับการนอน
1: ครับหลายอย่างที่เราเกิดในชีวิตประจำวันหรือโรคที่เราเกิดขึ้นนะฮะป
0: ั
1: จจุบันเราพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นมันคือโรคที่มันเกิดตอนนอนอย่างเช่นเราก็พบว่าปัจจุบันโรคหัวใจความดันสูงอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยส่วนหนึ่งปัจจัยเสี่ยงมันเกิดจากโรคที่เกิดในตอนนอนก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับต่างประเทศก็เริ่มสนใจเรื่องศาสตร์อะไรที่มันเกี่ยวกับการนอนมากขึ้นนะครับของเมืองไทยเราก็สักประมาณ 5-10 ปีก่อนเนี่ยเราก็จะส่งอาจารย์ไปเรียนอาจารย์มหาลัยชายไปเรียนที่นู่นเพราะว่าเมืองไทยยังไม่รู้จักโรคพวกนี
0: ้
1: ครับก็เป็นช่วงที่พวกเรากลับมาพอดีเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆไอ้โรคนี้มันสำคัญเราก็น่าจะมาตั้งกันมันก็ร่วมกันกับอาจารย์โรงเรียนแพทย์หลายๆสถาบันจุฬารามาศิริราชก็หลักๆก็เราก็ต้องการทำในแง่วิชาการก่อนว่าให้อย่างน้อยๆให้หมอเข้าใจก่อนว่ามันมีโรคอย่างนี้อยู่จริงจริงๆเรารักษาโรคทางกายเนี่ยในที่เราเห็นเดินมาหาหมอตอนกลางวันจริงๆส่วนนึงเนี่ยเรายังไม่รักษาโรคตอนที่เขานอนเลยดังนั้นปัจจุบันเราก็เลยมีทั้งส่วนที่เป็นวิชาการครับวิชาการก็มีตั้งแต่การเรียนการสอน
0: ครับ
1: ซึ่งการเรียนการสอน
0: สำหรับนักศึกษาแพทย
1: ์ก็นักศึกษาแพทย์เรามีการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญด้านการนอนซึ่งก็เป็นที่แรกของเมือง
0: เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับคุณหมอครับที่วงการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยจะหันมาให้ความสนใจกับปัญหาด้านการนอนมากขึ้นครับ ทำให้มีการเพิ่มเติมหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้างอีกด้วยแบบนี้ใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการนอนหลับยากหรือว่าหลับไม่ค่อยสนิทก็หายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องรีรอให้กลายเป็นปัญหาหนักใจอีกต่อไปหมอครับอย่างนี้คนที่เดินเข้ามาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคน

0: ลุ่มไหนณวันนี้ฮะเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเป็นคนไข้เลยหรือว่าคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมีอาการหรือเปล่าเนี่ย
1: คนไข้ที่มากับเราเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกก็คือคนไข้ที่เขาค่อนข้างสนใจตัวเองอ่านหนังสือมาละเคยได้ยินมาละสงสัย
0: ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่า
1: สงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเช่นไปอ่านหนังสือบอกว่าถ้าตื่นมาแล้วอาการเป็นอย่างนี้1 2 3สงสัยก็จะเดินมาปรึกษาเราอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือคนข้างๆพามาตัวเองน่ะไม่ได้สนใจแล้วหรอกฮะแต่คนข้างๆน่ะไปอ่านมาหรือว่าไปได้ยินอะไรมาก็จะพามาอีกกลุ่มนึงคือหมอส่งมาก็อย่างที่ผมบอกอย่างเช่นหมอรักษาโรคนึงอย่างเช่นแล้วมันคุมไม่ได้เลยความดันคุมไม่ได้สักทีกำจัดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างละคุมความดันคุมเบาหวานคุมไขมันได้ให้หยุดสูบบุหรี่ละแต่ก็ยังเป็นซ้ำอยู่อย่างเงี้ยครับก็จะ
0: แสดงว่าอาจจะมี
1: ปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ยังไม่ได้แก้ก็จะส่งมาอย่างนั้นหลักๆก็จะมีอยู่3ประเภท
0: บอกเลยว่าผมภาคภูมิใจมากผมเป็นคนนอนหลับสบายกลับบ้านนี่เปิดแอร์ปุ๊บอาบน้ำสบายๆแล้วตัวปุ๊บนอนหลับเลยแล้วก็ถึงเวลาตื่นก็ตื่นแล้วเป็นคนหลับง่ายมากนั่งที่ไหนก็หลับได้ขับรถก็จะหลับคร
1: ับ
0: ผมอ
1: ันนี้ไม่ใช่ความโชคดีแล้ว
0: คุณหมอก็เลยพูดขึ้นมาว่าเป็นหน้าแปลกนะ
1: ครับ
0: เพราะว่านอนหลับเนี่ยก็นอนคิดว่าตัวเองหลับเต็มที่ทำไมยังง่วงอยู
1: ่ครับ
0: ถูกต้องไหมคุณหมอฮะ
1: คือคำว่าหลับง่ายเนี่ยมันต้องแยกว่าหลับง่ายในสถานที่ควรหลับในเวลาที่ควรหลับหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่างเช่นหลับง่ายในสถานที่ที่ควรหลับแล้วก็ในเวลาที่ควรหลับอย่างนี้โอเคถือว่าโชคดี
0: ก็คือกลับบ้านนอนหรือนอนที่บนเตียงโรงแรมรู้ว่าก็นอนได้ปกติ
1: ครับแต่ถ้าหลับง่ายในสถานที่ที่ไม่ควรหลับอย่างเช่นขับรถอยู่เงี้ยมันก็ผิดปกติครับหรือหลับง่ายในเวลากลางวันเงี้ยมันก็ผิดปกติ
0: โอ้โหนี่ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะครับเนี่ยนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคดีหลับง่ายหลับได้ทุกที่หลับได้ทุกเวลาเป็นเรื่องที่ดีแต่พอได้ยินคุณหมอเตือนแบบนี้แล้วก็เฮ้ยคุณหมอครับนี่มันเป็นสัญญาณอันตรายของการพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพจริงๆเหรอครับแบบนี้แจ็คไรเดอร์คงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับช่วงเวลาของการนอนมากขึ้นกว่านี้แล้วล่ะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าการนอนหลับง่ายหลับได้ทุกที่ทุกเวลานั้นเป็นเรื่องที่ดีฟังแบบนี้แล้วจำไว้เลยนะครับว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับ

0: ามานอนที่นี่คืนเดียวคือรู้เรื่องเลย
1: จริงๆเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราสงสัยโรคอะไรครับปกติที่เราจะส่งมานอนเนี่ยก็มีอยู่สัก 2-3 โรคแค่นั้นเองครับอันแรกก็คือเราสงสัยว่ามีภาวะการหายใจผิดปกติตอนนอนอย่างเช่นมีหยุดหายใจ
0: เนี่ย
1: คนไข้นอนกรนแล้วก็มีเฮือกเงี้ยฮะอย่างเช่นสังเกตว่ากรนๆแล้วก็มีเหมือนกับเฮือกเพื่อมาหายใจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยควรจะมาตรวจการนอน
0: อันนี้คือประเภทหนึ่ง
1: ประเภทหนึ่งที่ควรจะมาตรวจครับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนไข้ที่มาด้วยอาการง่วงแบบไม่ทราบสาเหตุ อย่างเช่นนอนก็พอการกรนก็ไม่ค่อยชัดเจนอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาตรวจการนอนตอนกลางคืนแต่กลุ่มนี้อาจจะต้องแถมทำตอนกลางวันด้วย
0: คือหมายว่าทำข้อมูลด้วย
1: หมายถึงว่าตรวจกลางคืนเสร็จปุ๊บจนถึงเช้าแล้วเราจะดูข้อมูลคร่าวๆของกลางคืนก่อนว่าสามารถพบโรคที่อธิบายอาการแล้วยังถ้าไม่พบทำต่อจนถึงกลางวันด้วยใช่ครับตอนกลางวันจะทำเป็นช่วงๆเขาเรียกทำตรวจการงีบครั้งละ20นาทีแล้วก็พัก20นาทีแล้วก็พักทำแต่เช้าถึงเย็นเลยอีกอย่างนึงก็คือบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นคนไข้ละเมอ
0: พวก
1: ละเมอบางประเภทนะครับละเมอมีหลายประเภทครับก็มีตั้งแต่ละเมอแบบจำไม่ได้ว่าละเมออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรไม่ต้องมาเทสแต่จะมีประเภทนึงที่แบบละเมอแล้วรู้ด้วยว่าละเมออะไร
0: ไอ้ยา
1: อย่างเงี้ยผิดปกติคือเขาเรียกว่าเหมือนฝัน
0: วิธีการรักษาล่ะครับคุณหมอครับมันมีเครื่องมือเฉพาะทางไหมหรือว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช
1: ้วิธีการรักษาจริงมันต้องมามันขึ้นกับว่าโรคที่เราเจอเป็นอะไรใช่จริงๆเนี่ยโรคเกี่ยวกับการนอนมันแบ่งได้หลายประเภทมากครับก็มีตั้งแต่1โรคนอนไม่หลับนะครับโรคนอนไม่หลับก็การรักษาก็ส่วนใหญ่ก็อันแรกก็ต้องไปปรับพฤติกรรมแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีการหายใจผิดปกติพวกนี้ก็หลากหลายครับก็มีตั้งแต่ก็อาจจะต้องมาดูว่าเป็นรุนแรงแค่ไหนถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะต้องมาใช้เครื่องมือหรือหัตถการบางอย่างเพื่อทำให้เขา

0: กลับมาหายใจใหม่นะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มละเมอเราก็อาจจะต้องให้ยาเพื่อเป็นลดอุบัติการการละเมอในตอนกลางคืน
1: คุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ควรมองข้ามกันเลยนะครับกับอาการนอนไม่หลับหรือหลับลำบากการนอนหลับไม่สนิทตื่นขึ้นกลางดึกหรือหลับตื่นอะไรแบบนี้แล้วก็ยังรวมไปถึงอาการนอนกรนครับเพราะนี่เป็นปัญหาที่พบได้ร้อยละ 30-40 ของประชากรของประเทศเลยทีเดียวนะครับการรักษาจึงจำเป็นต้องรักษาจากต้นเหตุครับโดยการปฏิบัติตัวตามสุขอนามัยของการนอนที่ถูกต้องและอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ย 6-10 สัปดาห์ก็จะช่วยเกิดการนอนหลับที่ดีแล้วก็ง่ายขึ้นอีกด้วยแหละครับส่วนนี้คือห้อง
0: ตรวจการนอน
1: ที่เอาไว้ตรวจการนอน
0: ใช่ครับ
1: เตียงเติมเหมือนโรงแรม
0: ใช่
1: ความสูงจากพื้นก็คือเป็นเตียงเหมือนนอนบ้านถึงแม้ว่าบรรยากาศจะดูเป็นโรงพยาบาลไปสักหน่อยนึง
0: ครับ
1: แต่ว่าก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด
0: ใช่ครับในต่างประเทศบางที่เขาไปเช่าโรงแรมนะครับเป็นฟลอร์เลยเพื่อทำศูนย์ตรวจการนอนครับแต่ของเรายังค่อนข้างกังวลเพราะว่ายังไงคนที่มาตรวจก็ยังเป็นคนไข้อยู่ถ้าเราไปทำนอกโรงพยาบาลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะไม่พร้อมนะอย่างนั้นอยู่ในโรงพยาบาลมันพร้อมกว่า
1: แต่อันนี้คือภาพภายนอกแต่พอมาดูดีเทลลึกๆหมอฮะมันจะมีอุปกรณ์ที่มันดูแปลกตาอย่างเซตนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: เซตนี้ก็คืออุปกรณ์ใช้ในการรักษาครับตัวนี้ก็คือเครื่องอัดแรงดันในกรณีที่เรามีการกรนหรือว่ามีหยุดหายใจเนี่ยมันเกิดจากว่าทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการรักษาก็คือใส่ลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจมันเปิดออกมาเหมือนเราเป่าหลอดดูดนะฮะเครื่องนี้ก็คือเครื่องเป่าใส่ลมเข้าไปครับผม
1: อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่เลยนะ
0: อ๋อครับผม
1: อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์พอคุณมาเนี่ยเข้ากระบวนการตรวจก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
0: ใช่ครับ
1: ด้วย
0: แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะอยู่กับเราทั้งคืนครับเพราะว่าเขาก็จะต้องมา
1: แต่ไม่ได้นอนอยู่กับเราทั้งคืนนะครับเขาจะรออยู่ข้างนอกแล้วก็มีภาพออกไปเขาก็จะดูเราได้
0: ครับจะนั่งดูเราทั้งคืนแล้วครับมีกล้องอยู่ข้างบนครับ
1: กลายเป็นคนชอบส่องไปเลยชีวิตได้ต้องดูเราทั้งคืน
2: ค่ะก็จะต้องคอยดูว่ามีอะไรระหว่างคืนอุปกรณ์ที่เราติดไปมีหลุดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ปกติอะไรเงี้ยค่ะต้องเข้ามาเช็คอุปกรณ์หรือว่ามาดูคนไข้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีกรณีที่คนไข้จะเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะในกรณีผู้หญิงก็ต้องพาคนไข้มา
1: เพราะว่าต้องมาถอดอุปกรณ์นู่นนี่นั่น
2: ใช่ค่ะให้คนไข้เข้าห้องน้ำ
1: อย่างนี้จะถามนิดนึงฮะว่าสมมติอะล่ะผมตัดสินใจแล้วมาลองตรวจพอผมต้องเตรียมตัวยังไงครับก่อนมายังไงกี่โมงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยฮะ
0: แนะนำว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นตรวจกลางคืนจะเรียกว่าเป็นตรวจกลางคืนก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานเป็นกะนอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยเป็นปีๆละอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เปลี่ยนไซเคิลเขา
1: ก็ต้องเอา
0: เราก็มาตรวจกลางวัน
1: สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนอนกรนหรือนอนหลับตื่นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอโดยตรงกันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการผ่อนคลายและการนอนหลับวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์ขอนำเสนอ1สิ่งที่มีความสวยงามแต่ทานได้เราเรียกเขาว่าพวงชมพูครับที่ขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณในการช่วยให้การนอนหลับได้ง่ายและก็มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมครับ
3: พวงชมพูหรือชมพูพวงจัดเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็กและสามารถเลื้อยพันสิ่งต่างๆได้ไปได้ไกลประมาณ40ฟุตมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางพบมากในประเทศเม็กซิโกดอกจะมีลักษณะเป็นช่อสีชมพูและสีขาวมีใบเป็นรูปหัวใจหรือสามเหลี่ยมปัจจุบันมีการนำส่วนต่างๆมาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้โดยใช้ยอดอ่อนหรือว่าช่อดอกที่ยังไม่บานเต็มที่นำมาลวกให้สุกเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือชุบแป้งทอดที่จะให้ทั้งคุณค่าทางอาหารและหน้าตาที่น่ารับประทานอีกด้วย

0: วันนี้พวงชมพูงงมากเลยว่าจะเอาดอกไม้มาทำไมจะแค่แต่งจานก็ไม่เอานะเพราะว่าเราอ่ะถ้าจะเอาอะไรมาเป็นสมุนไพรตั้งต้นเนี่ยต้องเอาเป็นวัตถุดิบหลัก
1: ใช่ค่ะพวงชมพูของเราวันนี้เป็นวัตถุดิบหลักเลย
0: เฮ้ยจริงเหรอ

0: มันกินได้เหรอเนี่ย
1: กินได้ค่ะจริงๆดอกไม้ทั่วไปก็ทานได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ฉีดยาที่ต้นมันของชมพูกุหลาบเฟื่องฟ้าลีลาวดีทานได้หมดเลย
0: ต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงมันเถอะ
1: ใช่ค่ะต้องปลูกเองปลอดภัยกว่า
0: อ๋อแล้วดอกสวยขนาดนี้จะเอามาทำเป็นอะไรได้เนี่ย
1: วันนี้เราจะทำแบบไม่ผ่านความร้อนก็คือเป็นเมนูที่ชื่อว่าสลัดโลซอสครีมพวงชมพูค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำสลัดโลซอสครีมพวงชมพูแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูปูอัดแครอทแตงกวาญี่ปุ่นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเกลือน้ำผึ้งเลมอน
0: เริ่มกันเลยไหม
1: เริ่มกันเลยดีกว่า
0: เริ่มกันเลยโดยเริ่มจาก
1: การปอกแครอทค่ะหั่นเป็นแท่งยาวๆค่ะนี่ค่ะเป็นแท่งยาวๆแบบนี
0: ้อ๋อ
1: เอามานะคะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นหั่นเหมือนกันค่ะแล้วก็หั่นเป็นแท่งเหมือนกันตัวผักสลัดนะคะก็จะเด็ด

0: พอเราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราก็พวงชมพูอันนี้เราเด็ดแล้วก็ล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะก็จะได้เป็นดอกๆแบบนี้
0: เราใช้วิธีการรูดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจับนี้เรารูดได้เลยดอกไม้ชนิดนี้ค่ะดอกพวงชมพูเนี่ยค่ะ
1: คร
0: เรามาจิ้มน้ำพริกก็ได้ชุบแป้งทอดก็ได้โอ้ได้หลายอย่างงั้นต่อไปเรามาทำน้ำสลัดกันเลยดีกว่านะคะ
1: จัดไปครับผม
0: น้ำสลัดของเราต้องมีอุปกรณ์กันเล็กน้อย
1: ครับ
0: มีเครื่องปั่นค่ะเริ่มจากการนำตัวโยเกิร์ตค่ะใส่ลงไปในโถผสมนะคะตามด้วยดอกพวงชมพูค่ะ
1: ใส่ลงไปเลยเหรอ
0: ใส่ลงไปเลยเอาเล็กน้อยพอเล็กน้อยต่อมานะคะเกลือค่ะตัดลดเล็กน้อยน้ำผึ้งของเราใส่1ช้อนชาค่ะต่อมาค่ะเลมอนค่ะขูดผิวมะนาวลงไปเพื่อให้หอมยิ่งขึ้นนี่ค่ะพอเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ ในนี้ก็จะมีตัวโยเกิร์ตผิวเลมอนน้ำเลมอนเกลือแล้วก็น้ำผึ้งจากดอกลำไยเรามาปั่นกันเลยนะคะ
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วเราหมดออกก่อนแล้วก็เทใส่ถ้วยค่ะพักเอาไว้ก่อน
1: นี่เราก็จะได้น้ำสลัดนะครับจากดอกพวงชมพูซึ่งมีสีปนชมพูเล็กๆน่ารักแบบนี้นี่
0: หลังจากนั้นเรามาเริ่มห่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราเตรียมผักหั่นเรียบร้อยหมดแล้วตัวผักสลัดกินโอ๊กเลดโอ๊กเราก็เด็ดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: วันนี้เป็นไส้ปูอัดค่ะ
1: เราก็เริ่มจากนี่เทคนิคง่ายๆจากประสบการณ์การกินแหนมเนืองบางท่านนี่นะครับได้แผ่นแป้งแหนมเนืองหรือว่าแผ่นแป้งปอเปี๊ยะโยนลงน้ำเลยแล้วก็แช่ไว้แล้วก็กินเมื่อไหร่ก็ยืนขึ้นมา
0: หนืดเลยคราวนี้เหนียวติดกันเป็น
1: จริงจริงมันผิดสิ่งที่ถูกต้องครับเอาลงไปในน้ำแช่ลงไปปั๊บปั๊บ
0: ปั๊บปั๊บ
1: ปั๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคได้แล้ว
1: แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้
0: แล้วก็วางไว้ที่เขียงได้เลยค่ะ
1: เห็นไหมฮะแผ่นมันจะยังใสอยู
0: ่ถ้าเราอยากให้สีไหนอยู่ข้างนอกเราวางมันไปก่อนเอาเป็นสีชมพูเนาะอยู่ข้างนอกสวยงามวางแครอทนะคะ
1: ครับผม
0: แตงค่ะพับหัวพับท้ายเข้ามานะคะกันมันขาด

0: โหเมนูนี้ยังก็อยู่ท่ามกลางดอกซากุระมีความรู้สึกอย่างนั้นไหม
1: มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่
0: ใช่นะฮะเสิร์ฟมาซูชิต้องมีสีเหมือนดอกซากุระนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเมนูนี้ต้องถูกใจนะสำหรับใครที่ชอบความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะแต่เฮลตี้มากๆนะครับผมก็จัดไปเลยนะฮะเมนูนี้ของเราสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนั่นเองคุณผู้ชมครับน่าสนใจและยังทำง่ายแบบนี้อย่าลืมครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่จดไม่ทันดูวิธีการทำไม่ทันแต่ต้นแจ็คไรเดอร์พาคุณนั่งทานชิมย้อนไปดูวิธีการทำครับ
2: ขั้นตอนในการทำสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนำแครอทและแตงกวาญี่ปุ่นมาหั่นเป็นแท่งยาวเตรียมผักกรีนโอ๊กและเรดโอ๊กพักไว้ต่อมาทำน้ำสลัดด้วยน้ำโยเกิร์ตและดอกพูมาปรุงรสด้วยเกลือน้ำผึ้งและตามด้วยน้ำเลมอนและผิวเลมอนเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำสลัดปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็เริ่มม้วนสลัดโรโดยนำแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนแช่น้ำใช้เวลา 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพุ่งชมพูแครอทแตงกวาญี่ปุ่นและปูอัดจัดวางลงไปบนแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนตามใจชอบวิธีการม้วนให้ใช้แป้งคลุมไส้เอาไว้ปิดหัวปิดท้ายกดลงเบาๆแล้วม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เมนูนี้ครับทำไม่ยากแล้วก็สามารถทำกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยนะครับแม้กระทั่งดอกไม้ยังสามารถนำมารังสรรค์เป็นอาหารได้นะครับแค่คุณรู้จักว่าเขาเนี่ยทานมีประโยชน์อย่างไรนะครับคุณก็ทั้งทานได้ดีต่อสุขภาพจิตแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่รู้จะเอาอะไรที่อยู่แถวบ้านมาทำดีอุ้ยง่ายๆเลยครับติดตามรายการของเราเฮิร์บสเตอริอาสมุนไพรเข้าเส้นครับรับรองว่าคุณจะได้ไอเดียเจ๋งๆพร้อมกับประโยชน์ทางยาของสิ่งๆนั้นที่คุณทานนะครับวันนี้หมดเวลาครับคุณผู้ชมครับขอให้มีความสุขมากครับติดตามเฮิร์บสเตอริอาสมุนไพรเข้าเส้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องครูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจเนี่ยแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
3: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ฮะเย้โอ้ว้า
3: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้เย้เ
3: ฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
1: โอ้ยนั่นมันแมงดาสตรอเบอรี่บายนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
3: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
4: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจ๊ะ
3: เฮ้ย
5: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนแดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
3: ้
5: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนนี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
3: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
5: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
5: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
3: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
4: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
3: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
5: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
2: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
5: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
6: Hey babyได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมฉี เยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอาทิตย์ทีทีหอมหอม
3: เอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
1: หยุดนะนั่นคุกกี้ของพ่อห้ามย่างนี่นานี่นานี่นานี่นานี่นี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
3: งั้นข่าวเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้เอ้ยเสื้อนี่ก็ของพ่อนะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: ที่หวงจังเข็มทองเนี่ย
1: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
5: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยแจ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
4: เว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
1: ข้าปีนได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยที่สุดอยากได้
3: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
1: อีกนิดนึง
4: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
5: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
1: ฮะเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
5: ใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
1: เย้ถึงแล้ว
5: พอดตากแล้ว
1: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
3: เฮ้ยเข็มทอง
4: เฮ้ย
1: ย่าแล้ว
4: เฮ้ยใครยังชั่ว
5: อ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
5: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
1: ้บินสตรอเบอรี่บอยของข้า
4: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้

0: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
1: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
0: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: ากกินเค้กแล้วก็พ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนก
1: ันได้ที่เฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาไปไหนอ่ะ
0: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม่เจอคร
0: ับ
2: พ
3: ่อเดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
4: ต้องคืนสิ
5: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
3: ก็พันหนึ่งความถูกต้อง
5: แต่เราเก็บได้ก็ต้อง
3: ไป
5: เอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอา
4: ไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไ
3: ปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมา
3: โอ้ยโอ้ย
0: ร้องเหรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่า

0: งพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
0: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จีระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผ ผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่

0: ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
1: ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาควันนี้เวลา 17:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่22 มกราคม 2569สิริอายุ100ปีพลเอกบรรจบบุญนาคเกิดวันที่10 ธันวาคม 2468ที่จังหวัดอุบลราชธานีบิดาและมารดาคือพระยาศรีธรรมศกกราชปิ๋วบุญนาคและคุณหญิงเจียนศรีธรรมศกกราชเจียนบุญนาคด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีโอกาสได้ไปศึกษาหลักสูตรโรงเรียนทหารช่างชั้นผบ.ร้อยและหลักสูตรการประปาที่ฟอร์ดเบลวัวรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมื่อรับราชการแล้วยังได้ศึกษาวิชาทางการทหารชั้นสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่37และโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาและวิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรเร่งรัดชุดที่11เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถตลอดชีวิตการทำงานพลเอกบรรจบบุญนาคเป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดในปี2520มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชองครักษ์เวรและในปี2535ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงอรนุชบุญนาคมีลูก2คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่5มิถุนายน2569เวลา 14:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะแบนคอฟกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โดยมีนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดง Window Display ภายใต้แนวคิด The Wholesome Taste of Thai ที่ประดับตกแต่งหน้าต่างจัดแสดงสินค้าบริเวณด้านหน้าอาคารห้างสรรพสินค้านี้ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าหรูภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลในวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เป็นตำแหน่งที่ตั้งหรือโลเคชั่นที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อนำเสนออาหารไทยในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นช่วงที่อาหารในรั้วในวังเริ่มมีการประยุกต์และแพร่หลายให้คนได้ลิ้มลองรสชาติกันมากขึ้นจัดวางตกแต่งด้วยผนังลายไม้ประกลบ้านไทยริมน้ำที่มองเห็นวิววัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครจัดชุดอาหารไทยและตกแต่งด้วยงานประณีตไทยจากนั้นเสด็จไปยังบริเวณพื้นที่กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและสาธิตการทำอาหารไทยทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกและกลุ่มเซ็นทรัลจัดขึ้น

0: ระหว่างวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของอาหารไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางมาประเทศไทยโดยเฉพาะในมิติการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกและเสริมศักยภาพแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดต่างประเทศจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมชุดไทยสุวรรณภูมิเป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์ทางโบราณคดีและศิลปะอันโดดเด่นในยุคสมัยต่างๆในประวัติศาสตร์นำเสนอผ่านเครื่องแต่งกายโบราณพร้อมกับทรงสาธิตการประกอบอาหารไทยเมนูยำส้มโอสไปซี่โปมิโลสลัดและลาบหมูสไปซี่มินช์พ็อกสลัดเป็นเมนูอาหารไทยที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีสรรพคุณทางยาเช่นขิงใบมะกรูดตะไคร้สะท้อนสินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดีซึ่งนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์มีความนิยมในการเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยและชื่นชอบการรับประทานอาหารไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคม2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว 113,878 คนแล้วว่าตลาดเนเธอร์แลนด์เป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีคุณภาพติดอันดับ1ใน10ของประเทศในภูมิภาคยุโรปที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนประเทศไทยมากที่สุดมีจุดหมายปลายทางยอดนิยม5อันดับได้แก่กรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีกระบี่เชียงใหม่และภูเก็ตมีกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมนอกจากการรับประทานอาหารไทยแล้วยังมีกิจกรรมชายหาดและเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เข้ามาเที่ยวประเทศไทยจำนวน 259,455 คนภายในสิ้นปี2569นี้กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการสาธิตการทำอาหารไทยจัดขึ้นรวม3วันระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวเนเธอร์แลนด์ได้ลิ้มลองอาหารไทยควบคู่กับการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทยเพื่อเชื่อมโยงรสชาติสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวจริงในประเทศไทยในอนาคตภายในงานยังมีบูธผู้ประกอบการและพันธมิตรร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของไทยได้แก่บริษัท Blue Elephant กรุงเทพจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรปและตัวแทนบริษัทนำเที่ยวเพื่อร่วมส่งเสริมการรับรู้และสร้างโอกาสทางการตลาดที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาสู่ประเทศไทยการจัดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในพื้นที่แรกณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสู่การสร้างอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยและประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางและรักษาการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรปให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลกัลยาณวงศ์บริษัทเจริญกิจออโต้กลาสจำกัดนายประชันเมฆะและคณะและบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพปูรณารามวัดนายมวนารามวัดนาเลาะวัดกู่แก้วสามัคคีวัดเขื่อนอุบลรัตน์วัดสะโอภาวาสจังหวัดขอนแก่นวัดโพชัยวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิและวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา วลา 14:30 น.บริษัทเอกอินทราฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดโรงเรียนอนุบาลราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีจังหวัดราชบุรีนายธนชัยมีโชคและคณะและคณะหลักสูตรเวลา 17:00 น.คณะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่23สถาบันพระปกเกล้าบริษัท PT Intertrade จำกัดคณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5บริษัท Benz Stilter Thailand จำกัดและมูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยชิมพลีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีวัดท่าเกวียนวัดศรีเขตนันทารามวัดละหานจังหวัดนนทบุรีวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนและวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีต่อเนื่องอาทิบริษัท MTK Pro จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มุ่งเน้นการพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรมไปพร้อมๆกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้แก่ราษฎรในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าภายใต้หลักการมีแหล่งอาหารมีที่อยู่อาศัยมั่นคงและมีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เมื่อวันที่5 มิถุนายน 2569ณบริเวณลำห้วยนาคราชตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้กำจัดผักตบชวาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสถานที่ให้สะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพื้นที่

สาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดต่อส่วนรวมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณวัดป่าสุวัฒน์บ้านดอนงัวตำบลโพคาดอำเภอทวัดบุรีนายพิชัยยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยนำข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัดป่าสุวัฒน์เพื่อเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีด้วยหัวใจโดยมีพระราชประสงค์ให้ทุกภาคส่วนมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทำประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

0: ลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสร็จแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระกัน

0: ราคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่จ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งานที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงนอนแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจทียิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ

0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
3: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

กันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดี๋ยวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ

0: ้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
2: อ๋ออะไรเหรอ

0: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปิ้นจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรเราแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นหรือบริษัทการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
0: การที่เขามีความสุขในการทำงาน

ทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผม
1: ก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
2: จังหวัดระยอง
1: อีกทีนึงอีกทีนึง
2: จังหวัดระยองระยองได
1: ้แล้วเดียว
2: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
2: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
2: ไอ้ยา
1: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
2: ่
1: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
2: ่
1: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือกันแล้วกัน
2: พูดเปรยพูดเปรยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
1: แล้ว
2: มาดูแล
1: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
2: สวัสดี
1: ครับขออนุญาตบุกบ้านฮะพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
3: ไม่อะไม
1: ่ไม่ปกติ
2: ไม่
1: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
3: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
1: ตู้เย็นไซส์ใหญ่มากสูงจังเลยพิเศษ
3: ฐานยกขึ้นมา
1: อ๋อฐาน
2: มีเก้าอี้ด้วย
1: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติ
2: แ
1: ล้ว
2: คือหนีขึ้นไปแล้วเลย
1: ปกติมันท่วมเหรอ
3: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
1: เยอะเลย
3: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
1: อุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบงมีบัวอะไร
3: ใช่ค่ะ
1: หลุดด้วย
3: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
1: เชิญเชิญตามมาก็ตามมานะ
3: เชิญค่ะ
1: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
3: นี่
1: โอเค
3: หลุดล่อน
1: นี่คือ
3: นี่ค่ะ
2: บัวเก่า
3: บัว
2: เก่าที่เราพูดถึง
3: ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
1: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
3: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
1: มากอ๋อโอเค
2: หลุดง่ายเลย
1: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบัวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
3: ดี
1: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
3: โอเคค่ะ
1: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ๋อลงอยู่ข้างล่างอ๋อ
2: รอไว้ตรงน
1: ี้อ๋อรอไว้ตรงนี้รู้นั่นแหละกล้องแบบใช่ตรงนี
2: ้
1: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
2: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
1: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละนะต้องไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วอาจจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
2: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
1: เท่สุดเลย
2: เข้าไปดูข้างในกัน
1: ป่ะวันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
4: เป็นบัว PVC
1: PVC ใช่
4: แล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่าย
4: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
1: เจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
4: ใช่แล้วค่ะ
1: ดูราคาเป็นไง
4: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
1: เฮ้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพรั่งเลยเต็มไปหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกพื้นกระเบื้องหยาบนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้าน
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือไม่ให้มันเห็นว่ามันม
2: ีร่องมีช่องว่างอยู่ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องมีระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพ
1: ื้
2: นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: โอเค
2: แล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตาม
1: ผนังนึกภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอ้ตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล
2: ้
1: วถูชิดผนังปั๊บมันก็แกะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนังและจะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันมากดีกว่าวัสดุหน่อยว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
2: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเค
2: ไม้
1: เทียม
2: ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึงแล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเคอ
2: ันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
2: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
2: ใช่
1: เป็นแบบบัวทำเป็นบัว
2: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
3: มันมีวัสดุหลากหลาย
2: เยอะมากค่ะ
3: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้

0: อะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกโบว์ PVC ซึ่งเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
0: ตอนนี้นิยมที่สุดคือโบว์ PVC
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มันดีกว่าโบว์อื่น
1: จริงๆโบว์ PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
2: ไม่มีมอดมากินแล้วเนี่ยดูสิ
1: ใช่แล้วก็พวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดวนน้ำได
2: ้
1: ค่ะ
2: อันนี้เล่าสู่กันฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
1: ใช่ค่ะ
2: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้นหนึ่งติดพื้นเนี่ย
1: ใช่
2: แล้วมันมีความตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
1: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมา
2: ก็น่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้ขอใช้ไม่ได้แต่ว่า
1: ให
2: ้ใช้ในโซนแห้ง
1: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
2: ถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มีบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
1: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
2: อ๋อ
1: จะเป็นความ
2: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ของพี
1: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ3นิ้วแล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
2: 4นิ้วใช
1: ่ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
2: ี
1: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็2เซน
2: โอ้2เซนก็มีหนาๆนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
1: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่
2: าง
1: น
2: ั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะตัดขอบเทราดเนาะ
1: ใช่
2: ไม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
1: น
2: ี้
1: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
2: ครับ
1: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
2: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดูได้ครับ
1: ได้แล้วค่ะ
2: โอเควันนี้ก็จะใช้เป็นบัวอะไร
1: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
2: ระ
1: ยองนะคะจะเป็นบัว PVC
2: PVC อย่างที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่ไหมทนทานน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเลย
1: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
2: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทำงานง่าย
1: สะดวก
0: แล้วก็ให้เลือก
1: โดนน้ำได้ผูกไม่กิน
2: ผูกไม่กินโดนน้ำได้
1: ใช่
2: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
0: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
1: ัน
2: ก็จริงราคาเป็นไงอ่ะ
1: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
2: เอ้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
2: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
1: ใช่ค่ะ
2: แห้งแล้วแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือตาตะปูมันก็จบในตัวมันอ่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้วย
1: ด้วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
2: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านคุณกุ้งกันดีกว่า
1: ได้ค่ะ
2: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยบัวพื้นบัวผนังนี่เขาติดตั้งยังไง
1: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
2: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกกระ
1: ดาษมันจะทำลายสีเลยประมาณนั้นค่ะและจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยตรงนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
2: โอเค
1: ค่ะตัววัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้าเท่า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
2: ตอนนี้กาวตะปู
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพิวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกซีแลนซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูตามหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: องเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้โหนี่เทททาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับ
3: 1 2
1: เดี๋ยวแค่ขยับอ่ะ

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ำมันก็จะเกิดการบวมน้ำพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ไหมครับคุณธนสาครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้ว
2: อุ้ยหลายวันแล้ว
1: มาอยู่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
1: เออ
2: ประมาณ
1: ยังไงมันคือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
1: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่อ
1: ม
2: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไร
1: มันยุ่ย
2: ต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรามาทำ MDF มันดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับ
2: ม
1: ันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
2: หรือที่เปียกใช่ครับ
3: มาเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษเศษไม้อะไรพวกนี
3: ้
1: ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเดินหายใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนเออไปหาหมอแกจะไปหาหมอโอ้โหแล้วทำทุกทุกอยู่
3: ทำยังไงเอ้า
1: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่ระบบทางเดินหายใจต้องไปหาหมอเนี่ยเออนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที
3: ่
1: อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ
2: ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได
1: ้ครับ
2: ฮะ
1: โอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็ทาสี
3: ใหม่ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็จ
1: ะมีขาใหม
2: ่ขาใหม่เรา
1: จะรูปแบบเป็นไงครับรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
3: แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: ของเยอะมากด้วย
3: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัดฐานอ๋อ
1: คือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่แล้วก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรคือหรือของ
2: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะทั้งหมดทั้งบ้านก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได้ยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
3: ค่ะ
1: ไม้ประสาน
2: ไม้ประสาน
1: สุดฮิตของเรา
2: ใช่ครับสุดฮิตเลย
1: แ
2: ล้
1: วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่แพง
1: ใช้ตลอด
3: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
1: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองแล้วส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
2: ตะปูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่

0: มาดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โอ้นี่คือเดี๋ยว
1: ฮะ
0: อันนี้คือพี่เอามาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปลือกชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
2: หนักตัวได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผูกง่าย
2: ๆไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
2: ้
0: และไอขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
2: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เททาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
1: ทาเสร็จแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
1: ้เก็บน้ำเคาน์เตอร
0: ์กี่เซนนะนี
2: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีนใช่แล้ว
2: ปีน
0: ขย่ง
1: เพราะบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้ถ้
1: าสูงกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์เอ้ยชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว์
2: ธรรมดา
0: ตู้โชว
1: ์ตู้โชว์
2: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โห
2: เขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
2: ได้
0: แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
2: ใช่ครับ
0: อย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันมันคานอ้อยอย่างเงี้ย
2: โอ้โหเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เ
2: นี่ยไอ้ตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
1: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
2: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
2: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: เดี๋ยวค่อยขยับเอา
1: ของพี่สาวต้องเดินไหม
0: ได้เดี๋ยวนะ
1: นิดเดียวนิดเดียวหนึ่งเซนสองเซนโอเคพอแล้ว
0: พี่ไปลองไปเดี๋ยวแล้วก็สไลด์ครับ
1: ได
0: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรงี้ก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรอย่างนี้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมาก
1: นี่ก็ยังใช้งานได้อยู่
0: ถูกต้องถ้ายกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่ในวันน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการใน
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช้คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: เอ้าบางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาไงแล้วบ้านเขา

0: หนังลาวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เ
1: ออใช่มั้ยใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกับอาทิตย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านอําเภอเป็นบุ๊คช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ TV

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่า
องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับและยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดเนี้ยมาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เล่นมุกขึ้นบินสุวรรณภูมิแม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศ
4: เฮ้ย
3: โอ้โหเฮ้ย
4: เฮ้ยซากุไร
3: ซามูไร
4: อ๋อซามูไร
3: เฮ้เห็นข้าเป็นซากุไรไขควงไม่ได้นี่ท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้าเมย์ไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชงซูชิข้าก็จัดให้ได้นะ
4: หญ้าอร่อยคร
3: ับ กินหญ้าก
4: ินหญ้า
3: เ
4: ฮ้ยไม่ใช่มาถอนหญ้า
3: คนเลยมานั่งกินหญ้า
4: ครับ
3: เอางี้ผมต้องถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
4: อยากได้ใช่ไหมครับ
3: ที่นี่
4: เอาสีอะไรครับ
3: มีสีหลายสีเหรอ
4: หลายสีครับ
3: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
4: หลายร้อยสีเลยครับ
3: ว้าว
4: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
3: แน่ใจพาไปดูใช่ไหม
4: ได้ครับพาไปดู
3: รีบพาไปเลย
4: ครับเชิญซากุไรครับ
3: ซากุไร

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันมาถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
0: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
1: ท่านทำอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมอะไร
0: เป่าถุงพลาสติกครับ
1: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
0: ถุงก๊อบแก๊ปอะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อบแก๊ปขาย
0: ใช่
1: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช
1: ่เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามแล้วก็มาปลูกดอกไม้อย่างนี้เหรอ
0: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
1: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
0: ถูกต้อง
1: ติดต่อได้หมดนะ
0: ได
1: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
0: ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
1: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเราม
0: ันลดลง
1: ก
0: ำไรน้อยลง
1: อันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการรุ่นท่านแล้ว
0: ก็ด้วยกันครับ
1: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
0: ใช่
1: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่าเฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอ
0: แปลก
1: รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
0: แปลกครับ
1: แปลก
0: ปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
1: ทั่วทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม้
0: ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
1: แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท่านจักรพรรดิ
0: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่

0: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
1: ใช่ครับ
0: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
1: ใช่
0: มันเริ่มต้นยังไงตอนของเราเนี่ย
1: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทำซ้ําเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยใครเค้าก็ทํากําไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอะของล้นตลาด
0: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทําธุรกิจมาก่อน
1: ครับ
0: เราพอจะรู้คีย์ของความสําเร็จ
1: ใช
0: ่ก็คืออย่าไปทําอะไรที่คนอื่นเค้าทํากันเยอะ
1: ใช
0: ่แล้วถ้าจะปลูกพืชทุกอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เค้าปลูกกันเยอะ
1: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เค้าปลูกง่าย
0: ๆ
1: เอาปลูกยาก
0: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพงๆ
1: ใช่
0: ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวท่านเนี่ยคือ
1: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
0: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเค้าไม่ปลูก
1: คนอื่นเค้าปลูกยาก
0: ปลูกยากก็นั่นสิอ่ะโจทย์มีอ่ะแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศอ่ะ
1: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
0: มันก็ปลูกยาก
1: ใช่
0: มันยากมากเลยนะ
1: ยากครับ
0: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
1: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
0: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
1: สุดท้ายก็ดีครับ
0: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
1: ้ใช่
0: ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
1: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
0: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
1: เยอะครับ
0: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงไหมมันทั้งขาย
1: ในตลาดเขามีขึ้นลงครับ
0: แสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
1: ใช
0: ่จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
1: ก็หลายล้านครับ
0: เฮ้ยปลูกดอกไม
1: ้ครับ
0: ประจำราชวงศ์ที่คุณแต่ทำรายได
1: ้เป็นล้าน
0: ว้าวอยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเรามาอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามโอ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้างโอ้ยน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยแหละครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันนะแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้ฮะรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรัลเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาเขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นชัยทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นชัยผักชี
1: เอ๊ะ
2: ไม่ใช่
1: เออจะพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้คือเด็กๆใ
2: ช่ยังไม่เป็น
1: เด็ก
2: ๆยังไม่ดอก
1: โอ้ยเดี๋ยวขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
2: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทำปลูกเป็นเม็ดกันชำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
2: ต้นแม่พัน
1: ธุ์เด็ดยอดเข้ามา
2: ใช
1: ่แล้วก็มาปักเลย
2: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
2: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นหนึ่งมีสักกี่ยอดที่เด็ด
2: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
1: ผมแสดงว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยเรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
2: ี้แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มาพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
2: ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
2: ครับ
1: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาละ
2: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วครับ
1: 3-4 เดือนทิ้งเลย
2: ต้องปลูกใหม
1: ่เขาช้ำนะ
2: ใช่เขาแก่แล้ว
1: แก่แล้วเด็ดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
2: ก็สัก20วัน
1: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
2: ครับ
1: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันใช้เยอะ
2: ใช่
1: ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
2: ถูกต้อง
1: แยก
2: ครับ
0: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันเพาะกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
2: แม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
1: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อนๆ
2: ใช่
1: ผลผลิตเขาถึงจะได้ผลผลิตดี
2: ครับ
1: ดอกจะได้สวย
2: ใช่
1: พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
2: ่ประมาณ100ไร่ครับ
1: ท่านปลูกดอกไม้100ไร่เหรอ
2: ครับ
1: โอ้โหมันถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
2: ใช่
1: โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธุ์
2: ใช
0: ่ลงในการเพาะกล้า
2: เพาะกล้าก
0: ี่พอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
2: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
0: 15วันมีรากใช้ได้แล้ว
2: ใช่
0: แล้วก็มาลงดิน
2: ใช
0: ่ตะข่ายนี่นะเอออันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันรู้อ่ะ
2: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
0: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
2: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
0: เราก็จะได้มีบล็อกเรียงกันมาเลย
2: ใช่
0: อ๋อก็จะสวยงาม
2: ครับ
0: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
2: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
0: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
2: ้ครับ
0: ถ้าดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
2: ครับ
0: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
2: ใช่
0: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
2: ใช่อ๋อ
0: ก็จะประคองเข้าไป
2: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
0: ถ้าหักนี่จบเลย
2: ครับ
0: จากตรงนี้เองเนี่ยลงกล้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอก
2: และ
0: พ
2: ร้อมขาย3เดือน
0: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
2: ้ครับ
0: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดก็ตัดออกทั้งหมดเลยไหม
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
0: ก็คือตัดออกเลย
2: ครับ
0: ตัดแล้วก็เตรียมดินใหม่
2: ใช่แล้วก็
0: ปล
2: ู
0: กใหม
2: ่
0: แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกค่อยปลูกนี้ปลูก

0: พราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
1: ใช
0: ่สารอาหารของเขาหลักเขาชอบแบบไหน
1: หลักๆที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกมขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
0: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
1: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
2: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะเป็นดินที่โปร่งเพราะตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกรบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนักเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของPH นะครับค่า PH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ6.5 นะครับซึ่งเป็น pH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดีทุกที
1: ่ครับ
0: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
1: ใช่
0: 3 4เดือนเรา
1: บำรุง
0: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
1: ใช่
0: อยากดูที่ตัดได
1: ้อืม
0: พาไปดู
1: ได้ครับ
0: เอ้ยแต่
1: นั่งลุกไม่ขึ้น
0: ไม่ขึ้นมันตึงอะดิในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที
1: ่คลาน
0: ไปแล้วไปเจอกันปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันธุ์คือพันธุ์ดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับว้าเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามมากเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเฉพาะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ทำยังไงไม่ยากครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวม
1: ัน
2: เป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงก็ต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อ๋ออย่างนี้เลย
2: ครับ
1: อันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชว์อันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ
2: ้
1: ยมันง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้ามันยากนักยากนะโกหกข้าทำไมอ่ะ
2: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวโกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิดง่ายแล้วยากตรงไหน
2: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: แต่ว่าของเรา

0: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปี
2: เ
1: ออวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
0: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
1: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
0: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
1: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นอากาศเอ๊แดดเนี่ยมันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
0: ใช่
1: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
0: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
1: แล้วหลอกเขายังไง
0: เอาหาพลาสติกดำคุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
1: ยังไงยังไง
0: ก็
1: รายละเอียดหน่อย
0: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
1: เป็นโครงเหล็กตัวยูมาอย่างง
0: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
1: ตลอดแนวเลย
0: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
1: มันก็จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
0: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
1: เออ
0: ปรากฏว่า
1: ดีกว่า
0: หลอก
1: โดนหลอก
0: โดนหลอก
1: เนี่ย
0: หลอกทั้งคน
1: ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็เฮ
0: ้
1: สมน่าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: ออย่างงี้เออแล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
0: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงเฉยสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
1: แล้วไม่อบเหรอ
0: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
1: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
0: ใช่
1: เท่านั้นเองไม่คุ้มช่วง5โมงก็ได
0: ้ครับ
1: การทำงานก็สบายยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างว่ากันเถอะ
0: ใช่
1: นี่คือยากของเขา
0: ครับ
1: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
0: ก็โรคแมลงนะครับ
1: โรคแมลง
0: ใช
1: ่ควบคุมเขา
0: ควบคุม
1: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบญจมาศที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
0: เพราะเจอทุกวัน
1: หมายถึง
0: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
1: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
0: ใช่สวยทุกครั้ง
1: แล้วมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเราแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
0: ดอกไม่ใช่
1: ดอกดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
0: ก็ทนครับ
1: ทนกว่า
0: ไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
1: เหรอ
0: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อยนาน
1: โดยทั่วไปเขากี่จับไปปักแล้วกี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
0: ก็อาทิตย์นึงของเรานี่เกินอาทิตย์ครับ
1: อ๋อแล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหน
0: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
1: โครงการหลวง
0: ใช่
1: ว
0: ้
1: าวเฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
0: ใช
1: ่เอ้ยน่าสนใจมากแบบนี้ เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่า
0: ได้เชิญครับ
1: จะรู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างถ้าข้าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างได้ป่าวอ่ะ
0: ได้ครับ
1: เอาไปดิโอ้แบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเคล็ดลับอะไรที่เอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
0: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย เราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
1: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
0: ครับ
1: ส่วนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
2: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี
1: ้อันนี้คือโซนปลูกดอก
2: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธุ
1: ์โซนปลูกแม่พันธุ์ก็ได้แยกไว้
2: ใช่
1: ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
2: ่ก็สัก 70%
1: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
2: ครับ
1: แม่พันธุ์ไว้พื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
2: ์30
1: 30ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
2: ครับ
1: 30%ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
2: แม่พันธ
1: ุ์แม่พันธุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดี
2: ครับ
1: แล้วเรื่องคนงานล่ะ
2: ครับ
1: เรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
2: ่ประมาณ40คนครับ
1: 40คนคนงานนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันไหมว่าใครทำหน้าที่อะไร
2: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
1: เหมาปลูก
2: เหมาปลูก
1: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
2: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
1: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
2: จำนวนที่เขา
1: ผลผลิต
2: ผลผลิตเขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
1: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์
2: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเงี้ยเขาขยัน
1: ตั้งใจ
2: อ
1: ย่างไรถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
2: ใช
1: ่นี่คือ
2: กลวิธี
1: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างมันแรงงานแบบนั้นแต่ว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
2: ใช่แ
1: หม
2: ทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
1: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
2: ครับ
1: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
2: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2คน
1: 2คน
2: 2คนตั้งแต่ปูจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
2: คือตามสบายเขา
1: ทั้งสองคนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
2: ใช
1: ่รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
2: ไม่ครับเราจะมี
1: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
2: ทีมทำ
1: ทีมได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่ของเขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการจนตัดเสร็จ
2: ใช
1: ่และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ของเขา
2: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
2: เราจะมีแท้งน้ำเป็นน้ำบาดาลครับ อยู่ข้างบนแท้งใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
1: เป็นสายยาง
2: เป็นทับเป็นสายยาง
1: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บก็เสียบสายยางเขาเดินฉีดไปที่รถของเขา
2: ครับ
1: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบญจมาศ
2: ครับ
1: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
2: นอนช้อนใบ
1: นอนช้อนใบ
2: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆใน3อย่างน่ากลัวที่สุด
1: นอนช้อนใบมายังไง
2: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันแมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาจะกินใบเน่ายุ่ยเยอะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแหละใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
1: ไม่แข็งแรง
2: ไม่แข็งแรง
1: อันนี้คือหนอนชอนใบ
2: ครับ
1: มี
2: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟ
2: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟเนี่ยจะกินดอก
1: กินดอก
2: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเตี้ย
1: อ
2: ีกอย่างนึงคือเชื้อราเชื้อรานี่ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
1: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
2: ก็
1: ใช้ยาฆ่าแมลง
2: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
1: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
2: ครับ
1: ทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
2: ก็ทดลองครับ
1: ทดลองเอา
2: อันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเค
1: มันได้ผลข้อมูลมาจากไหน
2: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้างต
0: ลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆ นะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศ

0: เองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบนจามาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียก็ตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะครับ
1: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมต้านที่ผ่านมาม
2: ีครับ
1: ยังไง
2: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยเงี้ยเพี้ยวไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆเหมือนกันโอเคเราจัดการได้เราทำงาน
1: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
2: ครับ
1: ล่อแมลง
2: ล่อแมลง
1: ล่อยังไงแมลง
2: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท
1: ์
2: ล่อแมลงพอแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
1: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
2: ใช่โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
1: ปีที่สูญเสียตอนนั้นทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
2: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท
1: ้อ
2: ก็เสียแล้วก็ทำใหม
1: ่เพราะยังไงก็ต้องปลูก
2: ใช่ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพครับ
1: เอาก็ท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
2: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะ
1: อ
2: พอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
1: ื้อไปส่งไม่ได้ไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้เข
2: ้
1: าไปส่งก็ไม่ได้
2: ใช่เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
1: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกรุงเทพอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
2: ่ยังมีอยู่ครับ
1: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
2: ใช่
1: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
2: ใช่
1: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
2: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
1: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
2: ก็พอครับพอได้อยู่
1: พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
2: ครับ
1: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะแต่ในมันเต็มพื้นที่อยู
2: ่ครับ
1: โอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กแต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มี

0: ความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตั๊กจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อาจจะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้นานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี้
2: ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
1: เรียนถูกเรียนผิด
2: ครับ
1: ทุกอย่าง
2: ครับ
1: อ๋อจนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
1: ที่นี่ปีที่10แล้ว
2: ครับ
1: ว้าแสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อย
2: ๆใช่ครับ
1: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
1: ลูกค้าร้านดอกไม้
2: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
1: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร่
2: ใช
1: ่ใส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมง
2: ใช่
1: เขาก็ไปรับที่ท่ารถ
2: ใช่ครับ
1: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
2: จะสะดวกมาก
1: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆอยู่แล้วอย่างงี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
2: แล้วก็อีกส่วนนึงก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
1: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี้
2: ส่งไป
1: มารับซื้อที่สวน
2: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
1: แล้วราคาดอกเหมือนกันไหมอ
2: ะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
1: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
2: ใช่ครับ
1: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
2: ใช่
1: แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
2: ก็มาเอาเอง
1: มีไหมมารับไปขายต่อ
2: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
1: พวกพ่อค้าแม่ขายงี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงก็ถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
2: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
1: ไปหาเขาที่ร้านเลย
2: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
1: เอ
2: าเขาใครก็ไม่รู
1: ้
2: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
1: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องขวาเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
2: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโลกคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
1: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันเกาะมาใครอะไรยังไง
2: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
1: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
2: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไร
1: ก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
2: ก็มีบริการให้เข้าประชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
1: 20บาท
2: ครับ
1: จะไปได้อะไร20บาท
2: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให
1: ้
2: ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
1: ต้นละ20เหมือนกัน
2: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
1: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
2: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับธันวาคมกรกฎาคม
1: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาวมาเลยสวยสุดตอนนั้นแต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
2: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
1: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
2: ใช่
1: ท
2: ุ
1: ก
2: วัน
1: ครับ
2: 365วัน
1: มีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมเต็มอะไรอีกไหม
2: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูก

0: พืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
1: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยายได้นิดหน่อยจนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ก็ไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจักรพรรดิอ่ะ
0: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
1: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
0: ้เสกได้ครับ
1: เสกได้เหรอเฮ้ยโ
0: อ้มาแล้วขอบคุณคร
1: ับ ไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
0: โอ้ขอโทษ
1: เ
0: ข้าใจผิดเชิญคุณซากุไรครับ
1: ซามูไร
0: ซามูไรแฮ่ช็อตที่3แล้ว
1: นี่ก็ขยันเล่นซากุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ควงเอ้าดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
0: เดี๋ยวตังครับ
1: เฮ้นี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
0: ชักดาบ
1: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
2: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะ
ชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยาย

ผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อ8สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

บ้านบัวหรือบ้านดอกบัวหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาและป่าไผ่อันเงียบสงบในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่นี่คือหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผู้มาเยือนและมีคนมาดูงานไม่ขาดสายแต่กว่าที่ชุมชนจะพัฒนามาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

สวัสดีครับสื่อค้ำทศครับทศพลทศพิมพ์ครับอาชีพเกษตรกรครับอยู่บ้านเห็ดหน้าครับอยู่อยู่ที่อำเภอบัวไร่จังหวัดนครราชสีมาครับเริ่มเห็ดเกษตรอินทรีย์ครับเพิ่งเริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มเรียนรู้ที่บ้านบัวนี่น่าสนใจว่าได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับแล้วก็จะได้เอาความรู้ที่มาเรียนรู้ในเถื่อนนี่ครับไปปรับใส่ในพื้นที่เจ้าของครับ

0: นับว่าเป็นโชคดีของทศพลที่เย็นวันนี้จะมีตลาดนัดที่กลางหมู่บ้าน
1: ข้าวที่นี่ตลาดต้องชมครับเออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างกะครับ
2: เรามี
1: เอากินก่อนเอาไปทำอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอมันคืออะไรอ่ะแม
2: ่ดอกตาล
1: ดอก
2: คนเมืองเหนือเขาเรียกดอกตาล
1: เออแปลกกินสดเหรอหรือไปลวกไปอะไร
2: ไปลวก
1: เออนี่ไม่เคยกินหยิบต้มก็น่าจะเหมือนกันมันฝาดๆด้วยอ่ะนั่นลิ้นต้มๆกินตลาดมีเฉพาะวันศุกร์นะครับตลาดต้องชนวันนี้ผมโชคดีมากเลยมาบังเอิญมาเจอตลาดพอดีเลยไลเบอรี่ใช่ไหมครับอันนี้ล่ะไม่มันเหมือนกันเลย
3: ข้าวลืมผัว
1: ข้าวเหนียว
3: ข้าวเหนียว
1: กินแล้วลืมผัวเลยที่บ้านขายแพงกว่านี้เยอะเลยอันนี้ถ่ายถูกมากเลยแต่อินซีด้วยครับนี่ผมรู้จักเนี่ยบ้านผมเรียกเทาแม่นบ
2: ่
1: คือกันบ่แม่ขายทงเท่าไหร่พอดีผมซื้อหมดแล้วตัง
4: ค์เขาไม่กินกันมันมีแฉมนี่
1: อ๋อนี่มีชีวิตโอ้ถ้าวันพระจะไม่กินเพราะว่าถือว่าเป็นการฆ่า
4: ไง
1: นี่ใช่ไหม
5: น
1: ี่
5: ใช่ไหม
1: อ๋อความรู้ใหม่นะนี่ไม่รู้บ้านผมนี่กินทุกวันเลย
0: ชุมชนในภาคเหนือมองด้วยตาอาจจะไม่แตกต่างกับชุมชนในภาคอีสานของทศพลแต่สิ่งพิเศษที่แตกต่างออกไปคือวิถีการเกษตรที่ถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
1: ข้างหลังนี้เป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดเลย
6: ครับพื้นที่ที่นี่ก็มีอยู่ประมาณ 1,000 ไร่ก็จะทำเป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดปัญหาเนาะที่ในหมู่บ้านเนาะ
1: ครับ
6: เมื่อปี32เนี่ยมีคนไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล1คนแล้วก็ต้องการเลือดก็ส่งคน10คนไปบริจาคเลือดปรากฏว่า10คนที่ไปบริจาคเลือดเนี่ยเลือดที่ใช้ได้แค่คนเดียวคือจากปี32ถึง40เนี่ยในชุมชนก็มาทำโครงการคือลดละเลิกด้านสารเคมีทำอยู่8ปี8ปีนี้จาก 90% ลดเหลือ 70% 70% ลดเหลือ 50% ลดเหลือ 30% จนถึงปัจจุบัน
0: จากปัญหาสุขภาพสู่การแก้ไขโดยทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมวันนี้บ้านบัวกลายเป็นชุมชนที่ปลูกข้าวอินทรีย์กันทั้งหมู่บ้าน
1: ครับตอนนี้อยู่ที่ฐานแปรรูปข้าวอินทรีย์ชีวภาพครับที่นี่เจ๋งมากครับมี QR code ให้เราสแกนดูรายละเอียดของฐานเรียนรู้ต่างๆด้วยนะครับโอ้ลงสีใหม่เลยนะครับใหญ่มากเลย
6: นี่จะสีได้ชั่วโมงละ1ตันตรงนี้เราจะสีข้าวส่ง
1: สีสำหรับแปรรูปแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ของชุมชน
6: เราจะรับซื้อแพงกว่าท้องตลาดไปกิโลละ2บาทถ้าท้องตลาดซื้อกิโลละ15สากลตรงนี้ซื้อ17บาท
1: การรวมกลุ่มทำนาอินทรีย์เรานี่มีปัญหาอะไรไหมคร
6: ับ ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะเอาจุดประเด็นที่สารพิษในเส้นเลือดอยู่ในร่างกายของเรามานั่งคุยกันบอกว่าถ้าเราไม่หยุดจากปี32มาถึงปัจจุบันประชากรเราจะเหลือเท่าไหร่ปรับเปลี่ยนปีแรกเนาะข้าวที่เราได้500กิโลต่อ1ไร่อ
1: ่
6: ะมันจะลดลงประมาณ300จะมีปัญหาเลยแต่ว่าเราลดรายจ่ายเราก็ใส่ปุ๋ยหมักของเราไปเนาะปีที่2ปุ๊บเนี่ยกระเตี้ยงขึ้นมาปีที่3มันก็เท่าเดิมละเราต้องดึงเอาสิ่งแวดล้อมกลับมาแล้วก็คุณภาพชีวิตคนและน้ำกลับมาก็ผมใช้เวลานะจากปี32เนี่ยมาถึง45กว่าจะนั่งคุยกันได้นะเริ่มจาก15ไร่50ไร่ลงไปถึงข้างล่างเลยเครื่องยิงสี
1: เพื่อ
6: นี่นะข้าวหอมมะลินี่นะ
1: ครับอ๋อมันจะมีขาวๆเป็นเหมือนข้าวเหนียวปนอยู่ใช่มั้ย
6: ข้าวเหนียวปน
1: มันมีสีที่ไม่เหมือนชาวบ้าน
6: ต้องยิงตัวนี้ออก
1: โอ้มันไฮเทคมากเลยนะครับประทับใจมากนะครับทึ่งแล้วก็อิจฉาเค้ามีโรงสีใหญ่แล้วก็ทันสมัยการสีข้าวเค้าเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ผมเคยเห็นมา
6: ระบบสัมผัสน
1: ี่
6: นะ
1: อ๋อมันเป็นทัชสกรีนมันมีขั้นตอนที่ละเอียดมากแล้วก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพนี่ครับนี่เป็นถึงขั้นบรรจุพันธุ์แล้ว
6: ครับต้องมีการบรรจุนะเพราะว่าถ้าไม่บรรจุปุ๊บเนี่ยข้าวนี้จะอยู่ได้ประมาณ15วันถึง20วันถ้าเราอาจสุญญากาศตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอยู่ได้2ปี
1: ครับเขามีตลาดรองรับแล้วมีกระบวนการจัดการผลผลิตที่มันต่อเนื่องอะครับ อย่างสมาชิกที่ปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจว่าเขาปลูกแล้วมีตลาดแน่นอน
7: ผมลองทำแล้วนะ
8: เอาอันนี้ออกนะครับเกะเทะเกะเทะ
7: ชิบแล้วก็จะมีตัวนี้สอดเข้ารูนี้พอเสร็จแล้วก็เด้งอัตโนมัติว้าวก็อัดพร้อมกันได้ทีละสองว้าวยอดเยี่ยมเจ๋งมาก
9: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างตอกลับชีวมวล
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อความคิดมาจากคนแก่คนหนึ่งนะครับ
7: ถังนี้ใช้ทำอะไรอะครับพ
10: ่
7: อ
10: เกิดก็มีถังของเขาเนาะ
7: อ๋อใช่
10: พัฒนามาประมาณ3ปีครับเปิดทีเมื่อตัวนี
7: ้เครื่องเป่าผมธรรมดาเนี่ยนะแค่นี้แหละ
0: จากหมู่บ้านที่ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคข้าวอินทรีย์ยังกลายเป็นสินค้าอีกหลายชนิด
7: ทำอะไรครับนี่อ่ะ
11: โอ้กำลังทำสบู่เจ้าสบู่ข้าวอินทรีย์
0: จากข้าวอินทรีย์ที่มีอยู่ผสมผสานกับความรู้จากหน่วยงานภายนอกกลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของชุมชน
11: อันนี้ข้าวอินทรีย์ที่ของหมู่บ้านแล้วก็มาปั่น
7: อันนี้เป็นผงเลย
11: ค่ะจะ
7: เ
1: ลยใส่เยื่อมีหอมมากเป็นสบู่เหมือนหอมน้ำนมข้าวนะครับมีการแต่งกลิ่นตามธรรมชาติว่ามีคุณภาพทีเดียวครับแล้วก็ขายได้ในราคาที่สูงด้วยครับเป็นผงข้าวอินทรีย์ครับตรงนั้นคือหัวใจคือเป็นเรื่องราวของเขาเลยครับ
7: นั้นแม่ใส่
11: อันนี้เป็นกลิ่น
7: แต่งกลิ่น
11: ค่ะแต่งกลิ่น
7: มันได้กลิ่นเลยอ่ะโชยมาเลย
11: กลิ่นน้ำนมข้าว
7: น้ำนมข้าวหอม
11: ค่ะนิดเดียว
7: นี่เป็นสีขาวถ้าผมอยากได้สบู่สีอื่นได้มั้ยแม่ใส่ข้าวเลียวลืมผัวก็จะเป็นสบู่ลืมผัวเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปหลังจากที่มันแห้งเสร็จแล้วเราก็มันก็จะมาเป็นรูปแบบนี
11: ้ใช่
7: เราทำมาจากข้าวอินทรีย์แล้วก็จะเป็นสบู่อินทรีย์แล้วนอกจากสบู่แล้วกลุ่มเราทำอะไรบ้าง
11: ต้องมีลิปแล้วก็มีแชมพูแล้วก็จะต่อยอดมาเป็นน้ำมันในโลชั่นกระดิ่ง
7: โอ้เจ๋งไงผมอยากทำลิป
11: ได้
7: แล้วกินได้ไหม
11: กินข้าวอินทรีย์มีสบู่อินทรีย์มีลิปอย่างเรียกเฮือกชาวบ้านลดรายจ่ายตอนนี้แล้วก็เพิ่มรายได้ได้อย่างไรจ้ะเฮือกชาวบ้านมันต้องได้ออกไปทำงานตั้งไหนหน่อยลูกหลานต่างเต้าหน้าอาจจะกลับมาอยู่ในบ้านมาสืบทอดมุมปัญญาท้องถิ่นของในหมู่บ้านนี่นะจ๊ะเนาะ
0: นอกจากสบู่แล้ววัสดุจากการทำนาข้าวยังกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่ง
9: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างตอกลับชีวมวล
1: เตาแกลบชีวมวลโอ้โหไม่น่าเชื่อมาเป็นความคิดมาจากคนแก่คนนึงอะครับ
7: เพราะเตาแกลบชีวมวลผมเคยเห็นที่บ้านผมนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนอันนี้เท่าไหร่อ่ะ
10: คนเรา
7: พ่อคิดเองเหรอครับเนี่ย
10: คิดเองครับ
7: อันนี้ถังนี้ใช้ทำอะไรอ่ะครับพ่อ
10: ตัวนี้บรรจุแก๊สแก๊สก็มีถังของเขาเนาะ
7: อ๋อใช่ใช่เอาแก๊สก็บรรจุแก๊สเอาแก๊สก็บรรจุแก๊ส
10: ครับ
7: ให้เต็มเลยไหมครับ
10: ให้เต็มเลยครับจะอัดให้แน่นๆ
7: เอาให้แน่นด้วย
10: ครับ
7: วิธีการทำให้มันแน่นนะครับ
10: ครับใส่ไม่กระทุ่งลง
1: จากแกลบดิบที่เราจะทิ้งในโรงนะครับปกติก็มีเยอะในแต่ละวันที่เขาสีข้าวอยู่แล้วเราเอามาใช้ในกระบวนการเผาหุงต้มในครัวเรือนเนี่ยก็กลายเป็นแกลบเผาแล้วเราเอาแกลบเผาตรงนี้ไปใช้ในการเพาะต้นไม้ใส่ต้นไม้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ครบไม่มีอะไรทิ้งเลยในชุมชนถือเป็นประโยชน์หมดเลยครับ
7: ก็แล้วตัวนี้คืออะไรครับ
10: คือไอ้กองไฟอุปกรณ์คือทำให้ไฟติดแกลบนั่นแหละครับ
7: นี่คือพัดลม
10: มันก็ไม่แรงเท่าไรหรอก
7: แรงเป่าผมเครื่องเป่าผมธรรมดาเนี่ยนะเป็นมอเตอร์เป่าก็ตัวนี้เป็น
10: เอาสวมเข้าตำแหน่งด้วย
7: อ๋อมีรูเข้าได้แล้วครับพ่อได้เลยครอบแล้วพัดลมตัวนี้เปลืองไฟไหมครับพ่อ
10: กินกระแสไฟแค่5วัตต
7: ์5วัตต์นี
10: ่5วัตต
7: ์คิดเป็นเงินต่อเดือนเนี่ยตัวนี
10: ้9บาท30สตางค์
7: ตัวนี้แกะเท่าไหร่อ
10: ันนี้3กิโลมาครึ่งหนึ่ง
7: 3กิโลก็เป็น1ชั่วโมง
10: อันนี้1ชั่วโมงครับ
12: พัฒนามาประมาณ3ปีครับต่อยอดมาเรื่อยๆที่ไหนไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขจากหนักให้เบาจากเบาให้เป็นรูปสวยขึ้นมาน
0: อกจากความคิดสร้างสรรค์จากเศษวัตถุดิบจากข้าวแล้วชาวบ้านดอกบัว ยังมีทรัพยากรสำคัญของหมู่บ้านที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มาจนวันนี
1: ้ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยครับกันไก่ได้เลยประดับได้ด้วยสวยมากครับ
6: หากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะโดนปรับ500 บาทนะ

0: ็นกฎเหล็ก
1: ชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
2: ขวาเบี่ยงมาเอาเส้นนี้ซ้ายซ้าย
3: ยากใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้ง

0: ไม้ไผ่เป็นของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติและคนรุ่นก่อนๆมอบไว้ให้กับชุมชนการนำมาใช้จึงต้องมีข้อกำหนดร่วมกันเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้อย่างยั่งยืน
1: ที่บ้านบัวหมู่ที่4เนาะมีป่าไผ่ลวกอยู่ประมาณ600กว่าไร
2: ่600ไร่เลย
1: 600กว่าไร่อยู่ในเขตพื้นที่สปก. 4.1
2: เราจัดสรรยังไงครับ
1: จัดสรรก็เป็นแปลงใครแปลงมันเขาก็จะมีหลักหมุดแต่เขาไม่ล้อมรั้วนะเขาจะรู้ว่าเขตของใครของมัน
2: แล้วเราตัดไปใช้ทุกวันทุกวันมันไม่หมดแล้วครับ
1: อ๋อไม่หมดครับที่นี่บริหารจัดการคือ1ที่นี่นะเขาจะไม่เอาหน่อไม้เนี่ยครับไผ่ลวกนะไปบริโภคเป็นอาหาร
2: ไม่กินหน่อ
1: ไม่กินหน่อหากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะหรือว่าไม้หนึ่งลำเนี่ยโดนปรับ500บาทนะ
2: เป็น
1: กฎเหล็ก
2: เป็นกฎ
1: เหล็กเลยผ่านเวทีประชาคมแล้วก็มีการบันทึกข้อความทั้งหมดแล้ว

0: พอเข้ามาในป่าไผ่แล้วมันเย็นมากแล้วเขามีการบริหารจัดการป่าไผ่ได้สะอาดดีครับเป็นโปร่งแล้วก็โล่งการบริการตัดนำลำไปใช้อย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเกิดไอเดียจากที่นี่ก็คือเนี่ยครับใบไผ่เยอะมากเลยเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยแล้วก็เอาใบไผ่เนี่ยไปทำปุ๋ยได้นะครับในชุมชนไผ่ที่อยู่ในป่านี่เป็นไผ่รวกทั้งหมดเลยเหรอ
1: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
0: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
1: พื้นที่นี้
0: เป็นทำไมเราไม่ปลูกไผ่พันธุ์อื่น
1: ๆไผ่รวกตาดำเนี่ยตอนนี้เรากำลังส่งเสริมการปลูกอยู่โตมันก็เห็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เล็กก็เห็นอย่างเงี้ยปลอดภัยนะ
0: เป็นไม้พื้นถิ่น
1: เป็นไม้พื้นถิ่น
0: แถวชุมชนผมนะครับเขามีเครือข่ายเขาส่งเสริมกันปลูกไม้สร้างมน
1: ครับผมกำลังขึ้นปลูก
0: อ๋อนี่ก็ปลูกเหมือนกัน
1: 50ไร่ขึ้นปลูกข้างบน
0: ทดลอง
1: ตรงละตรงนี้จากจะทำเข่งทำซุ้มไก
0: ่ครับ
1: ถ้าเราเอาสร้างมนแล้วก็ไผ่ลวกตาดำปุ๊บแหละทำเฟอร์นิเจอร์ต่อได้เลยคือเป็นการต่อยอด

0: แม่ครับไอ้วงกลมที่เราขีดไว้เนี่ยใช้วัดขนาดอะไร
1: ขนาดของเบอร์เนาะ
0: เบอร์อ๋อนี่สุ่มเบอร์2เราก็จะ
1: ถ้าสุ่มเบอร์2เวียนตามนี้เส้นนี
0: ้แล้ววันนึงเนี่ยแม่ทําได้กี่สุ่มเนี่ย
1: ถ้าเป็นเบอร์เล็กอย่างนี้ก็4ลูก
0: 4ลูกต่อวันนึง
1: 90บาท
0: 90บาท
1: จ้ะลูกนึงนะ
0: เบอร์2นี่90บาท
1: จ้ะถ้าเป็นเบอร์นี้120
0: อ๋อนี่ก็บอกราคาตาม
1: จ้ะราคา
0: ตามรัศมีมันนี
1: ้อ๋อแรกๆนี่มันสารไม่เฉยก็ขายมันตอนนี้ก็รวมกลุ่มกันละ
0: แล้วดีกว่ายังไงครับ
1: มันดีกว่าคือต้องขายราคาเดียวกันหมด
0: แล้วมาตรฐานเดียวกันมั้ยอ่ะฝีมือสวยเหมือนกันมั้ยอ
1: ่ะให้เน้นให้ฝีมือสวยเหมือนกันคนนั้นไม่สวยต้องไปปรับปรุงให้คนนี้ปรับปรุง
2: พอดีมีปู่ย่าตายายของเราบ้านของเรานี่มันก็ทําเป็นอยู่ขอให้มีคุณภาพขอให้สวยอย่างเงี้ยมันขายได้เรื่อยๆเลยไปข้ามไปฝั่งพม่าก็มีตอนนี้ทําไม่ทันละสั่งมาเรื่อยๆ
1: จับเส้นนี้ขวาเวียงมาเอาเส้นนี้เนี่ยซ้ายจับนี่แล้วแหมเส้นนี้ลงแล้วก็เอาเส้นนี้วางลงไป
3: ยากแต่ว่าต่อๆไปน่าลืม
1: ซ้าย
3: ง่ายแล้วครับ
1: ง่าย
3: แล้วครับ
1: จำได้ซ้ายขวาซ้าย
3: เดี๋ยวหมุนตัวก่อนนะผมว่าผมทำได้วันละ10ซุ่มเลยเนี่ยใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้งแม่โมโหอะไรปะเนี่ยอ๋อมันจะได้เป็นขนาดเดียวกัน
4: ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชนแล้วก็มีภูมิปัญญาของคนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วแล้วเขานำสิ่งที่เขามี2สิ่งเนี้ยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็สานต่อกันเป็นจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ
0: ไก่ชนไงแม่โดนจิกจนขนหัวหายหมดแล้ว
5: เราขายไปละร้อยก็เหลืออยู่80กว่าบาท
6: ในชุมชนยังมีคนพยายามสร้างปุ๋ยให้กับพื้นดินด้วยแมลงอันเป็นความพยายามสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติอีกทางหนึ่ง
7: แต่ก่อนนี่มาใหม่ๆเขาใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ครับแต่ว่าดินเขาดีแล้วจากใบใหม่พืชสัตว์ที่เขาเลี้ยงด้วงกวางเอาให้กวางกินนี่แหละครับ
8: ด้วงกวาง
7: ครับนี่ครับด้วงกวางเบิดเลยนะครับ
8: ใช่ครับ
7: นี่ครับ

0: ครับเป็นแบบนี
1: ้ใ
0: ช่แล้วก็หลังจากมันเป็นโตแล้วเขาได้ขายโตนี่อีกขายดีกว่าพักอีก
2: ถ้าที่ไหนมันมีแมลงพวกนี้อยู่แสดงว่าถิ่นนั้นยังระบบนิเวศด้านพื้นดินอากาศยังดีอยู่แบบขั้นสมบูรณ
0: ์ครับเทคโนโลยีทาง
3: นี่เป็นขี้ด้วง
0: ขี้กวาง
3: ขี้กวาง
2: เป็นปุ๋ยครับใส่กระถาง
3: ไม่เหม็นด้วย
2: ครับไม่เหม็นมันกรีนมาแล้วครับ
3: นี่ไง
0: ครับ
1: จากด้วงที่เป็นต้นนี้ฟ้ามีศิลปะขนาด
4: คือจริงๆแล้วทำไมถึงว่าที่บ้านบัว
3: เนี่ย
4: มาทำเป็นทิศทางเดียวกันได้คือ 100% เน
3: ี่
4: ยผมจะเอามาทำ 30% ก่อนหัวไวใจสู้หน่วยกล้าตายมาทำก่อน
0: เริ่มลงขยาย
4: เอง 30% ทำสำเร็จปุ๊บ 50% มาปั๊บอีก 20% ไม่เอาขาลูกเดียวกลุ่มนี้นะเราก็เข้าไปเจาะได้ให้ประธานคุ้มพาไปอบรมเอาไปศึกษาดูงาน
3: ดอกเป็นลูกนี่เราบำรุงยังครับยังไม่เอาผมออกอีกเลยแม
5: ่สมุนไพรทุกอย่างมันมีอยู่ในบ้านเราไง
4: จุดแข็งที่นี่เนี่ยคือความสามัคคีเนาะอยู่แบบเพื่อญาตินะครับคือเอื้ออารีต่อกันนะครับพริกบ้านเหนือมะเขือบ้านใต้ที่นี่นะแล้วก็อยากจะให้ชุมชนผมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอยู่หม่อนกินหวานนะครับที่บ้านบัวนะครับ
6: กว่า20ปีที่ชาวชุมชนบ้านบัวปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่การทำเกษตรอินทรีย์ได้เพราะการได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกคนและการเคารพในกฎระเบียบของหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งจนถึงวันนี้ชุมชนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการอยู่ดีกินดีควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดีไม่ใช่ความเพ้อฝันแต่เป็นสิ่งที่ทำได้จริง
7: สิ่งที่ผมประทับใจก็คือการที่เขาดูแลชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันแล้วทุกคนเคารพกฎของหมู่บ้านเคารพกฎของชุมชน
3: คือกันบ่เอาก
7: ันคนที่นี่มีความเป็นมิตรมากครับมีความเป็นกันเองแล้วก
3: ็ถามข้อมูลใหม่
7: น่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวทำให้เขาต้อนรับคนอื่นด้วยน้ำใสใจจริงนะครับเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากสำหรับตัวผมนะครับแล้วอาชีพที่เราทำเนี่ยเป็นเกษตรกรพอเราได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมาเรียนรู้วิธีการใหม่ๆแล้วก็การพัฒนาชุมชนที่เขาร่วมกันพัฒนาเนี่ยทำให้เราได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองแล้วไปประยุกต์ใช้กับชุม

0: เราจะได้เห็นปูแล้วค่ะ
1: เยอะมากเยอะมากนะคะนี
0: ่โอ้โหตายแล้ว
2: เฮ้ยของขังแม่ช่วยด้วย

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็ที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปใน

0: ตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
2: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่คันบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
3: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
4: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
5: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดใดก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
2: น่าจะผิดที่ไหนจ๊ะ
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อน

0: แม่อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อนโอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: Watashi tachi no seihin wa okyakusama ni yorokonde moraeru seihin wo ippai tsukuritai to omotte masu. Sono tame ni wa gijutsu dake de naku moraru mo hitsuyou desu. Hataraite kureru hito ga gijutsu to moraru to ryouhou sonawatteru hito ga takusan iteru kaisha ga ichiban tsuyoi kaisha de ari, saigo ni wa okyakusama ni yorokonde moraeru seihin wo ippai tsukuru koto ga dekiru to omoimasu. Soshite saigo ni wa そのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。

0: เรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้าน้าอาเขามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
2: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
2: ใช่เลยค่ะ
3: ถ้าสนใจจริงๆแหละคะแต่ผมสนใจขนมสตออันมากกว่า
2: โอ้ยน้องพีคครับเล่นมุกแต่เช้าเลยนะคะเนี่ย
0: แหมน้องพีคก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลอะครับไม่ใช่ขนม12อันอย่างนั้นค่ะ
2: ขนม12อันนี่แปลว่าเรากินหนึ่งพุงโตแน่ๆ

ไปยังจัดร้านไม่เสร็จเลย

0: ป้าเดี๋ยวพวกเราช่วยได้ไหมคะ
1: เดี๋ยวช่วยพี่พรทำขนมข้างในก่อนเนาะยกกันของมาจัดร้านแล้วกันเนาะ
2: ได้ได้ค่ะ
3: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
4: อันนี้ย้ายไว้ตรงนี้เลยค่ะ
2: ปุ๋ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะคะ
5: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
4: ค่ะนี่ค่ะเลี้ยงเอาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
3: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหล
1: อ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว
3: ้อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
1: ใช่ค่ะ
3: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
1: นั้นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะมันต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นอ
3: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
4: ค่ะ
3: ร้านมาเลยค่ะ
1: ร้านพรไปเลยค่ะ
2: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึง
1: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
3: เดี๋ยวเฟย์ช่วยเลี้ยงถั่วแล้วกันค่ะ
1: เดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
3: หนูอยากปั้น
1: อยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
3: งั้นหนูขอเปิดนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะได้เลยค่ะ
3: เปิดให้สวยๆนะตำแหน่งครบแล้ว
1: อันนี้หนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
6: มันเป็นก้อนกลมๆแบบนี
3: ้อันนี้เป็นขนม
1: ถั่วค่ะ
3: ถั่วอัด
1: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงหนูจะเลี้ยงวนอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
6: ได้ค่ะ
1: ว่าจะเลี้ยงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่2หนูเลี้ยงเองนะคะ
6: พอเราเสร็จแล้วเราก็จะ
1: ค่ะ15ชิ้นนะคะเดี๋ยวพอเลี้ยงที่แถวที่2เราก็สับวางอย่างเงี้ยค่ะ
6: อ
1: ๋
6: อส
1: ับ
6: วาง
1: ค่ะสับวางไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะ
3: ลองดูนะคะงานหนักเลยนะพี่เป๊ก
6: เราดูค่ะแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติดนะคะ
4: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: หนูขึ้นแถวที่3เลยลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
3: เลี้ยงสวยๆนะเลี้ยงสวยๆที่จ๋าแล้วก็ไม่ติด
1: จ้าจ้า
4: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
3: แล้ววันหนึ่งที่ต้องทำอะไรบ้าง
4: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัดแล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพวกนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกีบลำดวนนะคะมีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
3: ทุกชนิดเลย
4: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
3: ได้แล้วครับได้ค่ะ
6: เสร็จแล้วครับ
4: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ
6: ่
4: ะ
6: ไม่หมดเลยเหรอ
3: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบกินขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
1: ขนมมันหอมไงที่อื่นเขาจะไม่อบเทียนไงคะ
6: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
3: กี่วัน
1: สิบกว่าปีแล้วค่ะ
3: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
4: คือเราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
3: โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
4: ประมาณ10ปีค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยอย่างนั้น
1: ในที่ความตัวเล็กๆเนี่ย
4: ตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพีกเลย
3: แสดงว่าคุณป้าก็ช่วยคุณป้าก็สอนพี่พร
1: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทําก็ป้าทําพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็ว
4: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะทายาท
3: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
4: ขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
3: แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเลือกทำขนมที่อยู่ในหนูอะคะ
1: เพราะว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
3: ขนมไทยนอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพื่อ
1: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะค่ะ
3: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
1: ใช่ค่ะ
3: ต้องใช้แรงตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกัน
1: แต่ว่าหนูไม่ต้องไปกวนเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องกวนสมัยก่อนที่ป้าขายใหม่ๆป้าต้องใช้กระทะทองแล้วก็กวนจนแห้งอ่ะพอแห้งแล้วก็ต้องช่วยกันจับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียว

0: มาก
1: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะเด็กทราบไหมเอ่ย
0: ในนี้ลูก
2: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
0: ไม่ใช
2: ่ก็จะสวย
0: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้องใส่อบควันเทียนใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
2: ถ
1: ู
2: กค
1: ่ะใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
2: กินขนมไทย
1: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
0: ให้ไฟมันติดก่อนนะคะแล้วเราก็
1: ต
0: ้
1: องดูแบบนี้ดูสิคะ
0: เราก
1: ็ไฟด้วยต้อง
0: เป่าให้ดับก่อนนะคะเมื่อเราก็รีบวางเลยค่ะ
2: อันนี้ก็รีบปิด
0: นะคะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
1: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะแม่
0: เขาตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
2: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ
1: ใช่ค่ะให้งั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วนะคะ
0: ไปลูกพรจะแบบเก็บเอาของมานะลูก
1: ได้มาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
0: ก็มีกะทินะคะ
2: กะทิค่ะ
0: ก็น้ำตาลทราย
2: น้ำตาลทราย
0: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวถึงจะหอม
1: ค่ะแล้วส่วนผสมเอกของเราวันนี้ล่ะคะ
2: ข้าวตอกค่ะ
0: ข
2: ้
0: าวตอกนะคะ
2: ข้าวตอกแล้วมีอะไรติดมือด้วยทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันล่ะคะ
0: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
2: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
3: รวม
2: อันนี้มีบดแล้วอันนี้ยังไม่บดค่ะโหเก่งมาก
1: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
3: ใครรู้ไหมคะ
2: ข้าวเปลือก
3: ผสมข้าวทุกอย่าง
2: โอ้โหมากเกินไปแล้วค่ะเอาอะไรอยากรู้ไหมคะ
1: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกันเลยวิธีการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้ำมือไฟช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
2: ช้อนเดียวพอ
1: ช้อนเดียวก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
2: ค่ะ
1: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
3: แล้วเราจะใช้เวลาเท่าไหร่หรอคะ
1: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังเสียงเอาตอนนี้ได้ยินเสียงกันหรือยัง
3: ยัง
2: ยัง
1: ค่ะโอ้ยังแบบนี้ต้องทำต่อไปจนกว่าจะได้ยินนะคะช่วยกัน
2: แล้วถ้าเกิดเราลดตั้งนี้นี่ไม่ขยับหรอครับ
1: ค่ะถ้าไม่ขยับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะไหม้ไงครับเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนก้นใช่ไหมเขาก็จะไหม้อยู่ที่เดียวที่อื่นก็จะไม่ร้อนต้องทำให้มันเท่าๆกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
2: ได้กลิ่นแล้ว
3: เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอ่ะ
1: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหม้กันหรือเปล่านะ
2: มาดูได้เลยเหรอคะพอไฟเยอะอย่างเงี้ย
1: โอ้ยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยอ่ะไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีนี่ยังอ่ะพี่
2: ช่วย
1: ดูกันเลย
2: โอ้ย
1: อ้าวเด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี้
2: ใช่ค่ะ
3: ม
2: ี
3: ป้าตรงนี้ด้วย
1: โอ้ยข้าวตอกเราก็พร้อมแล้วมันเตรียมกวนขนมตรงนู้นกันดีกว่า
2: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะไปไป
2: แล้วเราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แอบไหม้นิดนึง
3: ไม่นาน ถ้าไม่นานเ
1: ทีนี้เราก็ได้ข้อตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เราก็มาเริ่มกวนข้อตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเค

0: นะคะช่วยไปด้วยนะคะสู้ๆนะคะเด็ก
1: ๆตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเป็นมาของข้าวตอกเป็นยังไง
2: รู้แล้วค่ะ
1: ตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
2: ค่ะ
1: เอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะตีน้ำตาลเทน้ำตาลนะคะคนเทน้ำตาลคะเทลงไปเลยค่ะ
2: เทไหมครับ
3: เท
1: ได้ยกเลยลูกมันเดี๋ยวป้าทำเหงื่อ
2: เห็นไหมคุณป้าค่ะน้องเฟย์ช่วยอะไรดีคะ
1: เดี๋ยวหนูช่วยหนูตำข้าวตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
2: มาฝั่งนี้มา
1: เปิดไฟนิดนึงหนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
2: ก่อนใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะปุ้ย
1: หอมค่ะหนูเอาน้ำตาลทรายมาลูกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะแต่นี่หนูน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลทรายมานะคะหนูเทเลยค่ะเทหนึ่งส่วนสาม
2: ใส่เท่าไหร่ค
1: ะใส่เศษหนึ่งส่วนสามค่ะ
2: ใส่หมดเลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ไม่ค่ะใส่มาไปนิด
2: อ๋ออันนี้
1: เหลือไว้สองส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนหนึ่งเหลือไว้สองส่วน
2: ร้อนนะคะเนี่ยขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไงอ๋อ
1: ก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทำกายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะไปทำแบบนี้เขาก็เอาไปกินกับน้ำกะทิเฉยๆก็ได้น้ำกะทิเหมือนลอดช่องอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อยค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยแทนที่ก็จะเอาเป็นเม็ดๆเขาเอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ
2: คุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้หรอคะ
1: ยังลูกมันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปอบควันเทียนก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
2: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
1: นี่อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองมันจะซึมเข้าไปเองค่ะ
3: อุ้ยน่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
2: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
1: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมากลูกถ้าเอาข้าวตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคนใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พ
2: อ
1: เราเทตามๆลูกเดี๋ยวฟุ้นมันฟุ้งใส่หน้า
2: พริกครับกวนอันนี้กับตำอันนู้นอันไหนยากกว่ากันครับ
4: ตำอันนี
2: ้พระอันนี้ค่ะสงสัยน้องพิงค์นี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
3: มือเลยค่ะ
1: เอานั้นไปปั้นก่อนหนูเอานั้นไปปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
2: ่โอเคได้ค่ะ
3: ได้เลยค่ะ
1: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
2: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมที่เราทำมันมีช
1: าคล้ายๆกันเหรอลูก
2: สงสัยแม่พิงค์มาวางนี้ไว้ก่อน
5: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อนเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่ใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
1: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
2: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
1: ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
2: อุ้ยใหญ่มาก
1: นี่ลูกปั้นเบาๆนี่ค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คลุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี
2: ้ทุเรศเหรอ
1: แล้วป้าจะพักกดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเนาะ
2: ยังไม่ได้
1: หนูได้กดกี่ก้อนแล้ว
2: อ๋อพิม อยู่นี่
3: ได้แต่ความเลอะเทอะ
4: วันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนม
2: อ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
1: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
2: แหมปล่อยให้เราปั้นนั่ง
1: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
2: กดทุกลูก
1: แต่กดไม่แรงมากก็กดอย่างนี้แหละค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดไอ้นั่นน่ะ
2: งั้นหนูขอทำ
1: เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
4: หนูไม่ค่อยอยาก
2: หนูขอ
3: ผมทำ
2: โอ้โห
3: ครึ่งมือทำ
6: ผมขออันนี้มือจะรีบเลย
2: อันนี้คือ
1: ค่ะอ่ะโอเคค่ะหนูต้องกดลงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูกเออ
2: แล้วเดี๋ยวค่อยๆอัดไป
1: ใช่
2: กง
4: ไม่ค่อยได
1: ้นั่นแหละมันไม่เหม็นไหมมันไม่เหมือนกันไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
2: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขามาช่วยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
6: ชั่วเอาไปไหน
1: มาแล้ว
2: มีชื่อด้วย
1: โอเค
2: ต้องมีชื่อนะคะ
1: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆแล้วเราไปอบ
2: ให้เรียงเหมือนเดิมใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก
2: โหพี่เฟย์เรียงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได
4: ้รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
1: ชิมหรือยังชิมฝีมือกันหน่อยเลยฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
2: ป้าแบบชิมหรือยัง
4: แต่หนูขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลย
3: โดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: ชิมแล้วอ่ะปุ้ยฝ้าย
1: ให้แม่ชิมอ
2: ร่อยไหมคะ
1: มาน้องพีคชิมกัน
3: ได้เยอะทั่ว
1: อร่อยจริงๆ
2: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
1: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช
2: ่อร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: อันนี้
0: เดี๋ยวให้แม่กินเพราะผมกินไม่ไหวแล้วเหมือนเทียน
1: อันนี้มันหวานหวานหอมหอมแล้วก็มันจะมันมันนะ
2: คะ
1: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้า
2: ค่ะ
1: มันจะนิ่มนิ่ม
4: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
1: หุยเก่งกันจังเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้นก็มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ถ้างั้นพี่ไฟว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะดีเลยค่ะถ้างั้นสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบาย
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
0: ขนมสวยมาก

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขออนุญา
2: ต115ค่ะ
0: 115บาทค่ะ
3: 15บาท
0: น้ำมา200นะคะรอสักครู่ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ของใ
0: ครอันนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
2: ใส่ถุงด้วยนะคะ
0: ถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50บาทนี่ค่ะ
1: ไปต่อ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
4: แล้วเจอใหม่นะครับ
5: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
4: แอบเหรอ
5: ไม่แอบเลยนะอย่างนี้ไม่แอบเลยนะอย่างนี้

0: กินก็ประมาณไปกินมันเหมือนกัน
1: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
2: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
3: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
4: ได้สิเราไปดูกัน
2: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
5: จริงครับ
6: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
8: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
9: ุ์เป็นคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้สถานที่ตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
10: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างที่ในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
11: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
8: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
12: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
13: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
8: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
14: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้าน

0: ก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
1: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
2: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: สวัสดีครับผมตอนนี้กำลังนั่งรถตู้ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะพาไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองครับผมรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ภาพนี่ต้องสวยมากๆนะครับและเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยคือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับผมถ้าพูดถึงนะครับแหล่งวัฒนธรรมนะครับที่ขึ้นชื่อและมีระดับของประเทศแล้วนะครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับผมนี่เลยครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและชุมชนที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม
1: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ
0: คุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับตอนนี้เราไปเที่ยวกันเลย

0: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: และเมื่อมาเยือนถิ่นอีสานใต้การต้อนรับที่น่าประทับใจที่สุดก็ต้องเริ่มด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญที่ชาวบ้านโคกเมืองได้เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราณลานวัฒนธรรมแห่งนี้ครับพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องขวัญที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานโดยเฉพาะในภาคอีสานของเราครับซึ่งในการดำเนินชีวิตแต่ละช่วงเนี่ยมักมีการสู่ขวัญควบคู่กันเสมอเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจหรือเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

0: เดี๋ยวเราจะไปกุฏิฤาษีกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเรื่องราวของกุฏิฤาษีเป็นยังไงตามมาเลยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่กุฏิฤาษีนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอโรคยาสารนะครับเป็นกุฏิของฤาษีผู้ทรงศีลที่เอาไว้รักษาชาวบ้านหรือว่าผู้คนต่างๆเมืองต่างๆที่มาท่องเที่ยวหรือว่ามากราบสักการะนะครับผมเทพเจ้าที่อยู่ปราสาทเมืองต่ำนั่นเองครับผมและผู้รักษาก็คือฤาษีนั่นเองครับยังดูสมบูรณ์อยู่เลยครับคุณผู้ชมโอเคครับโหที่นี่คือสวยงามมากๆนะครับผมมีความเป็นอารยธรรมครับแล้วก็คนที่นี่เขารักษาไว้อย่างดีมากนะครับและที่สำคัญคือมาแล้วก็ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปสวยด้วยเป็นจุดเช็คอินเลยและหลังจากนี้นะครับเราจะไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรที่แบบว่าสนุกสนุกกันนะครับผมแบบ DIY ด้วยทำอะไรครับและตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าหมักโคลนบารายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับสวัสดีครับแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโมโมผมเต๋าด้วยครับ
1: จ้า
0: ผมอยากสีพูว่าแม่เห็นยัง
1: ต้มน้ำดาวเรื่องค่ะ
0: ต้มน้ำดาวเรื่องไปเห็นยังครับ
1: เอามะยอมค่ะ
0: ยอมสีเลยบ่ครับ
1: ค่ะยอมเป็นสี
0: มีสียังไงครับอันนี้คือสีเหลืองดาวเรื่อง
1: ค่ะอันนี้สีสุดอันนี้สีของเมล็ดทำแสงอันนี้เปลือกมะพูดค่ะ
0: มะพูด
1: มะพูดก็จะได้สีเหลืองแล้วก็สีพี่ฝางอันนี้จะเป็นอลางกับยอมมากกับเป็นสีชมพูอันนี้สีเป็นโคน
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำผ้าทอหมักโคลนบารายนะฮะมันไม่มีลายตายตัว
1: มันมีลายตายตัวค่ะตามที่ว่าหมักถ้ามาลองมาถ่าเบิ่งมันจะออกมาเป็นตัวใด
0: แต่หมักโคลนเพื่ออะไรเดี๋ยวผมอยากรู้เลย
1: หมักเพื่อที่ให้เปลี่ยนสีค่ะแล้วผ่ามันก็จะได้นุ่มสีจะได้ติดทน
0: อันนี้คือเอาโคลนมาใส่ในนี
1: ้ข้าวก็จะได้เอาผ่ามาลงเอาไปล้างจนกลัวสีสะอาด
0: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ
1: เบิ่งลายเบิ่งงาม
0: มาแม่เดี๋ยวไปดูของฝากกันดีกว่าม
1: าดูผ้าสวย
0: ๆที่บ้านโคกเมืองนะครับไม่ได้มีศูนย์การเรียนรู้แห่งเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปทำเสือกกกันนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมศูนย์การเรียนรู้นะครับทอเสือกกเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อนางสาวรุ่งสิริแอร์เพชรนะคะ
0: ครับผม
2: รองประธานกลุ่มเสือกกคนพิการค
0: ่
2: ะ
0: แล้วที่นี่เขาบอกมีการพัฒนาด้วยพัฒนายังไงคร
2: ับ พัฒนาต่อยอดจากเสือ
0: ครับ
2: ยกลายธรรมดานะคะ
0: ครับ
2: จากเสือชาวบ้านทอนั่งปูธรรมดาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นยกลายสีธรรมชาติ
0: ครับมีลายอะไรบ้างครับ
2: อันนี้ลายนกกระเรียนค่ะ
0: นกกระเรียน
2: เป็นนกกระเรียนของจังหวัดบุรีรัมย
0: ์อ๋อเป็นนกกระเรียนของจังหวัดประจำจังหวัดเลยโอ้โหน่าอุ่นหนุนนะครับคุณผู้ชมนะฮะใครแวะมาที่นี่ก็แวะมาได้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้การทอเสือกกนะครับผม

0: เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งนะครับที่จะนำของในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นของกินครับผมต้องไปดูกันนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาทำนะครับผมตามมาเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชฟชุมชนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟเพ็งนะครับผมกับพี่
2: แม่น้อยค
0: ่
2: ะ
0: แม่น้อยสวัสดีครับวันนี้ทำเมนูอะไรกันครับวันนี
1: ้วันนี้เราจะดูผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่องสมุนไพรครับ
0: ก็คือว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยจะได้ชิมเมนูนี้
1: ครับผม
0: อ๋อแต่ว่าของขึ้นชื่อนี่คือกุ้งจ่อม
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: โอเคครับแล้ววิธีการทำนี่คือทำยังไงฮะ
1: ส่วนประกอบของมันก็คือหอมเจียว
0: หมูสับลงไป
1: แล้วก็อันนี
0: ้กุ้งจ่อมนางเอกของเรานะฮะ
1: กุ้งจ่อม
0: ทำไมถึงเลือกเมนูกุ้งจ่อมครับ
1: ตอนแรกเราใช้วัตถุดิบก็คือกุ้งเรามาหมักแล้ว
0: ครับ
1: มาหมักได้3 วันแล้วใส่ข้าวคั่วเข้าไป
0: ครับ
1: ข้าวคั่วมันจะทำให้หอม

0: ้อยครับผมมาก
1: แล้วเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะครับผมตามมาดูแล้ว
0: มาเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมีเมนูเนี่ยฮะแกงจืดลูกลอกครับผมแล้วก็ต้มไก่บ้านแล้วก็ที่เราทำเมื่อกี้ครับกุ้งจอมมากุ้งจอมจัดไปนี่เมนูเด็ดต้มไก่บ้านนี่บอกเลยว่าอร่อยมากรีวิวจบแล้วครับรีวิวจบแล้วครับพอได้แล้วครับผมจะกินแล้วครับโอเคนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเต๋าขอตัวกินข้าวเที่ยงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สะพานของและจุดนี้นะครับผมเป็นสะพานขอมนะครับผมเป็นเส้นทางบังคับน้ำนะครับผมให้ไหลไปสู่นี่เลยครับปลาราใหญ่ครับผมตรงนี้เลยนี่ฮะนี่คือปลาราใหญ่นะครับผมที่เป็นแหล่งเก็บน้ำแล้วก็แหล่งที่แบบว่าชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับผมใช้กันทั้งทำการเกษตรทั้งใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ทำทุกอย่างนะฮะนี่คือปลาราใหญ่ครับวิวสวยมากจุดหมายต่อไปที่เราจะไปนะครับนั่นก็คือปราสาทเมืองต่ำครับซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปนะครับผมเตรียมนี่ไว้ครับจักรยานแล้วก็ทีมงานของผมครับไปเด็กๆไปเลยครับเราสามารถหาเช่าจักรยานได้นะฮะเขาคิดค่าชั่วโมงชั่วโมงละ30 บาทเท่านั้นเองนะครับผมเด็กๆพร้อมไหมไปเลย Let's go

0: นนี้นะครับผมเราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับซึ่งห่างจากบาราใหญ่ไม่ไกลเลยนะฮะสามารถปั่นจักรยานมาได้นะครับแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมได้นัดน้องๆมะคุเทศนะครับที่จะพาผมเนี่ยเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำครับผมอ่ะเจอแล้วสวัสดีครับน้องๆเจอน้องๆแล้วครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย
2: ชื่อยินค่ะ
3: ชื่อใบหมอนค่ะ
0: อ๋อทั้งสองคนจะพาพี่เต๋อเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เราเริ่มกันเลยไหม
3: ค่ะ
0: โอเคครับจุดแรกต้องไปที่ไหนฮะ
3: โคบุระค่ะ
4: ขอต้อนรับทุกท่านสู่จุดแรกที่เรียกว่าโคบุระหรือซุ้มประตูด้านบนของประตูทางเข้าจะมีทับหลังที่เรียกว่าพระกิจนะปากนาคกัลยะและตรงกึ่งกลางของโคบุระมีภาพสลักดอกบัว8กลีบอยู่ที่พื้นซึ่งหมายถึงภาพกึ่งกลางของจักรวาลหรืออาจหมายถึงเทพประจำทิศทั้ง8ทิศค่ะ
0: พระต่ำเป็นปราสาทหินสีชมพูมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอีก5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงอันเดียวกันจากการจัดวางของสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับสามารถมองเห็นปรางทั้ง5องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งมาบดบังกันเลยครับที่ปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะครับอัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็เรานะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับผมเรามีน้องๆนะครับมะคุเทศอยู่นะครับผมก็สามารถให้น้องๆเนี่ยมานำทางได้ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือ239โฮมสเตย์นั่นเองครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
5: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาแล้วครับ
5: ยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์บ้านโคกเมืองค่ะ
0: แล้ว239นี่คืออะไรฮะ
5: อันนี้เป็นบ้านเลขที่ค่ะ
0: ของบ้านเลขที่239
5: ใช่239ก็ถึงคือเราตั้งใจว่าเราเป็นลูกหลานของคนในโคกเมืองนะคะแล้วเราอยากมาทำโฮมสเตย์คือไม่ใช่ว่าทำบ้านแล้วเราอยู่อย่างเดียวแล้วไม่เกิดมูลค่านะคะเราก็เลยทำบ้านให้มีรายได้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่า
0: เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันครับตามมาเลยครับโอ้โห

ครับมื้อเย็นวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านหอมขนุนนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองเลยครับผมอาหารอีสานมีแจ่วฮ้อนมีคอหมูย่างมีก้อยเนื้อนะครับผมมีปลาสมุนไพรมีลาบหมูมียำหอมขนุนนะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยนะแล้วก็มีนมย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมข้าวเหนียวครับผมนี่สีขาดข้าวเหนียวมาได้เลยครับโอเคมาเริ่มชิมเลยดีกว่านะครับแรกครับนมหนูไม่ใช่นมเลยนมหมูเด้งมากอันนี้แซ่บป่ะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยก้อยดิบก้อยดิบ

0: เอาละครับหลังจากที่เราตักบาตรกันมาเรียบร้อยนะฮะเราก็กลับมาที่239โฮมสเตย์นะครับและที่โฮมสเตย์นะครับเขาก็มีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำกันยังไงครับตามมาเลยพี่พัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมากับสายฝนเลยเนาะ
0: ครับผมต้อนรับเย็นสบายดีฮะ
1: ค่ะ
0: ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ปูนา
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำไมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับ
1: ก็เราเลี้ยงตั้งแต่ปูยังเล็กๆจนกลายเป็นพ่อแม่พันธุ์เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยตอนนี้เราเริ่มทำระบบอัตโนมัติแล้วด้วยก็คือไม่มีเวลาเนี่ยสมมติว่าเราทำงานอยู่อย่างน้องเต๋านี่ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: คร
1: เราก็สั่งให้เปิดน้ำอัตโนมัติแล้วก็เติมน้ำอัตโนมัติให้อาหารอัตโนมัติเราดูผ่านมือถือได้เลย
0: ค่าเรียนแพงหรือเปล่า
1: ฟรีค่ะ
0: ฟรี
1: ใช่
0: มาเรียนฟรีได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์แล้วก็สอนฟรีด้วย
1: ใช่
0: ในมิ้นท์มีการสอนทำอาหารไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำอาหารกัน
1: ย
0: ิน
1: ดีเลยค่ะเชิญค่ะ
0: โอเคครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อประทุมราชประโคนค่ะ
0: โอ้ชื่อเล่นมีไหมชื่อเล่น
2: ชื่อทุมค่ะ
0: ชื่อทุมแม่ทุมนะครับวันนี้คุณแม่ทุมเนี่ยจะสอนต่อทำอะไรครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: น้ำพริกมันปูคือปูนี้ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: นี่คือปูอะไรครับเนี่ย
2: ปูนาพันพระเทพค่ะ
0: วิธีการทำน้ำพริกมันปูเนี่ยมันต้องเตรียมของอะไรบ้างครับ
2: อันดับแรกนะคะเราต้องคั่วนะคะคั่วพริกหัวหอมแล้วก็ตะไคร้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาโขลกนะคะ
0: โขลก
2: โขลกพริกให้ละเอียดก่อนหัวหอมกับตะไคร้ที่คั่วไว้ก็ใส่นะคะแล้วก็เอา
0: ต่อเลยครับ
2: มันปูใส่ลงไปนะคะ
0: ใส่เบิร์ดเลยป่ะครับ
2: ใส่เบิร์ดเลย
0: เออหวานเล่าดีกว่ามาเออมานี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เขาเอิญยังครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: มันเป็นยังไงครับแม่วิธีการทำคือยังไงครับ
2: ปูเราเตรียมปูเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะ
0: ครับ
2: เตรียมปูแล้วก็แกะปูตำ
0: ให้ละเอียดขนาดไหนครับแม่

0: าเรียกว่าหอมปูใส่มะละกอ
1: 239หอมสเตย์บ้านโคกเมือง
0: เดี๋ยวขอตัวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะ
1: ค
0: ่ะได้ครับสถานีนี้นะครับผมมาเจอกับคุณแม่อะไรครับ

0: ตุ๊สวัสดีครับ
1: แม่ตุ๊ครับวันนี้คุณแม่ตุ๊จะสอนผมทำอะไรครับ
2: ข้าวเกรียบค่ะ
1: ข้าวเกรียบ
2: ปูค่ะ
1: อุ้ยข้าวเกรียบปู
2: ใช่ค่ะปูเป็นปูบรรพเทพด้วย
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: คุณแม่ตุ๊ครับน้ำปูนี่ทำยังไงครับ
2: เราก็เอาปูมาแกะแล้วก็เอามัน
1: เอามัน

0: แม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: สวยงามมากค่ะพอเราก็ไปตากค่ะ
0: 100บาทก็มาซื้อได้ที่239โฮมสเตย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โอเคครับคุณแม่สวัสดีขอบคุณแม่ทุมแล้วก็
1: คุณค่ะ
0: แม่ตู้มานะครับสวัสดีครับแม่ไปไปกันต่อเราและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นนะฮะของบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมที่นี่เนี่ยมีของเยอะแยะมากมายนะครับเป็นสินค้านะครับที่แบบว่ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งสโลงมีทั้งเนี่ยครับแจกันดอกไม้ของชาวบ้านที่เราไปเที่ยวชมมาแล้วเขาก็มาวางขายที่นี่เหมือนกันนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับเต๋ออยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาโหลดแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเที่ยวไปด้วยกันนะครับผมรับรองว่ามีข้อมูลแน่นเดินทางสะดวกไม่มีหลงแน่นอนครับทริปหน้าจะเป็นที่ไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้เต๋อลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: อะแล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว

0: แล้วคืออะไรหรอครับ
1: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
2: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
3: หือ

0: สวัสดีครับ
1: ชายหนุ่มจากเมืองหลวงคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเบื่อชีวิตเมืองหลวงซะเหลือเกินและเขาเคยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองครับเวลาผ่านไปฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายครับจนในวันนี้เขาตื่นขึ้นมาท่ามกลางฝูงแพะหลายร้อยตัวและนี่คือความสุขที่เขาต้องการครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับเพื่อมาตามหาเกษตรไทยไอดอล
0: ของเราครับ
2: คนคนนั้นก็คือคุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเจ้าของคุณสุขฟาร์มฟาร์มแพะอินทรีย์ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นี่เองครับ
1: ลุงเป้งครับลุงเป้งสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โห
3: โอ้ยมายังไงเนี่ย
0: มันก็เดินลัดทุ่งมาเนี่ยครับลุงครับ
3: อากาศร้อนด้วยเนี่ยเดี๋ยวยังไงต้องมาถึงฟาร์มต้องแก้เหนื่อยหน่อยเรามีนมแพะ
0: โอ้โหเซอร์ไพรส์สุดดื่มได้เลยนะลุงนะ
3: ได้เลย
0: ได้เลย
3: ดูอย่างสะอาดแล้ว
0: ผมเคยกินมาก่อนหน้านี้นะครับรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแต่ขวดนี้รู้สึกว่าไม่มีอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจลุงนะนี่ผมพูดแบบจากใจเลย
3: ครับ
0: ไม่มีกลิ่น
2: แม่ว่าแล้วก็อยากรู้ละครับว่าลุงเป้งเขามีเคล็ดลับยังไงที่ทำให้นมแพะอร่อยและไม่มีกลิ่นอย่างนี้ตามไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกก็ต้องเรื่องอาหารการกินกันเลยครับแน่นอนว่าอาหารละแพะเหล่านี้ก็คือหญ้าครับ
1: ลุงเป้งครับอย่างที่เห็นนี่คือหญ้าทั้งนั้นเลย
3: อาหารหยาบ
1: อาหารหยาบ
3: ครับเพราะว่าอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสัตว์สี่กระเพาะถ้าเขาไม่กินอาหารหยาบเนี่ยเขาจะต้องมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเป็นเหลว
1: อย่างฟาร์มลุงแป้งนี้ให้อาหารยังไงบ้างครับเนี่ย
3: หน้าฝนเนี่ยเราให้เป็นหญ้าปกติเพราะว่ามีวิตามินนะมีกากใยไฟเบอร์ครบเลยในหญ้าสดเนี่ยกินได้เป็นร้อยชนิดทั้งหญ้าขนหญ้าทั่วไปในทุ่งนะแล้วก็หญ้าที่นิยมปัจจุบันก็คือหญ้าเนเปีย
1: อาหารให้แค่นี้เหรอครับ
3: ทั่วไปในหน้าฝนให้แค่นี
1: ้ครับ
3: แต่นับจากนี้ไปเนี่ยเราต้องเตรียมอาหารที่เป็นอาหารเสริมแล้วเขาเรียกว่าอาหารข้น
2: อาหารข้นมันคืออะไรกันครับแล้วเราก็ได้น้องๆจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาฝึกปรือวิชาแพะกับลุงเป้งพาไปดูกันครับว่าอาหารข้นหน้าตามันเป็นยังไง
4: ลุงเป้งบอกกับผมนะครับว่าเวลาแม่แพะเนี่ยเขาออกลูกมานะครับร่างกายเขาก็จะใช้สารอาหารที่มีเนี่ยไปหมดแล้วครับก็เลยไม่มีสารอาหารที่จะมาผลิตน้ำนมนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของลุงเป้งก็คือการทำอาหารข้นอย่างนี้แหละครับเพื่อไปเสริมกับอาหารหยาบซึ่งเป็นหญ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ยในมื้อเย็นอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้แพ้เนี่ยเขาได้กินไปแล้วเขาก็จะได้แบบสร้างนมออกมาเยอะๆยังไงล่ะครับซึ่งอาหารข้นที่เราเห็นอยู่ข้างหลังครับก็จะมีส่วนประกอบของโปรตีนจากถั่วเหลืองเปลือกถั่วเหลืองข้าวโพดเปลือกสับปะรดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆรวมถึงนี่เลยครับเด็ดสุดครับเกลือสมุน

0: ครับมาคนใส่น้ำแล้วก็เทปนลงไปอย่างที่เห็นนี่แหละครับรับรองว่าแพะเนี่ยพอกินเข้าไปแล้ว ลมเพียบโอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นกินไม่ต้องแย่งกัน
1: เมื่อได้อาหารข้นไปบำรุงน้ำนมกันแล้วเรื่องน้ำดื่มก็สำคัญนะครับลุงแป้งจะผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ลงไปในน้ำดื่มด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้สุขภาพแพะแข็งแรงและลดกลิ่นไปในตัวด้วยล่ะครับ
2: คือลักษณะการใช้จุลินทรีย์เขาก็จะกินได้ทั้งวันเรามาเติมวันละ2ครั้ง
1: และนี่ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับเอว่าแต่เจ้าแพะนมในฟาร์มลุงเป้งมันเป็นสายพันธุ์อะไรกันล่ะครับ
2: เป็นพันธุ์ซาแนนกับท็อกเก้นเบิร์ดซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่หายากแล้วกรมสัตว์เองก็มีงบประมาณแล้วก็มีแนวคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพเสริมจากแพะเนื้อได้ก็เลยมีแพะนมเนี่ยเข้ามาช่วยเกษตรกรในการที่จะปรับปรุงพันธุ์ให้มีน้ำนมมากขึ้น
1: ที่คุณสุขฟาร์มเขาเลี้ยงแพะนมแพะเนื้อกว่า300ตัวทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นฟาร์มแพะขนาดกลางที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ด้วยนะครับลุงเป้งยังบอกกับเราอีกนะครับว่าโรงเรือนเลี้ยงแพะที่ดีต้องเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้อย่างนี้ล่ะครับนอกจากจะดูแลง่ายแล้วที่สำคัญก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างดีเลยล่ะครับอย่างวันที่เรามาถ่ายทำก็มีลูกแพะแฝดลืมตามาดูโลกลุงเป้งแอบกระซิบมานะครับว่าวันนี้ได้แล้ว 10,000 บาทโว้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเห็นลูกแพะได้กินนมแม่แพะแล้วเราก็อดไม่ได้ครับที่จะกินนมแพะด้วยเหมือนกันว่าแล้วเราประนมแพะกันดีกว่าครับแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรีดนมแพะมันต้องเป็นช่วงเวลาไหนล่ะครับลุงเป้ง
2: ปกติจะเป็นช่วงเช้า
0: ครับ
2: คือประมาณนี้แหละครับอย่าให้เกินสัก10โมงถ้าสายมากๆเนี่ยสัตว์ก็จะปรับเวลากินจะไปชนกับอาหารช่วงมื้อเย็น
0: อ๋อมันจะรวนกับระบบการเลี้ยงทั้งวัน
1: ต่อไปก็คือขั้นตอนที่สำคัญเลยล่ะครับเพราะมีผลต่อกลิ่นของนมแพะโดยตรงเลยจับตาดูให้ดีนะครับ
2: ขั้นตอนในการรีดคือต้องล้างเต้าให้สะอาดใช้แอลกอฮอล์ประมาณสัก 3cc แล้วก็น้ำบริสุทธิ์นะฮะเป็นน้ำต้มแล้วก็ปล่อยให้เย็นหลังจากที่เราล้างเต้าแล้วเช็ดเต้าสะอาดแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ปลายมือ2ด้านคือนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยกดหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างละครั้งมันก็จะขับน้ำนมเนี่ยออกมาคือไล่ขี้หรือว่าตัวมูลที่อุดหัวนมอยู่เนี่ยให้ออกมา
0: คือไม่ให้หัวนมมันตันนั่นเอง
2: อย่าให้ตันเพราะว่ามันจะมีดินติดอยู่ตัวนี้ก็จะทำให้กลิ่นของน้ำนมเนี่ยมีกลิ่นสาบอีกกรรม
0: อย่างผมไม่ยืนใกล้ๆอย่างนี้นี่เชื้อโรคในตัวผมไม่ได้กระเด็นไปโดนน้ำนม
2: อยู่ข้างนอกคอกไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรเป็นคนนอกคอก
2: นอกคอก
1: ได้เวลารีดนมแพะกันแล้วล่ะครับแม
0: ่ตอนนี้ถ้าสังเกตนะเต้านมแพะนี่มันจะเป่งมากเลยเพราะว่าเขาได้เวลาแล้ว
1: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านมแพะนั้นมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวและก็มีโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าก่อให้เกิดอาการแพ้ที่น้อยกว่านะครับแต่ที่ไม่เป็นที่นิยมก็เพราะว่าเรื่องกลิ่นที่แรงนี่แหละครับซึ่งความโดดเด่นของนมแพะจากฟาร์มลุงเป้งก็คือน้ำนมที่ไม่มีกลิ่นนี่แหละครับ
0: เจ๋งปะ
1: เมื่อเราได้น้ำนมแพะดิบกันแล้วยังดื่มไม่ได้นะครับต้องไปผ่านขั้นตอนสุดท้ายกันก่อนนั่นก็คือการพาสเจอไรซ์แบบชุมชนเริ่มจากนำน้ำนมแพะไปต้มที่น้ำเดือด100องศาประมาณ10นาทีครับก็จะทำให้แบคทีเรียหรือเชื้อโรคในอากาศที่อาจจะปะปนกับน้ำนมถูกกำจัดไปหมดครับจากนั้นก็คนต่อไปอีกประมาณ8นาทีเพื่อให้น้ำนมรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวก่อนนำมาบรรจุในขวดแล้วไปใส่ในตู้แช่เย็นอย่างนี้ล่ะครับในที่สุดก็ได้เวลาพิสูจน์รสชาติกันแล้วล่ะครับ
2: ต้องพิสูจน์เลย
3: ใช่
0: ร้อนครับร้อนแต่ว่าอร่อยสดแล้วก็ที่สำคัญไม่มีกลิ่นอะไรเลยคอนเฟิร์มจริงๆครับ
1: นมแพะนอกจากจะอร่อยดีมีคุณค่าแล้วยังสามารถไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกนะครับอย่างเช่นสบู่น้ำนมแพะแชมพูน้ำนมแพะโลชั่นน้ำนมแพะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ
0: ลุงเป้งครับมาพูดถึง
1: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกับลุงเป้งกันหน่อยนะครับว่าทิศทางของธุรกิจฟาร์มแพะต่อไปจะเป็นยังไง
3: ถ้าพูดถึงบริษัทด้านนี้นะครับผมมองว่ามันยังมีผู้บริโภคอ่ะค่อนข้างจะมีออเดอร์แทบทุกเดือน
0: ครับ
3: ในส่วนของในประเทศเนี่ยเราสังเกตดูแทบทุกจังหวัดนะครับจะมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะยังมีคนหาซื้อทุกวันเนื้อเนี่ยหมายถึงว่ามีผู้เอาไปขุนถ้าเป็นแพะตัวเล็กนะครับก็จะมีการจัดซื้อแทบทุกวันจะเอาไปใช้ในศาสนพิธีส่วนใหญ่จะเป็นของมุสลิมแล้ว
0: ในเครือข่ายสมาชิกเนี่ยตัวเลขที่อันนี้เราพูดถึงแพะเนื้อตัวเลขที่ส่งออกไปนี่เป็นยังไง
3: ถ้าถามว่ามียอดการจำหน่ายเยอะไหมปีนึงก็เป็นพันล้านบาท
0: สำหรับแพะทั่วประเทศไทยของไทยเนี่ยคร
3: ับของประเทศไทย
1: โอ้โหพันล้านบาทไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับแล้วถ้าใครสักคนอยากจะทำอาชีพเลี้ยงแพะล่ะครับจะต้องเริ่มเลี้ยงกันที่กี่ตัวล่ะครับ
0: เนื้อแพะนม
3: ถ้าเป็นแพะเนื้อเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็นอาชีพเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องมีถึง50ตัว
0: 50ตัว
3: ครับเพราะว่าเรามีการผสมเป็น2ระยะแล้วก็วางแผนการตลาดต้องมีแผนการตลาดว่าเราจะผลิตเนี่ยและจำหน่ายในช่วงเดือนที่ต้องใช้ในศาสนพิธีทั่วๆไปก็ประมาณเดือนเมษายนเนี่ยเราก็จะมีการส่งแพะล็อตหนึ่งนะครับแล้วก็เดือนตุลาปลายเดือนตุลากับพฤศจิกาเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็จะมีการส่งแพะเพื่อให้เกษตรกรที่เขาจะใช้ทางด้านบริโภคเนี่ยอีกล็อตหนึ่งก็คือปีนึงเราใช้แพะในการที่ขายเนี่ย2ครั้ง
0: นั่นคือแพะเนื้อ
3: แพะเนื้อครับ
0: และแพะนมล่ะ
3: แพะนมนี่ถ้าพูดถึงการตลาดเนี่ยเคล็ดลับของการทำฟาร์มด้านนี้คือวางแผนการผลิตน้ำนมให้ได้ระยะกับความต้องการของตลาดมีจำนวนพอเพียงกับผู้บริโภค
0: ช่วงไหนนมแพะขายดีสุดที่บอกว่าไฮซีซั่นอย่างเงี้ย
3: ตั้งแต่ฤดูหนาวนี่แหละครับที่ต่างประเทศเขามีฤดูหนาวซึ่งมีอากาศเย็นลบก็มีนะฮะหลายประเทศก็จะหนีมาเที่ยวทางเอเชียเราครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ย4-5เดือนนี้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเราขายน้ำนมได้ดีมากครับ
1: แล้วปัญหาการเลี้ยงแพะล่ะครับลุงเป้งหลักๆมันมีอะไร
3: ซื้อแพะมาแล้วเลี้ยงไม่เป็นจะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งจะเลี้ยงแบบยืนโรงจะเลี้ยงแบบขังคอกแล้วให้อาหารให้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักวิชาการยังไม่มีครับเพราะวิชาแพะยังไม่ค่อยเปิดเผยมันยังมีเคล็ดลับการเลี้ยงอีกเยอะครับตั้งแต่คลอดมาแม่พันเนี่ยนมน้อยเราควรจะใช้อย่างไร
1: สำหรับเกษตรกรใจดีอย่างลุงเป้งไม่เพียงตั้งใจศึกษาเทคนิคการเลี้ยงแพะจนขึ้นชื่อยังใจดีเปิดฟาร์มให้คนที่อยากเลี้ยงแพะมาเรียนรู้กันฟรีๆเลยล่ะครับนอกจากนี้ยังตระเวนไปให้ความรู้กับคนที่สนใจลุงเป้งรู้ดีครับว่าตลาดนมและเนื้อแพะยังเปิดกว้างจึงช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรกรคนเลี้ยงแพะทั่วประเทศเลยล่ะครับแหมเยี่ยมจริงๆหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายจนกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงแพะเราจึงขอยกให้คุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเป็นเกษตรไทยไอดอลด้วยความเต็มใจครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ซ้ายมือก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผู้คนตึกรถการจราจรที่ควักไข่ครับแทบไม่น่าเชื่อว่าที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเข้าซอยอีกไม่ไกลเลยครับมันเป็นพื้นที่สีเขียวที่เปรียบเสมือนโอเอซิสกลางเมืองใหญ่และที่สำคัญครับที่ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขามีความรักแล้วก็ทุ่มเทให้กับการปรับปรุงพันไม้หายากชนิดหนึ่งในเมืองไทยซึ่งทำมานานกว่า10ปีด้วยกันโอ้โหน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับว่าเขาคนนี้คือใครเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับตามไปดูเลยครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เป็นใครกันไปกันเลย

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ตกใจหมดเลย
1: ตอนเด็กๆครับได้มีโอกาสเรียนวิชาชีวะนะครับอยากเลี้ยงอะไรที่มันน่าตื่นเต้นไม้แปลกๆที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเลี้ยงกันจนเราคิดว่าโอเคเรามาเจอมะข้อมะแกงลิงเนี่ยตกหลุมรักเลยแรกเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ตายครับ
2: ปัทมะตั้งประดิษฐ์รักและหลงไหลในความแปลกของพืชกินแมลงอย่างมอข้าวมอแกงลิงตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับเขาตัดสินใจเรียนระดับปริญญาตรีในคณะวรรณศาสตร์เพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ชอบอย่างจริงจังระหว่างเรียนก็ค้นคว้าใช้ความรู้ทั้งในและนอกตำราเพาะและปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆโดยเช่าพื้นที่สวนใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำฟาร์มพืชกินแมลงขายจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนรักพืชชนิดนี้กันเลยทีเดียวครับ
1: เพราะว่ามันมีคำถามกับตัวมันเยอะมากแล้วพอเราไปศึกษาเพิ่มเติมเราทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเรามีหลายสายพันธุ์มากเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนทางด้านสายพืชคณะวรรณศาสตร์เนี่ยเราอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับไม้กลุ่มนี้ดูให้มันจริงจังลงพื้นที่ไปบุกป่าฝ่าดงกันเลยว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นยังไงก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตจากในหอสมุดต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการผสมเกสรได้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมา
3: เข้ามาในสวนเนี่ยภาพแรกที่คิดว่าเฮ้ยมันคือการปลูกมะข้าวมะแกงลิงตามแบบชั้นวางนู่นนี่นั่นมันมากกว่าที่คิดไว้ตอนแรกอ่ะคือมันเยอะมากเลยอ่ะคือมันเห็นแบบห้อยระยงระยางแบบเต็มไปหมดเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้นี่เรียกว่าคลั่งไคล้หลงไหลกับมะข้าวมะแกงลิงเนี่ยมากมากจนขนาดที่ว่าแบบทําเป็นเรื่องเป็นราวเพาะขายกันเลยอ่ะ
1: สนใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าไปที่10ครับ
3: ปีที่10
1: ใช่ครับ
3: ตอนนี้จากเลี้ยงเล่นๆฮาๆตอนนี้ไม่ฮาแล้วนะไม่เล่นละ
1: ใช่ใช่ใช่
3: เป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ก็เป็นเรื่องเป็นราวศึกษามีงานวิจัยเกี่ยวกับพวกกลุ่มไม้กินแมลงนะครับก็มีเด็กฝึกงานมาฝึกงานกับเรามีคล้ายๆกับว่าน้องๆหลายๆคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เราเป็นคล้ายๆกับเหมือน learning center ครับคือเราสอนการเพาะเมล็ดการปักชำการขยายพันธุ์การเลี้ยงทุกอย่างสามารถมาปรึกษามาเรียนที่นี่ได้อันนี้เป็นลูกผสมที่เราทำเองอันนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยที่เราทำออกมา
4: อ
1: ันนี้ชื่อทอเรนวัตหลักการตั้งชื่อก็คือจะเอาตัวเมียขึ้นข้างหน้าตัวผู้ที่เอามาผสมอยู่ข้างหลัง
3: ให้เก็บผู้หญิงว่างั้น
1: ใช่ใช่ก็คือตัวเมียจะขึ้นก่อนเสมอคนไทยจะชอบไม้กลุ่มทรงกลมทรงสีแดงๆเหมือนถุงเงินถุงทองเหมือนไม้มงคลเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกจะชอบลูกลักษณะทรงยาวๆเพราะเนื่องจากว่าเมืองนอกส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการแขวนประดับตามคอนโดทรงยาวมันจะสวยกว่า
3: พันนี้เรียกว่าพัน
1: ชื่อนี้ชื่อ Big Apple ครับเป็นลูกผสมไทยกับไทยนะครับชื่อจากพ่อแม่สายพันธุ์ไทยทั้งคู่อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นที่สร้างชื่อของสวนเรานะครับลักษณะเนี้ยเป็นตัวที่ต้องการของตลาด
2: ต้นมอข้าวมอแกงลิงในฟาร์มแห่งนี้เป็นฝีมือการเพาะและปรับปรุงพันธุ์ของหนุนหรือปัทมะทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในประเทศไทยของเราคนที่ทำได้และได้รับการยอมรับในแวดวงพืชกินแมลงชนิดนี้มีเพียง 3-4 คนเท่านั้นล่ะครับและชายหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแม่ช่างน่าภาคภูมิใจจริง
5: ๆที่โรงเรือนแห่งนี้นะครับเขาก็จะเก็บพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของต้นมอข้าวมอแกงลิงเอาไว้ที่นี่ก็จะมีการแบบปักชำซึ่งหนุ่มก็บอกว่านะมันไม่ยากมันมีเทคนิคอยู่แค่แบบนิดเดียวเองเดี๋ยวตามไปดูว่าไอ้เทคนิคที่ว่านิดเดียวเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกกิ่งที่จากยอดเนี่ยนะครับลงมาประมาณสัก1ฟุตตัดใบทิ้งนะครับ2ส่วนนะครับเหตุผลของการตัดใบเนี่ยคือเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็เหลือพื้นที่ให้เขาหายใจให้เขาได้สังเคราะห์แสงได้สร้างอาหารเพื่อเขาจะสามารถดึงรากได
6: ้
1: ก็จากยอดนะครับยอดนับ1
0: 1
1: อันนี้2อันนี้ข้อนี้นับเป็น2ครับอันนี้3
0: ข้อนี้3
1: แล้วตัดเฉียง45องศา
0: ใต้อันที่3
1: ใช่ครับระวังนิ้วนะครับ
0: นี่นะครับนี่นะครับไม่ใช่มายากลนะครับตัด
5: ขาด
0: ตัดขาดแล้ว
1: โอเคครับแล้วก็ข้อต่อมาครับมือถือนี
0: ้ฝากไว้
1: ข้อต่อมานับเป็น
0: 1
1: แล้วก็2ครับ
0: แล้วก็2
1: แล้วก็ตัดใต
0: ้แล้วก็ตัดใต้2เฉียง45องศา
1: ใช่ครับกรรไกรคมนะข้อดีของเขาคือการที่เราตัด45องศานะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการออกลากเขาและเวลาเราปักเนี่ยมันจะปักง่ายเพราะมันเป็นมุมแหลมนะครับส่วนวัสดุปลูกนะครับอันนี้ที่เห็นกันก็จะเป็นขุยมะพร้าวเก่าๆยิ่งเก่ายิ่งดีเวลาปักนะครับก็ปักลงไปตรงๆทริคมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าอย่าให้ใบของอีกต้นนึงไปบังยอดแบบนี้อย่างนี้นะครับถ้าใบของอีกต้นนึงเนี่ยไปบังยอดแบบนี้นะครับต้นเนี้ยที่โดนบังจะตายเลย
0: เฮ้ยตายเลยเหรอ
1: ตายเลยครับมันจะเน่า
0: เพราะว่ายอดเขาไม่โดนแดด
1: ใช่ครับมันไม่โดนแดดมันก็จะน็อกไปนะครับผ่านไปประมาณสักเดือนนึงมันจะเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นกิ่งที่เราชำแล้ว
0: อันนี้กี่เดือนครับ
1: อันนี้ประมาณเดือนนึง
0: ผ่านไปอีก1เดือน
1: ก็จะมีหม้อ
0: ก็จะมีหม้อขึ้นมา
1: ครับก็จะเร็วขึ้นใช
0: ่เป็นหม้อ
1: สามารถขยายพันธุ์ง่ายลองทำดูเองที่บ้านก็ได้
5: ทราบเคล็ดลับของหนุนแล้วนะครับที่บอกว่าการปักชำหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่ยากเลยครับแค่รู้เทคนิควิธีการนิดเดียวรับรองว่าภายใน2เดือนได้หม้อออกมาห้อยอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยแล้วก็เริ่มปลูกเต็มบ้านไปเลย
0: นุนครับแล้วทุกวันนี้ขายไอ้พืชกินแมลงของเราเนี่ยนุนขายยังไงบ้าง
1: ก็ช่องทางแรกครับเราจะมีเว็บไซต์ครับชื่อ www.exophora.net นะครับเปิดมาประมาณสัก6ปีละอันที่2ก็คือเราจะมีeBay นะครับแล้วก็อันที่3ก็เป็น Facebook
0: ครับ
1: นะครับแล้วอันที่4ก็คือหน้าร้านคือเป็นสวนของเราเนี่ยคือลูกค้าสามารถเดิน walk in เข้ามาเยี่ยมชมสวนมาเลือกสินค้าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้หลักๆเนี่ยเราจะใช้ช่องทางก็จะเป็น Facebook ซะส่วนใหญ่ในการโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆเอาสร้างตลาดให้ได
2: ้ลูกค้าผู้สนใจมีทั้งใกล้และไกลครับทั้งคนไทยและต่างประเทศทั้งเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและบราซิลว้าว
0: กลุ่มลูกค้าเราอะหนุน
1: สำหรับกลุ่มลูกค้าเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราเรียกว่ากลุ่มนักสะสมกลุ่มนักสะสมเนี่ยจะเก็บไม้ที่ราคาสูงแล้วก็เลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่หายากๆนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเล่นกลุ่มเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยก็จะไม่สู้ราคามากนักนะครับก็คือราคาจะไม่ควรเกิน500บาท
0: คร
1: ับเรามี2กลุ่มเนี่ยครับเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราซึ่งช่องทางต่างๆที่เรามีทั้ง4ช่องทางเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ของเราได้
0: แล้วจัดส่งยังไงอ่ะ
1: ปกติเราก็มีการจัดส่งทางไปรษณีย์ครับ
0: อ
1: ันที่2ก็คือส่งทางรถทัวร์ได้อันที่3ก็ลูกค้านัดรับนะครับคือปัจจุบันนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์คแล้วเทคโนโลยีต่างๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยทำให้เราพัฒนายอดขายได้ดีขึ้นเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้น
0: มันขายได้ตลอดปีมั้ย
1: ขายได้ตลอดทั้งปีครับสินค้าเรามีขายตลอดทั้งปีแล้วก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับก็ทำให้เราพยายามออกมาเป็นซีรีส์อ่ะครับอย่างหม้อข้าวเนี่ยเราจะมีในแต่ละปีก็จะมีลูกผสมใหม่ๆออกมาให้ลูกค้าได้ติดตามช่วงพีคช่วงต้นหน้าหนาวฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่หม้อข้าวขายดีธันวามกรากุมภาพันธ์ช่วงนี้ครับ

0: ำหรับตัวหนุนแล้วเนี่ยคิดว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยมันอยู่ได้จริงไหม
1: จริงครับจุดที่เกษตรกรถ้าต้องการความสำเร็จในด้านอาชีพการเกษตรสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือเรียนรู้หาความรู้ใหม่เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ
0: ครับ
1: อันที่สองคือเปิดยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสามก็คือว่าพยายามสร้างจุดเด่นหรือว่าข้อแตกต่างจากที่อื่นๆหาจุดเด่นของเราให้เจอแล้วก็นำเสนอตรงตัวนั้นนะครับจะทำให้เราสามารถอยู่รอดอย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าหยุดที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับด้านการเกษตร
0: พอมาได้เจอความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าคนเราอ่ะจะประสบความสำเร็จได้อ่ะมันไม่ใช่มีแค่แบบ IQ ความรู้หน้าตามันไม่ใช่นะมันต้องมีหัวใจอ่ะมันต้องเรียกร้องมันก็ต้องเดินตามไปมันเหมือนกับกัดไม่ปล่อยอ่ะอยากรู้เรื่องนี้ก็ขวนขวายหาความรู้แบบอยากรู้แล้วอยากรู้อีกอยากรู้ไปเรื่อยๆเคยถามเขาว่ามีคู่แข่งเกิดขึ้นเขากลัวไหมว่าตลาดเขาจะถูกแบบแย่งอะไรเงี้ยเขาบอกศัตรูดีมันทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองต้องเก่งขึ้นต้องแข็งขึ้นผมว่ามุมมองตัวนี้เป็นมุมมองที่แบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันไม่เครียดแล้วมันก็รู้สึกว่ามันถีบเองขึ้นไปเรื่อย
2: ๆความเอาจริงเอาจังของปัทมะยังไม่หมดนะครับทุกปีมักจะเดินทางไปดูและศึกษาพันธุ์ไม้ต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งกำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านพันธุ์พืชที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำความรู้มาพัฒนาด้านการเกษตรและต่อยอดธุรกิจของตัวเอง
0: วันนี้เราภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าเขาคือเกษตรไทยไอดอลของเราครับรับไปเลยเยี่ยม
3: การธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
4: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: อ่ะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

นี้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก

0: นุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
1: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
0: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
1: เก่งมาก

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งไต่เต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีนึงคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได้
0: เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอมันมีพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ120,000บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ7-80,000 บาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มกระบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรเกิดทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
0: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้าง

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพ

0: พอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
1: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
0: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ30-40บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินอีกนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

0: ยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
1: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
2: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
0: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
1: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
0: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
1: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
2: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
0: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
1: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
0: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
2: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ตัดยาง

0: มาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
1: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะนามได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
0: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดวันละนิดก็มันใช้ได้พอนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
1: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
2: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
1: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
3: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
0: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
1: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
3: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
0: เมื่อก่อนเขามีถ้าลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผม
2: รู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
1: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจแล้วครับว่าเขาทำโครงการนี้ก็อะไร
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
2: โอ้โห
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะเย้ขายหมดแล้วค่ะคุณปู่
4: วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่แล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
4: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยเจ้าไรแดกแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรโดยที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแล้วนะครับถ้าพูดถึงเวลาชีวิตของคนเราวันหนึ่งมีเท่ากันครับ24ชั่วโมงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญมากๆแล้วก็เสียไปถึง1ใน3ของ24ชั่วโมงนั่นคือเรื่องของการนอนนั่นเองเพราะฉะนั้นการนอนครับคือสิ่งที่สำคัญที่คนเราไม่ควรมองข้ามเพราะว่าการนอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมองและร่างกายที่เขาจะได้ใช้ช่วงเวลาขณะหลับในการซ่อมบำรุงส่วนต่างๆนะครับให้กลับมาดีขึ้นให้ร่างกายของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่ดีในการใช้ชีวิตในการทำงานแต่ละวันดังนั้นคุณผู้ชมครับการนอนหลับที่เพียงพอจึงมีความสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเราครับมนุษย์เนี่ยอย่างที่บอกครับใช้เวลาถึง1ใน3ของวันทั้งหมดครับไปกับเรื่องของการนอนเพราะฉะนั้นครับความต้องการในการนอนหลับของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เท่ากันคนส่วนใหญ่เราทราบกันดีครับว่าต้องนอนวันละ8ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วร่างกายบางคนเนี่ยนะครับนอนแค่วันละ 5-6 ชั่วโมงก็สามารถทำได้โดยระหว่างวันไม่มีอาการง่วงนอนครับเพราะฉะนั้นครับจริงๆแล้วเรื่องของการนอนมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมถึงอีกเรื่องนึงครับที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนในสังคมปัจจุบันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เองผมแจ็คไรเดอร์ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์เจียมจริยธรรมครับที่ศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับกันนะครับผมให้คุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าศูนย์นิทราเวชจริงๆแล้วคืออะไร
1: ปัจจุบันเนี่ยมันมีศาสตร์อีกศาสตร์นึงเราเรียกว่าเวชศาสตร์การนอนหลับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเริ่มที่จะทำศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเราต้องการที่จะทำให้มันเป็นศูนย์เกี่ยวกับวิชาการ
0: เริ่มจากการเป็นที่ที่ให้การศึกษา
1: ใช่ครับจริงๆเราต้องการ
0: นอน
1: ใช่ครับเราต้องการตั้งศูนย์ที่เป็นเลิศด้านวิชาการจากการนอนหลับ
0: และภารกิจมันเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงครับ
1: จุดมุ่งหมายเราอันหลักๆเลยก็คือเราต้องการสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของศาสตร์ด้านนี้ซึ่งในเมืองไทยนี้มันยังด้อยค่อนข้างด้อยนะฮะเพราะเมื่อก่อนเราจะรู้แต่ว่าไอ้เรื่องนอนหลับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปไปหาหมอคนไหนก็ได้เดี๋ยวก็ให้ยานอนหลับอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ปัจจุบันเราเพราะว่าโรคนอนหลับมันเยอะแยะไปหมด
0: ถ้าพูดว่าโรคเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับ
1: ครับ
0: คนทั่วไปเลยนะทุกคนจะนึกถึงแค่ว่าอ่ะถ้าฉันเป็นโรคเรื่องการนอนแสดงว่าฉันนอนไม่หลับ
1: ประมาณนั้น
0: คนนอนไม่หลับคือคนเป็นโรคเกี่ยวกับการนอน
1: ครับ
0: จริงๆพอคุณหมอพูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าเฮ้ยศาสตร์เกี่ยวกับการนอนหลับในทางวิชาการนี่มันมีเยอะแยะมากมายมันมีคนที่ได้รับผลกระทบนู่นนี่นั่นโน
1: ่
0: นงั้นให้คุณหมอท้าความไปถึงที่เมืองนอกก่อนค่อยความสำคัญขนาดไหนกับการนอน
1: ครับหลายหลายอย่างที่เราเกิดในชีวิตประจำวันหรือโรคที่เราเกิดขึ้นนะ
0: ครับ
1: ปัจจุบันเราพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นมันคือโรคที่มันเกิดตอนนอนอย่างเช่นเราก็พบว่าปัจจุบันโรคหัวใจความดันสูงอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยส่วนหนึ่งปัจจัยเสี่ยงมันเกิดจากโรคที่เกิดในตอนนอนก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับต่างประเทศก็เริ่มสนใจเรื่องศาสตร์อะไรที่มันเกี่ยวกับการนอนมากขึ้นนะครับของเมืองไทยเราก็สักประมาณ 5-10 ปีก่อนเนี่ยเราก็จะส่งอาจารย์ไปเรียนอาจารย์มหาลัยใช่ไปเรียนที่นู่นเพราะว่าเมืองไทยยังไม่รู้จักโรคพวกนี
0: ้
1: ครับก็เป็นช่วงที่พวกเรากลับมาพอดีเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆไอ้โรคนี้มันสำคัญเราก็น่าจะมาตั้งกันมันก็ร่วมกันกับอาจารย์โรงเรียนแพทย์หลายๆสถาบันจุฬารามาศิริราชก็หลักๆก็เราก็ต้องการทำในแง่วิชาการก่อนว่าใหอย่างน้อยๆให้หมอเข้าใจก่อนว่ามันมีโรคอย่างนี้อยู่จริงจริงๆเรารักษาโรคทางกายเนี่ยในที่เราเห็นเดินมาหาหมอตอนกลางวันจริงๆส่วนนึงเนี่ยเรายังไม่รักษาโรคตอนที่เขานอนเลยดังนั้นปัจจุบันเราก็เลยมีทั้งส่วนที่เป็นวิชาการครับวิชาการก็มีตั้งแต่การเรียนการสอน
0: ครับ
1: ซึ่งการเรียนการสอน
0: สำหรับนักศึกษาแพทย
1: ์ก็นักศึกษาแพทย์เรามีการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญด้านการนอนซึ่งก็เป็นที่แรกของเมือง
0: เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับคุณหมอครับที่วงการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยจะหันมาให้ความสนใจกับปัญหาด้านการนอนมากขึ้นครับ ทำให้มีการเพิ่มเติมหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้างอีกด้วยแบบนี้ใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการนอนหลับยากหรือว่าหลับไม่ค่อยสนิทก็หายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องรีรอให้กลายเป็นปัญหาหนักใจอีกต่อไปหมอครับอย่างนี้คนที่เดินเข้ามาโดยส่วนใหญ่เนี่ยฮะก็จะเป็นคนกลุ่มไหนณวันนี้ฮะเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเป็นคนไข้เลยหรือว่าคนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมีอาการหรือเปล่าเนี่ย
1: คนไข้ที่มากับเราเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือคนไข้ที่เขาค่อนข้างสนใจตัวเองอ่านหนังสือมาละเคยได้ยินมาละสงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรอ
0: ยากรู้ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่า
1: สงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเช่นไปอ่านหนังสือบอกว่าเอ๊ะถ้าตื่นมาแล้วอาการเป็นอย่างนี้1 2 3สงสัยก็จะเดินมาปรึกษาเราอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือคนข้างๆพามาตัวเองน่ะไม่ได้สนใจหรอกฮะแต่คนข้างๆเนี่ยไปอ่านมาหรือว่าไปได้ยินอะไรมาก็จะพามาอีกกลุ่มนึงคือหมอส่งมาก็อย่างที่ผมบอกอย่างเช่นหมอรักษาโรคนึงอย่างเช่นแล้วมันคุมไม่ได้เลยความดันคุมไม่ได้สักทีกำจัดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างละคุมความดันคุมเบาหวานคุมไขมันได้ให้อยู่สูบบุหรี่ละแต่ก็ยังเป็นซ้ำอยู่อย่างเงี้ยครับเขาก็จะส่ง
0: ว่าอาจจะมี
1: ปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ยังไม่ได้แก้ก็จะส่งมาอย่างนั้นหลักๆก็จะมีอยู่3ประเภท
0: บอกเลยว่าผมภาคภูมิใจมากผมเป็นคนนอนหลับสบายกลับบ้านนี่เปิดแอร์ปุ๊บอาบน้ำสบายๆแล้วปุ๊บนอนหลับเลยแล้วก็ถึงเวลาตื่นก็ตื่นแล้วเป็นคนหลับง่ายมากนั่งหลับได้ขับรถก็จะหลับคร
1: ับ
0: ผมอ
1: ันนี้ไม่ใช่ความโชคดีแล้ว
0: คุณหมอก็เลยพูดขึ้นมาว่าเป็นหน้าแปลกนะเพราะว่านอนหลับเนี่ยก็นอนคิดว่าตัวเองหลับเต็มที่ทำไมยังง่วงอยู
1: ่ครับ
0: ถูกต้องไหมคุณหมอฮะ
1: คือคำว่าหลับง่ายเนี่ยมันต้องแยกว่าหลับง่ายในสถานที่ควรหลับในเวลาที่ควรหลับหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่างเช่นหลับง่ายในสถานที่ที่ควรหลับแล้วก็ในเวลาที่ควรหลับอย่างนี้โอเคถือว่าโชคดี
0: ก็คือกลับบ้านนอนหรือนอนที่บนเตียงโรงแรมรู้ว่าก็นอนได้ปกติ
1: ครับแต่ถ้าหลับง่ายในสถานที่ที่ไม่ควรหลับอย่างขับรถอยู่เงี้ยมันก็ผิดปกติครับหรือหลับง่ายในเวลากลางวันอย่างนี้มันก็ผิดปกติ
0: โอ้โหนี่ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะครับเนี่ยนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคดีหลับง่ายหลับได้ทุกที่หลับได้ทุกเวลาเป็นเรื่องที่ดีแต่พอได้คุณหมอเตือนแบบนี้แล้วก็คุณหมอครับนี่มันเป็นสัญญาณอันตรายของการพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพจริงๆเหรอครับแบบนี้แจ็คไรเดอร์คงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับช่วงเวลาของการนอนมากขึ้นกว่านี้แล้วล่ะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าการนอนหลับง่ายหลับได้ทุกที่ทุกเวลานั้นเป็นเรื่องที่ดีฟังแบบนี้แล้วจำไว้เลยนะครับว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับ

0: ้ามานอนที่นี่คืนเดียวคือรู้เรื่องเลย
1: จริงๆเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราสงสัยโรคอะไรครับปกติที่เราจะส่งมานอนเนี่ยก็มีอยู่สัก 2-3 โรคแค่นั้นเองครับอันแรกก็คือเราสงสัยว่ามีภาวะการหายใจผิดปกติตอนนอนอย่างเช่นมีหยุดหายใจ
0: เนี่ย
1: คนไข้นอนกรนแล้วก็มีเฮือกอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นสังเกตว่ากรนๆแล้วก็มีเหมือนกับเฮือกเพื่อมาหายใจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยควรจะมาตรวจการนอน
0: อันนี้คือประเภทหนึ่ง
1: ประเภทหนึ่งที่ควรจะมาตรวจครับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนไข้ที่มาด้วยอาการง่วงแบบไม่ทราบสาเหตุอย่างเช่นนอนก็พอการกรนก็ไม่ค่อยชัดเจนอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาตรวจการนอนตอนกลางคืน

0: แต่กลุ่มนี้อาจจะต้องแถมทำตอนกลางวันด้วย
1: คือหมายว่าทำข้อมูลด้วย
0: หมายถึงว่าตรวจกลางคืนเสร็จปุ๊บจนถึงเช้าแล้วเราจะดูข้อมูลคร่าวๆของกลางคืนก่อนว่าสามารถพบโรคที่อธิบายอาการแล้วยังถ้าไม่พบทำต่อจนถึงตอนจบใช่ครับตอนกลางวันจะทำเป็นช่วงๆเขาเรียกทำตรวจการงีบครั้งละ20นาทีแล้วก็พัก20นาทีแล้วก็พักทำแต่เช้าถึงเย็นเลยอีกอย่างนึงก็คือบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นคนไข้ละเมอ
2: ครับพวกละเมอ
0: บางประเภทนะครับละเมอมีหลายประเภทครับก็มีตั้งแต่ละเมอแบบจำไม่ได้ว่าละเมออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรไม่ต้องมาเทสแต่จะมีประเภทนึงที่แบบละเมอแล้วรู้ด้วยว่าละเมออะไร
1: ไอ้ยา
0: อย่างเงี้ยผิดปกติคือเขาเรียกว่าละเมอเหมือนฝัน
1: วิธีการรักษาล่ะครับคุณหมอครับมันมีเครื่องมือเฉพาะทางไหมหรือว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช
0: ้วิธีการรักษาจริงมันต้องมามันขึ้นกับว่าโรคที่เราเจอเป็นอะไรใช่จริงๆเนี่ยโรคเกี่ยวกับการนอนมันแบ่งได้หลายประเภทมากครับก็มีตั้งแต่1โรคนอนไม่หลับนะครับโรคนอนไม่หลับก็การรักษาก็ส่วนใหญ่ก็อันแรกก็ต้องไปปรับพฤติกรรมแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีการหายใจผิดปกติพวกนี้ก็หลากหลายครับก็มีตั้งแต่ก็อาจจะต้องมาดูว่าเป็นรุนแรงแค่ไหนถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะต้องมาใช้เครื่องมือหรือหัตถการบางอย่างเพื่อทำให้เขากลับมาหายใจใหม
1: ่
0: นะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มละเมอเราก็อาจจะต้องให้ยาเพื่อเป็นลดอุบัติการการละเมอในตอนกลางคืน
1: คุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ควรมองข้ามกันเลยนะครับกับอาการนอนไม่หลับหรือหลับลำบากการนอนหลับไม่สนิทตื่นขึ้นกลางดึกหลับตื่นอะไรแบบนี้แล้วก็ยังรวมไปถึงอาการนอนกรนครับเพราะนี่เป็นปัญหาที่พบได้ร้อยละ 30-40 ของประชากรของประเทศเลยทีเดียวนะครับการรักษาจึงจำเป็นต้องรักษาจากต้นเหตุครับโดยการปฏิบัติตัวตามสุขอนามัยของการนอนที่ถูกต้องและอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ย 6-10 สัปดาห์ก็จะช่วยเกิดการนอนหลับที่ดีแล้วก็ง่ายขึ้นอีกด้วยแหละครับส่วนนี้คือห้อง
0: ตรวจการนอนครับ
1: ที่เอาไว้ตรวจการนอน
0: ใช่ครับ
1: เตียงเติมเหมือนโรงแรม
0: ใช่
1: ความสูงจากพื้นก็คือเป็นเตียงเหมือนนอนบ้านถึงแม้ว่าบรรยากาศจะดูเป็นโรงพยาบาลไปสักหน่อยนึงแต่ว่าก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด
0: ใช่ครับในต่างประเทศบางที่เขาไปเช่าโรงแรมนะครับเป็นฟลอร์เลยเพื่อทำศูนย์ตรวจการนอนครับแต่ของเรายังค่อนข้างกังวลเพราะว่ายังไงคนที่มาตรวจก็ยังเป็นคนไข้อยู่ถ้าเราไปทำนอกโรงพยาบาลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะไม่พร้อมนะอย่างนี้อยู่ในโรงพยาบาลมันพร้อมกว่า
1: แต่อันนี้คือภาพภายนอกแต่พอมาดูดีเทลลึกๆหมอฮะมันจะมีอุปกรณ์ที่มันดูแปลกตาอย่างเซตนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: เซตนี้ก็คืออุปกรณ์ใช้ในการรักษาครับตัวนี้ก็คือเครื่องอัดแรงดันในกรณีที่เรามีการกรนหรือว่ามีหยุดหายใจเนี่ยมันเกิดจากว่าทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการรักษาก็คือใส่ลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจมันเปิดออกมาเหมือนแล้วเป่าหลอดดูดนะฮะเครื่องนี้ก็คือเครื่องเป่าใส่ลมเข้าไปครับผมอัน
1: นี้เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่เลยนะ
0: อ๋อครับผม
1: อ๋อไปเจ้าหน้าที่ศูนย์พอคุณมาเนี่ยเข้ากระบวนการตรวจก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
0: ใช่ครับ
1: ด้วย
0: แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะอยู่กับเราทั้งคืนครับเพราะว่าเขาก็จะต้องมา
1: แต่ไม่ได้นอนอยู่กับเราทั้งคืนนะครับเขาจะรออยู่ข้างนอกแล้วก็มีภาพออกไปเขาก็จะดูเราได้
0: ครับจะนั่งดูเราทั้งคืนแล้วครับมีกล้องอยู่ข้างบนครับ
1: กลายเป็นคนชอบส่องไปเลยชีวิตได้ต้องดูเราทั้งคืน
3: ก็จะต้องคอยดูว่ามีอะไรระหว่างคืนอุปกรณ์ที่เราติดไปมีหลุดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ปกติอะไรเงี้ยค่ะต้องเข้ามาเช็คอุปกรณ์หรือว่ามาดูคนไข้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีกรณีที่คนไข้จะเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะในกรณีผู้หญิงก็ต้องพาคนไข้มา
1: เพราะว่าต้องมาถอดอุปกรณ์นู่นนี่นั่น
3: ใช่ค่ะให้คนไข้เข้าห้องน้ำ
1: อย่างนี้จะถามนิดนึงฮะว่าสมมติอะล่ะผมตัดสินใจแล้วมาลองตรวจพอผมต้องเตรียมตัวยังไงครับก่อนมายังไงกี่โมงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แนะนำว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นตรวจกลางคืนจะเรียกว่าเป็นตรวจกลางคืนก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานเป็นกะนอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยเป็นปีๆละอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เปลี่ยนไซเคิลเขา
1: ก็ต้องเอา
0: เราก็มาตรวจกลางวัน
1: สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนอนกรนหรือนอนหลับตื่นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอโดยตรงกันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการผ่อนคลายและการนอนหลับวันนี้ผมเจอไรเดอร์แจ็คไรเดอร์จะขอนำเสนอ1สิ่งที่มีความสวยงามแต่ทานได้เราเรียกเขาว่าพวงชมพูครับที่ขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณในการช่วยให้การนอนหลับได้ง่ายและก็มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมครับ

พวงชมพูหรือชมพูพวงจัดเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็กและสามารถเลื้อยพันสิ่งต่างๆได้ไปได้ไกลประมาณ40ฟุตมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางพบมากในประเทศเม็กซิโกดอกจะมีลักษณะเป็นช่อสีชมพูและสีขาวมีใบเป็นรูปหัวใจหรือสามเหลี่ยมปัจจุบันมีการนำส่วนต่างๆมาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้โดยใช้ยอดอ่อนหรือว่าช่อดอกที่ยังไม่บานเต็มที่นำมาลูกให้สุกเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือชุบแป้งทอดที่จะให้ทั้งคุณค่าทางอาหารและหน้าตาที่น่ารับประทานอีกด้วย

0: วันนี้พวงชมพูงงมากเลยว่าจะเอาดอกไม้มาทำไมจะแค่แต่งจานก็ไม่เอานะเพราะว่าเราอ่ะถ้าจะเอาอะไรมาเป็นสมุนไพรตั้งต้นเนี่ยต้องเอาเป็นวัตถุดิบหลัก
1: ใช่ค่ะพวงชมพูของเราวันนี้เป็นวัตถุดิบหลักเลย
0: เฮ้ยจริงเหรอมันกินได้เหรอเนี่ย
1: กินได้ค่ะจริงๆดอกไม้ทั่วไปก็ทานได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ฉีดยาที่ต้นมันพวงชมพูกุหลาบเฟื่องฟ้าลีลาวดีทานได้หมดเลย
0: ต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงวันเถอะ
1: ใช่ค่ะต้องปลูกเองปลอดภัยกว่า
0: อ๋อแล้วดอกสวยขนาดนี้จะเอามาทำเป็นอะไรได้เนี่ย
1: วันนี้เราจะทำแบบไม่ผ่านความร้อนก็คือเป็นเมนูที่ชื่อว่าสลัดโลซอสครีมพวงชมพูค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำสลัดโลซอสครีมพวงชมพูแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูปูอัดแครอทแตงกวาญี่ปุ่นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเกลือน้ำผึ้งเลมอน
0: งั้นเริ่มกันเลยไหม
1: เริ่มกันเลยดีกว่า
0: เริ่มกันเลยโดยเริ่มจาก
1: ปอกแครอทค่ะหั่นเป็นแท่งยาวๆค่ะค่ะเป็นแท่งยาวๆแบบนี
0: ้
1: ต่อมานะคะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นหั่นเหมือนกันค่ะแล้วก็หั่นเป็นแท่งเหมือนกันตัวผักสลัดนะคะก็จะเด็ด

0: พอเราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราก็พวงชมพูอันนี้เราเด็ดแล้วก็ล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะก็จะได้เป็นดอกๆแบบนี้
0: เราใช้วิธีการรูดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจับนี้แล้วรูดได้เลยดอกไม้ชนิดนี้ค่ะดอกพวงชมพูเนี่ยค่ะเรามาจิ้มน้ำพริกก็ได้ชุบแป้งทอดก็ได้โอ้ได้หลายอย่างงั้นต่อไปเรามาทำน้ำสลัดกันเลยดีกว่านะคะ
1: จัดไปครับผม
0: น้ำสลัดของเราต้องมีอุปกรณ์กันเล็กน้อย
1: ครับ
0: มีเครื่องปั่นค่ะเริ่มจากการนำตัวโยเกิร์ตค่ะใส่ลงไปในโถผสมนะคะตามด้วยดอกพวงชมพูค่ะ
1: ใส่ลงไปเลยเหรอ
0: ใส่ลงไปเลยเอาเล็กน้อยพอเล็กน้อยพอต่อมานะคะเกลือค่ะตัดลดเล็กน้อยน้ำผึ้งของเราใส่หนึ่งช้อนชาค่ะต่อมาค่ะเลมอนค่ะขูดผิวมะนาวลงไปเพื่อให้หอมยิ่งขึ้นนี่ค่ะพอเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ ในนี้ก็จะมีตัวโยเกิร์ตผิวเลมอนน้ำเลมอนเกลือแล้วก็น้ำผึ้งจากดอกลำไยเรามาปั่นกันเลยนะคะ
1: ได้แล้ว
0: เราหมดออกก่อนแล้วก็เทใส่ถ้วยค่ะพักเอาไว้ก่อน
1: นี่เราก็จะได้น้ำสลัดนะครับจากดอกพวงชมพูซึ่งมีสีปนชมพูเล็กๆน่ารักแบบนี้นี่
0: หลังจากนั้นเรามาเริ่มห่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราเตรียมผักหั่นเรียบร้อยหมดแล้วตัวผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กเราก็เด็ดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: วันนี้เป็นไส้ปูอัดค่ะ
1: เราก็เริ่มจากนี่เทคนิคง่ายๆจากประสบการณ์การกินแหนมเนืองบางท่านนี่นะครับได้แผ่นแป้งแหนมเนืองว่าแผ่นแป้งปอกเปี๊ยะโยนลงน้ำเลยแล้วก็แช่ไว้แล้วก็จะกินเมื่อไหร่ค่อยยืนขึ้นมา
0: หนืดเลยคราวนี้เหนียวติดกันเป็น
1: จริงจริงมันผิดสิ่งที่ถูกต้องครับเอาลงไปในน้ำแช่ลงไปปั๊บ
0: ประมาณ10วิ
1: ปั๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคได้แล้ว
1: แล้วก็ขึ้นมาแบบนี
0: ้แล้วก็วางไว้ที่เขียงได้เลยค่ะ
1: เห็นมั้ยฮะแผ่นมันจะยังใสอยู
0: ่ถ้าเราอยากให้สีไหนอยู่ข้างนอกเราวางมันไปก่อนเอาเป็นสีชมพูเนาะอยู่ข้างนอกสวยงามวางแครอทนะคะ
1: ครับผม
0: แตงค่ะพับหัวพับท้ายเข้ามานะคะกันมันขาด

0: โหเมนูนี้ยังก็อยู่ท่ามกลางดอกซากุระมีความรู้สึกอย่างนั้นไหม
1: มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่
0: ใช่นะฮะเสิร์ฟมาซูชิแล้วมีสีเหมือนดอกซากุระนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเมนูนี้ต้องถูกใจนะสำหรับใครที่ชอบความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะแต่เฮลตี้มากๆนะครับผมก็จัดไปเลยนะฮะเมนูนี้ของเราสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนั่นเองนะคุณผู้ชมครับน่าสนใจและยังทำง่ายแบบนี้อย่าลืมครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่จดไม่ทันดูวิธีการทำไม่ทันแต่ต้นแจ็คไรเดอร์พาคุณนั่งทานชิมย้อนไปดูวิธีการทำครับ
2: ขั้นตอนในการทำสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนำแครอทและแตงกวาญี่ปุ่นมาหั่นเป็นแท่งยาวเตรียมผักกรีนโอ๊กและเรดโอ๊กพักไว้ต่อมาทำน้ำสลัดด้วยน้ำโยเกิร์ตและดอกพวงชมพูมาปรุงรสด้วยเกลือน้ำผึ้งและตามด้วยน้ำเลมอนและผิวเลมอนเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำสลัดปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็เริ่มม้วนสลัดโรโดยนำแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนแช่น้ำใช้เวลา 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูแครอทแตงกวาญี่ปุ่นและปูอัดจัดวางลงไปบนแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนตามใจชอบวิธีการม้วนให้ใช้แป้งคลุมไส้เอาไว้ปิดหัวปิดท้ายกดลงเบาๆแล้วม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เมนูนี้ครับทำไม่ยากแล้วก็สามารถทำกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยนะครับแม้กระทั่งดอกไม้ยังสามารถนำมารังสรรค์เป็นอาหารได้นะครับคุณรู้จักว่าเขาเนี่ยทานมีประโยชน์อย่างไรนะครับคุณก็ทั้งทานได้ดีต่อสุขภาพจิตแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่รู้จะเอาอะไรที่อยู่แถวบ้านมาทำดีโอ้ยง่ายๆเลยครับติดตามรายการของเราเฮิร์บสเตียสมุนไพรเข้าเส้นครับรับรองว่าคุณจะได้ไอเดียเจ๋งๆพร้อมกับประโยชน์ทางยาของสิ่งนั้นที่คุณทานนะครับวันนี้หมดเวลาครับคุณผู้ชมครับขอมีความสุขมากครับติดตามเฮิร์บสเตียสมุนไพรเข้าเส้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องครูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: Western Digital คือผู้ผลิต Digital Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของ Hard Disk Drive ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คน Western Digital มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเริงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัท Western Digital ประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
0: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันรวมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

0: ื่อมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก้าวมาสู่ยุคเปลี่ยนผ่านพวกเขาเริ่มสร้างแหล่งอารยธรรมในแบบของตนเองชาวแอนาซัสิหรือบรรพบุรุษชาวพูบโลอพยพย้ายถิ่นเข้าสู่รัฐนิวเม็กซิโกพร้อมนำภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมมาสร้างบ้านในทำเลแห่งใหม่
1: They abandoned this area prior to the time that they start dating the cliff ruins.
2: There are 19 pueblos in New Mexico, one in Texas, and a whole cluster, the Hopi villages in Arizona.
0: บรรพบุรุษชาวพูบโลครอบครองดินแดนโฟร์คอร์เนอร์นานหลายศตวรรษตั้งแต่ช่วงปีคริสต์ศักราช500ถึง 1600 และหลังจากนั้นจึงเริ่มอพยพย้ายถิ่นไปตามพื้นที่ต่างๆซึ่งส่วนมากอยู่ในเขตของรัฐนิวเม็กซิโก
3: You're asking about why the people at Puye decided to live in this area as compared to somewhere else.
4: In the high cliff?
3: Right. Versus up maybe a little bit higher. There are a number of explanations as to why they chose to live a little higher. And perhaps maybe there was

0: ที่อยู่อาศัยหลักๆ2ส่วนของปูเยคลิฟเดเวลลิงเนี่ยจะมีอยู่2ชั้นด้วยกันก็คือชั้นบนเขาเรียกว่าเมซ่าท็อปกับชั้นนี้ที่เรายืนอยู่ประกอบไปด้วย4เคฟถ้ำ4ถ้ำตรงนี้แล้วก็บ้านซึ่งเป็นบ้านลักษณะเฉพาะของชาวพูโบ
1: First four caves are just basically like the remnants of the homes that used to be here at one point in time. So that was actually the back of the house. And then in front of the structure, there's a house in the front of the cave. So they had about 15 feet of space because that structure in front was to provide more shelter. So they had to defend themselves from enemies, but also from the elements, you know, from the snow, from the winds. And so that's why they would build homes in front of their dwellings around that time.

0: ันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เห็นในชั้นแรกมันจะมีหลายเลเวลของทัวร์มีทัวร์แบบ $10 $20 $30อะไรเงี้ยแล้วแต่อย่าง $10เนี่ยจะขึ้นมาได้เฉพาะชั้นนี้ส่วนถ้าใครอยากจะไปเซฟวิวท็อปวิวข้างบนที่เมซ่าท็อปเนี่ยก็จะต้องเพิ่มตังค์เข้าไปแต่เราก็โอ้เอาแค่นี้พอแล้วกันแล้วก็พิเศษสำหรับคนที่ซื้อทัวร์ขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยก็จะได้ใช้บริการบันไดข้างหลังนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไต่บันไดขึ้นไปนะทัวร์เนี่ยลักษณะก็คือเขาจะนั่งรถขึ้นไปบนยอดเขาเลยแล้วก็ถึงจะดาวฮิลไต่ลงมาข้างล่างส่วนเราเนี่ยเอาแค่ชั้นแรกพอเดี๋ยวค่อยๆเดินดูว่ามีอะไรบ้างที่เขาจะต้องคิดเงินคิดค่าบริการตั๋วเข้าชมเนี่ยก็เพราะว่า
1: Puyi Eclipse is owned and operated by the Santa Clara Pueblo so we'renot like a national park, so like ticket sales that we sell on a daily basis is what helps this business preserve our ancestral home so we can come up with new projects and stuff later on in the future.

0: ได้เข้ามาอยู่ในถ้ำนะคะอากาศเย็นสบายมากเลยจริงๆลักษณะของถ้ำหรือว่าที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกันคือเป็นหินที่เกิดจากภูเขาไฟเป็นหินที่อ่อนสามารถที่จะขุดง่ายดังนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้แหละในการสร้างที่อยู่อาศัยเพราะว่าเครื่องมือในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่เหล็กไม่ใช่อะไรใช่ไหมเขาก็ใช้ไม้เนี่ยแหละสามารถใช้ไม้ขุดเข้ามาได้เลยสร้างบ้านแบบง่าย
1: ๆ A large part of those deposits are volcanic deposits where ash fell down and compacted and as a result of that we call that caliche that caliche is easily manipulated with rocks they could dig a hole and dig a cave and create a shelter
0: นี่เป็นลักษณะบ้านแบบที่1ก็คือขุดรูสร้างถ้ําแผนมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเห็นเป็นหลักฐานร่องรอยบางอย่างมันเป็นขม่าวสีดำที่เกาะอยู่ก็แสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ก่อกองไฟกันแล้วก็ขม่าวก็ลอยขึ้นไปติดเหมือนที่ดูดควันในครัวอะไรเงี้ยติดเต็มเป็นสีดำไปหมดเลยแต่มันจะมีบ้านอีกแบบนึงซึ่งเป็นบ้านเลยบ้านที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวพูโบอยู่ข้างๆเดี๋ยวไปดูกัน

ดูเล็กมาโหตรงนี้มันเป็นห้องมืดนิดนึงอะเพราะว่าแสงส่องมาไม่ถึงเดี๋ยวขอใช้มือถือช่วยนิดนึงนะไฟฉายส่องหน่อยเข้าไปได้ห้องนี้ใหญ่

0: เบลเริ่มเลยมันย่อยข้างในด้วยข้างบนเนี่ยลักษณะโครงสร้างก็เป็นไม้เท่าที่แพทย์สังเกตนะวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านของชาวเนทีฟอเมริกันเนี่ยจะมีอยู่หลักๆ3อย่างก็คือหินดินแล้วก็ไม้
1: And they're really dependent and self-sufficient of the land. So they use the trees that you see today for lumber material, fuel for fires, great hunting grounds, great water resources. And that's why they picked this place to live at. Puye is actually the name of the site. So Puye in our language means where the rabbits gather. And stories say that there used to be a lot of rabbits in the location. And so they were using rabbits for meat resources and also the fur for the winter seasons.
2: ปูเยคลิฟเดเวลลิงส์เคยเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีทั้งกระต่ายป่าให้ล่าแหล่งน้ำให้ดื่มกินแต่เท่าที่เดินสำรวจมาไม่มีวี่แววของน้ำและสิ่งมีชีวิตใดๆเราพบเพียงหน้าผาแห้งแล้งกับซากปรักหักพังจนกระทั่งได้ขยายภาพกว้างจากมุมสูงจึงทำให้เราได้พบแหล่งน้ำสำคัญที่ชุมชนชาวบ้านผาในบริเวณนี้ใช้ในการหล่อเลี้ยงชีวิตแม่น้ำริโอแกรนด์แม่น้ำสายยาวซึ่งไหลตัดผ่านใจกลางรัฐนิวเม็กซิโกเราเดินทางเลียบตามเส้นทางแม่น้ำจากปูเยคลิฟเดเวลลิงส์เข้าสู่แหล่งอารยธรรมบนหน้าผาที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งอนุสรณ์สถานแห่งชาติแบนเดเลียร
3: ์ Bandelier is a man. He was the first anthropologist to come to this area. So that's how we got our name.
0: อันนี้เป็นแผนผังของโลเคชันที่เราจะไปชื่อว่า Main Loop Trail Guide โชคดีเนี่ยที่นี่เขาให้ยืมเนี่ย please return เดี๋ยวพอใช้เสร็จเอาไปคืนได้สภาพก็จะแบบเยินๆนิดหน่อย ส่วนมากเนี่ยใบนี้ก็จะขายอยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร
4: ์ There are trail guides for sale over there
0: เห็นหลายที่แหละเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นแผนที่เลยแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมีหมายเลข1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงอันนี้คือจุดหมายของเราเนี่ยเขาเรียกวิธีการแบบนี้ว่า self guide ก็คือเป็นไกด์ด้วยตัวเอง
3: Yeah self guided We do have guides but you don't have to go with a guide
4: Actually I want to self guide much more than
3: Yeah so you have that choice especially in the summerIn the winter time, it's just self-guided.
0: ซึ่งจริงเนี่ยแพทเห็นหลายอุทยานก่อนหน้านี้ไปและเห็นตอไม้อะที่เขียนหมายเลข1 2 3 4เนี้ยแล้วแพทก็สงสัยว่าเฮ้ยเขามีไว้ทำไมทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีป้ายอะไรเลยเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อเขาจะต้องมาเอาเนี่ยแบบเนี้ยเป็นเหมือนคู่มือของการเป็นเซลฟ์ไกด์เนี่ยที่นี่ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าหมายเลข1คืออะไรก็เปิดมาอ่านเขาจะมีคำอธิบายทั้งหมดของหมายเลข1
3: When you get to the numbersMm-hmm. You follow along in the guidebook, so it tells you everything that you need to know. So, and the main loop trail is 1.2 mile.
0: ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะได้เซลฟ์ไกด์กันแบบเต็มรูปแบบแล้วที่นี่ Bandelier National Monument ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมอีกแห่งหนึ่งของชาวพูบโลแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างถึงแม้จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวพูบโลเหมือนกันนะแต่แพทว่าแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันซึ่งที่เนี่ยเอาจริงๆแล้วส่วนตัวนะแพทอยากมามากๆเพราะว่ามันมีการแอดเวนเจอร์ด้วย อยากไปมากเลยอยากจะรู้ว่าจะรอดไหมอ่ะไปเลยดีกว่า

0: ไม่ไหวแล้วไม่น่าจะไปรอดจนถึงสุดทางคือแดดมันเกรียมเกินไปตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยแดดคงจะไม่ขนาดนี้หรอกอันนี้เราต้องพกอุปกรณ์เสริมมันค่ะแว่นกันแดดเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการเดินในแดดเปรี้ยงขนาดนี้ไม่งั้นเราจะตาหยีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อันนี้ก็สำคัญหมวกจะดีมากถ้ามีสายคล้องแบบนี้เพราะว่าแถวนี้ลมแรงช่วงสปริงซัมเมอร์เนี่ยเป็นช่วงที่ลมแรงไปต่อได้
1: ในอุทยานมีการค้นพบแหล่งที่อยู่โบราณมากกว่า 3,000 แห่งเราค่อยๆศึกษาข้อมูลไปตามหมายเลขซึ่งพบว่าแต่ละจุดเป็นสิ่งก่อสร้างในรูปแบบที่ต่างกันอย่างซากปรักของหมู่บ้านที่หมายเลข6นับจำนวนห้องจากฐานโครงสร้างที่ยังเหลือมีถึง245ห้องแต่อาคารที่สมบูรณ์ในยุคนั้นอาจมี 2-3 ชั้นจึงยังไม่สามารถรู้จำนวนห้องที่แท้จริงได้หมู่บ้านบนพื้นราบเริ่มไต่ระดับขึ้นสู่แหล่งที่อยู่บนหน้าผาแต่การเข้าไปสำรวจที่นี่น่าตื่นเต้นกว่าปกติ
0: เย้เจอแล้วเนี่ยบันไดคือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านของชาวพูโบก็คือเขาจะใช้บันไดเนี่ยปีนขึ้นไปโดยเฉพาะบ้านที่สร้างอยู่ตามหน้าผาเนี่ยก็จะต้องใช้บันไดนี่แหละเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเข้าบ้านแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็อนุญาตให้ปีนได้ด้วย
2: Cliff dwellings is a man-made caves named called cavets.
1: Cavet คือการรวมตัวของคำว่า cave ที่แปลว่าถ้ำและคำว่า excavate ที่แปลว่าขุดดังนั้น cavet จึงเป็นชื่อเรียกของถ้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยการขุดรูหรือโพรงเข้าไปในหน้าผา
0: โอ้เย็นเป็นที่หลบร้อนได้ดีนี่เป็นห้องเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นเตาผิงหรือเปล่าเพราะว่ามองขึ้นไปข้างบนมีรอยสีดำอีกแล้วเป็นรอยเขม่าวควัน
1: ครั้งแรกที่ได้เจอเพดานสีดำแบบนี้ที่ถ้ำของปูเยคลิฟเราคิดว่ามันเป็นแค่รอยเขม่าวควันจากการก่อกองไฟแต่ความจริงมากกว่านั้นเพดานสีดำที่เห็นอาจเป็นเจตนาของชาวเผ่าที่ต้องการใช้เขม่าวควันช่วยปิดผนึกเพิ่มความหนาแน่นให้หินภูเขาไฟที่ร่วนซุยช่วยป้องกันกรวดและสิ่งสกปรกตกลงมาที่พื้นและสำหรับถ้ำที่ใช้ประกอบพิธีกรรมการดมควันเป็นวิธีหนึ่งในการลบภาพจิตรกรรมที่เคยมีออกไปด้วย

0: up to
1: always the... up. Yeah.
0: Okay.
1: It's good.
0: Wow. Bye.
1: Bye.
0: Oh, รับประกันโดยคุณลุงว่าเฮ้ยสบายอยู่แล้วนี่ตะกี้เขาก็มีป้ายเตือนเขียนอยู่บอกว่าคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็คนที่กลัวความสูงเนี่ยอย่าขึ้นเพราะว่ามันสูงมากกว่าที่จะไปถึงตัวอัลคอฟข้างบนคือตัวแพทไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ตะก้องเนี่ยเป็นพวกกลัวความสูงก็เดี๋ยวจะบิ้วพยายามบิ้วให้ตะก้องขึ้นไปถึงบนอัลคอฟให้ได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติภารกิจละจริงๆที่แพทตั้งใจที่จะมาที่เนี่ยก็เพราะไอ้เจ้านี่เลยนะเพราะในบรรดาโลเคชั่นต่างๆที่เป็นแหล่งอารยธรรมของชาวพูโบเนี่ยตั้งแต่ที่เราไปมาก็ไม่เจอแบบนี้คือเต็ม10แพทให้คะแนนที่นี่ร้อยเลยอ่ะมันได้ทุกอย่างครบทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เราสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างจากการเซลฟ์ไกด์แล้วมีโบชัวร์คู่มือที่เปิดดูได้ตลอดเวลาไม่เข้าใจอะไรก็เปิดอ่านได้เลยมันไม่ได้ต้องเป็นทัวร์ที่จะต้องตามกันไปตลอดอะไรเงี้ยฟรีด้วยคือเดินได้เองไม่เสียตังค์เทคไทม์เท่าที่ต้องการคนน้อยไม่เยอะและที่สำคัญที่สุดที่แพทชอบก็คือนี่แหละความแอดเวนเจอร์ของมันคือเราเหมือนได้สัมผัส

กล้องเปียกแล้วเพราะว่าตากล้องของเราเหงื่อแตกบิวไม่สำเร็จยังไงก็ไม่ยอมขึ้นอยู่ดีดังนั้นเนี่ยแพทก็คิดว่าแพทไม่ยอมหรอกยังไงแพทก็ต้องขึ้นให้ได้อะแพทขึ้นไปถ่ายเองก็ได้ก็ปล่อยตากล้องทิ้งไว้นี่แหละมาเอากล้องมาจับมือนะคะส่งไม้ต่อค่ะเอากล้องมามาเดี๋ยวนะแต่ว่าเราไม่สามารถถือกล้องปีนขึ้นมาได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวแพทคงจะต้องเหน็บก่อนเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นข้างบนนี้นะ

0: ันนี้เป็นบันไดสเต็ปที่2
1: แล้วก
0: ็คุณตากล้องของเราไปนู่นแล้วค่ะตอนนี้เหลือแพทคนเดียวแล้วก็จะไปที่บันไดสเต็ปต่อไปคืออันนี้นี่อ่ะแล้วนะขึ้นต่อแล้วแพทเน็บกล้องก่อนเจอกันที่ชั้นท็อปเราขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วนี่อันนี้คือความสูงของบันไดสเต็ปที่3และยังเหลือสเต็ปสุดท้ายแบบเบาๆอีกประมาณ2 4 6 8 10ขั้นก็จะถึงอัลโคฟแล้วใน

0: ในที่สุดก็ปีนฝ่าแนวดิ่งมาถึงบันไดหินด่านสุดท้ายก่อนจะถึงอัลโคฟเฮาส์อย่างปลอดภัยนักมานุษยวิทยาระบุว่าถ้ำนี้เคยเป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษชาวพูโบโลราว25คนและเป็นที่ตั้งของคีวาห้องประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์โดยการเข้าห้องนี้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือการปีนบันไดลงไปความจริงเราเองก็เดินผ่านคีวามาแล้วตั้งแต่ต้นทางที่หมายเลข4หรือที่บ้านผาลองเฮาส์หมายเลข19ก็ได้เห็นเควสมานับห้องไม่ถ้วน
1: ตรงนี้นี่เป็นแบบระเบียงกำแพงยาวมากอะโอ้โหอลังการจะสวยงาม
0: แต่สิ่งพิเศษของคีวาและแคเวตบนอัลโคฟเฮาส์ก็คือความสูงบรรพบุรุษชาวพูโบโลเห็นคุณค่าอะไรในทำเลที่สูงแห่งนี
2: ้ They constructed their homes to fit the area so we have like large canyon walls so they were able to work with that and put caves in the back and go up higher
1: จบเส้นทางเทรลทั้งหมดแพทก็ได้เห็นภาพรวมของที่นี่นะแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชาวพูโบเขาถึงมาตั้งรกรากที่นี่แพทคิดว่าปัจจัยหลักก็คือเรื่องของภูมิประเทศที่ตั้งตรงนี้เนี่ยมีทั้งป่ามีทั้งน้ำมีทั้งที่คุ้มฝนคุ้มภัยจากสัตว์ร้ายต่าง
3: ๆ There are a number of explanations as to why they chose to live a little higher and perhaps maybe there wasPossible threats to them, such as wildlife per se, and or perhaps maybe they wanted to protect their food source from rats or other vermin or insects. If they chose to live in a higher level, it was probably just mostly for protection.
0: เพราะการอาศัยอยู่บนที่สูงช่วยลดภัยคุกคามตามธรรมชาติในรูปแบบต่างๆทั้งจากสัตว์ป่าและสภาพอากาศโหดร้ายยังน้ำท่วมในช่วงมรสุมฤดูร้อนหรือหิมะลมแรงในช่วงฤดูหนาวธรรมชาติสร้างภัยพิบัติขึ้นมาท้าทายมนุษย์ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของมนุษย์จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต่อสู้กับความโหดร้ายของธรรมชาติและหนึ่งในนั้นคือบ้านผาบนที่สูงแห่งนี้บรรพบุรุษชาวพูโบโลและชาวพูโบในปัจจุบันแท้จริงแล้วไม่ใช่ชนเผ่าที่เป็นหนึ่งเดียวหากแต่ประกอบไปด้วยเผ่าต่างๆมากมายพูโบโลไม่ใช่ภาษาพื้นเมืองแต่เป็นชื่อที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นโดยชาวสเปนและนับแต่นั้นประวัติศาสตร์ของชาวพูโบโลก็ถือกำเนิดขึ้น

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜。
1: 到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับ Zero Moment Refillery ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
3: สวัสดีครับ
2: งงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
4: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: Zero Moment เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วได้รู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอาดก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวลองมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
1: อันนี้อะไรเ
2: ลยครับเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
1: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
1: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: แชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: โทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก้
0: เราดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่ะ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่าซีโร่โมเมนต์มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: ซีโร่โมเมนต์คือมาจากคำว่าซีโร่เวสค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็โมเมนต์คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่าซีโร่โมเมนต
0: ์มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยเหลือโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โ
2: อ้ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผม
2: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อ

0: ปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตแล้วทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วนี่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
1: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
1: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยไม่แพงกว่านั้น
1: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
1: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีแล้วนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบดึงย่อสลายง่ายสอนไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ไอ้กล่องรักโลกอะแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี่
4: ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกร
4: พี่ชื่ออะไรครับ
5: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
5: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
5: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
5: ับ
0: ใช้มานานยัง
5: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
5: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล้วโอเคและนี่

0: คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
1: ้ครับมีครับ
2: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
1: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
1: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
2: แอดราคาได้มากขึ้น
1: เพ
2: ราะมันดู
1: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
2: ครับ
1: ไม่เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
2: ครับ
1: นี่คือยอดขายต่อเดือน
2: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
1: ถูกต้อง
2: อ
1: ย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาจะไปซื้อได
2: ้
1: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
2: ้
1: เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
2: อ
1: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช
2: ้ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไงนะ
1: ครับ
2: ถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
2: โอเคครับเดี๋ยวผมตามไปดูหน่อย
1: โอเคครับผม
3: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
2: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
4: ่สวัสดีครับพัทครับ
2: คุณพัทใช่ไหมครับ
4: ครับผม
2: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
4: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบ
2: บ
4: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
2: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
4: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
5: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
2: ้เออ
5: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
2: มัน
5: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
2: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
4: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
2: อ
4: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เราบางจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
2: อ
4: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
2: ้แต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
4: ใช่ครับ
2: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างงี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
4: ใช่ครับ
2: ทำมาจากอะไรนะฮะ
4: ตัวนี้มันจะเป็นใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
2: เรามีวิธีการจูงใจย ยังไงครับให้เขา

0: หันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
1: อันดับแรกคือจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
0: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
1: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
0: หมายถึง
1: เป็นยี่ปัวเลย
0: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อนี่เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผม

0: ถึงแล้วฮะเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วย
1: นับ
0: ทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: สองเดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการได้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะสำหรับที่ร้านที่ขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลกก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบกล่องละไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ค
2: ่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

ษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็ง

ของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผมก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
1: จังหวัดระยอง
0: อีกทีนึงอีกทีนึง
1: จังหวัดระยองระยองได
0: ้แล้วเดียว
1: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
1: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
1: ไอ้ยา
0: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
1: ่
0: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
1: ่
0: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน
1: พูดเปลยพูดเปลยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
0: แล้
1: วมาดูแล
0: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
1: สวัสดี
0: คร
1: ับ
0: ขออนุญาตบุกบ้านฮะพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
2: ไม่ปกติ
0: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
2: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
0: เป็นตู้เย็นใช้ใหญ่มากสูงจัดเลยพิเศษ
2: ฐานยกขึ้นมา
0: โอ้ฐาน
1: มีเก้าอี้ด้วย
0: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติ
1: แล้วคือหนีขึ้นไปแล้ว
0: ปกติมันท่วมเหรอ
2: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้างแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
0: เยอะเลย
2: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
0: อุ้ยผมเห็นมีบงมีบัวอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: หลุดด้วย
2: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
0: เชิญเชิญตามมาก็ตามมานะ
2: เชิญค่ะ
0: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
2: นี่
0: โอเค
2: หลุดล่อน
0: นี่คือ
2: นี่ค่ะ
1: บัวเก่า
2: บัว
1: เก่าที่เราพูดถึง
2: ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
0: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
2: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
0: มากอ๋อโอเค
1: หลุดง่ายเลย
0: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบัวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
2: ดี
0: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
2: โอเคค่ะ
0: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อลงอยู่ข้างล่างอ๋อล็อกไว้ตรงนี้อ๋อล็อกไว้ตรงนี้อ๋อรู้นะด้วยกล้องแบบใช่ตรงน
1: ี้เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออมีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนอาจจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
0: เท่สุดเลย
1: เข้าไปดูข้างในกัน
0: ป่ะวันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
3: เป็นบัว PVC
0: PVC
3: ใช่แล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
0: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่าย
3: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
0: เจ๋งว่ะ
1: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
3: ใช่แล้วค่ะ
0: ราคาเป็นไงอ่ะ
3: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
0: เฮ้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพั่งเลยไปหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกผืนกระเบื้องหยาดนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการที่ขายบ้าน
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาดด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางที

0: แล้วเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
0: ไหมคะดังนั้นตัวปูผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือไม่ให้มันเห็นว่ามันม
0: ีร่องมีช่องว่างอยู่ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องเว้นระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพื้นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: โอเค
0: แล้วนอกจากนั้นปูผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าปูผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้เออ
0: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
0: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีปูผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตามผนัง
1: คือนึกภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ํามันจะมีแบบว่าไอ้ตัวน้ําที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล้วถูชิดผนังปั๊บมันก็แจ๊ะเข้าไปมันก็ดำอย่างเงี้ย
0: ค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนัง
1: นะ
0: แล้วจะทําตัวทําความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันมากดีกว่าวัสดุหน่อยว่าที่เขาใช้ผลิตทำโบผนังในปัจจุบันเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
0: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นโบ PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
0: ข้างหลังนี้แล้วก็ตัดทั่วไปจะมีโบ MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเค
0: อันนี้ก็ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึง
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเค
0: อันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
0: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
0: ใช่
1: ต
0: ั
1: ดเป็นแบบบัวทำเป็นบัว
0: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
2: มันมีวัสดุหลากหลาย
0: เยอะมากค่ะ
2: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
0: ี้ยจริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
2: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
0: ใช่แล้วค่ะ
2: มันดีกว่าบัวอื
0: ่
2: น
0: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมีมอดมากินเราเนี่ยดูส
0: ิใช่แล้วก็พวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดูดน้ำได้ค่ะ
1: เล่าสู่คนฟังนะฮะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
0: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้นหนึ่งติดพื้นเนี่ย
0: ใช่
1: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
0: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมาก
1: ็มีน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้แต่ว่า
0: ให้
1: ใช้ในโซนแห้ง
0: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
1: ถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มีบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
1: อ๋อ
0: จะเป็นความ
1: เออบัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
0: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ
1: 2นิ้ว
0: 3นิ้ว
1: เออ
0: แล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4 นิ้ว
1: ใช
0: ่ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
1: ี
0: ความหนา8มิลค่ะ1เซนครึ่งแล้วก็2เซ
1: น2เซนก็มีหนาๆแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
0: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่
1: าง
0: น
1: ั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะตัดขอบเทราเนาะ
0: ใช่
1: ไม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่างงี้
0: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
0: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดูได
0: ้ครับ
1: โอเควันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
0: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: ครับ
0: นะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC อ่าที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่มั้ยทนทานน้ําหนักก็ไม่ได้หนักเลย
0: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตักง่ายทํางานง่าย
0: สะดวกแล้วก็
2: ให้เลือก
0: ดูดน้ําได้พวกไม่กิน
1: พวกไม่กินดูดน้ําได้
0: ใช่
1: เฮ้ยเก่งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
0: ัน
1: ก็จริงราคาเป็นไงอ่ะ
0: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
1: เอ้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 นิด
1: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แห้งแล้วแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือเราตะปูมันก็จบในตัวมันอ่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้
0: วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านคุณกุ้งกันดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: คุ ณผู้ชมหลายท่านสงสัยว่าบัวพื้นบัวผนังนี่เขาติดตั้งยังไง
0: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดกับตัววัวที่เราจะมาจะรื้อออก
1: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกกระ
0: ดาษมาทำไมแล้วมันจะเลือนสีเลยประมาณนั้นค่ะแล้วจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
1: โอเค
0: ค่ะตัววัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: ตอนนี้กาวตะปู
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวกิวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกซีแลนซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เททาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: เครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับ
3: หนึ่งสอง
1: เดี๋ยวแค่ขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ำมันก็เกิดการบวมน้ำพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ไหมครับคุณธนสาครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้ว
2: อุ้ยหลายวันแล้ว
1: มาอยู่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
1: ประ
2: ม
1: า
2: ณนั้น
1: ย
2: ัง
1: ไง
2: มัน
1: คือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหมายถึงว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
1: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่
1: อม
2: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไร
1: มันยุ่ย
2: ถูกต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรามาทำ MDF ไม่ดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า อันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับ
2: ม
1: ันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
2: เ
1: พราะกระดาษนะ
2: ใช่ครับ
3: มันเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษที่เศษไม้อะไรพวกน
3: ี้
1: ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นระบบทางเหนื่อยใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอาการวนเวียนไปหาหมอแกไปหาหมอโอ้โหแนะนำชมอยู่
3: ทำยังไงเอ้าไปหาหมอ
1: ลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้ใจเราเหนื่อยใจจะต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที
3: ่
1: อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ
2: ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได
1: ้ครับโอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็
3: ทาสีใหม่ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็
1: ต้องขาใหม
2: ่ขาใหม่เรา
1: ต้องรูปแบบเป็นไงครับรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก
3: ็แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: ของเยอะมากด้วย
3: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่ก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรคือหรือของ
2: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะทั้งหมดทั้งบ้านก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได
2: ้
1: ยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
3: ค่ะ
1: ไม้ประสาน
2: ไม้ประสาน
1: สุดฮิตของเรา
2: ใช่ครับสุดฮิตเลย
1: แล้วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่แพง
1: ใช้ตลอด
3: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช
3: ้
2: ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
1: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองอยู่แล้วส่วนตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
2: ตะปูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี
2: ้
1: ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
2: แข็งแรงครับ
1: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: มาดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โอ้นี่คือเดี๋ยว
1: ฮะ
0: อันนี้คือพี่เอามาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปื่อยชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
2: หนักตู้ได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผุง่ายๆ
2: ไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
2: ้
0: และไอขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์อ๋อ
0: เราตีเป็นโครงนะ
2: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เททาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
1: ทาเรียบแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
1: ้เก็บน้ำเคาน์เตอร
0: ์ด้วยกี่เซนนะนี
2: ่10เซน
0: โหเยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
2: ใช่แล้วปีน
0: ขย่ง
1: เพราะว่าบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างนี้ถ้าส
0: ู
1: งกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมวันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์เอ้ยชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว์
2: ธรรมดา
0: ตู้โชว
1: ์ตู้โชว์
2: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โห
2: เขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
2: ได้
0: แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
2: ใช่อ
0: ย่างที่พี่สาวบอกว่าบางอันมันชานอ้อยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: โอ้โหนี่ไอ้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เ
2: นี่ยไอ้ตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
1: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
2: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
2: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: เดี๋ยวค่อยขยับเอา
1: ของพี่สาวต้องเดินนะ
0: ได้เดี๋ยวนะ
1: น
0: ิ
1: ดเด
0: ีย
1: วน
0: ิ
1: ดเด
0: ีย
1: วหน
0: ึ่
1: งเซนสองเซนโอเคพอแล้วพี่ไป
0: ลอง
1: ไป
0: เด
1: ี๋
0: ยว
1: แล
0: ้ว
1: ก็สไลด์ทำ
0: ได้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: ที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรอย่างงี้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมากเ
1: พราะว่ายังใช้งานได้อยู่
0: ถูกต้องถ้าเกิดยกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเร
0: ื่องการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: บางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เอออ
1: ะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกับอาทิตย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านอัปเดตเป็นบุ๊คช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทีวี
3: ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองเราน้อมนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9ดีคัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9โมง9นาที9ดี99ข้อ

0: บินนี่มันน่ากลัวนะตาหนูได้ยินว่าคนใกล้ๆหมู่บ้านเราอ่ะติดตั้งหลายคนแน
1: ่พวกเข้าก็อย่าประมาทกาดอย่าตก
0: ตาย่านติดบ
1: ่ย่านคือกันถ้าติดเฮาก็รักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ต้องระมัดระวังทุกผู้ทุกคนเพราะว่าติดมาแล้วเสียเวลาทํามาหากินเสียหอดเงินทอง
0: ยามใดโควิดสิเบิดเนาะอยากไปโรงเรียนอยากพ่อหมู่เวลาเบิ่งข่าวในทีวีสงสารคนดีหน้าตาดีเนาะที่บ้านเฮาบ่ค่อยมีคนติดหลายเหมือนในข่าว
1: ติดคือกันแต่บ้านเฮานี่ให้ความร่วมมือกับทางส่วนราชการเพิ่นคนทุกคนก็ให้ความสามัคคีให้ความเคารพในกฎระเบียบบ้านเฮาเลยบ่แทบสิบ่มีคนติดเลยมีแต่คนติดไปทางนอกอย่าสิว่าบ้านเฮาบ่ติด

ชุมชนบ้านของเมืองของเฮามีนักท่องเที่ยวมากหนาหลายตาบ่ว่าสิมาจากต่างประเทศคนไทยก็นำกันก็หลายแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเฮานี่ก็บ่ว่าสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมเนาะบ่ว่าสิเป็นปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทเมืองตําปราสาทเขาไปบัดกุฏิฤาษีหรือว่าอโลกขยาสารเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนเลยบาลัยพันปีอุโมงค์ต้นไม้นอกจากไปเที่ยวน้ำสถานที่ต่างๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเขาก็สามารถแวะมาชมมาซื้อสินค้าเขาก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากฝีมือชาวบ้านเขานี่บ่ว่าสิเป็นท่อผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของเขาเลยนะครับก็คือลายพระกูฏท่อเสื้อก๊กถ้าเป็นเสื้อก๊กยกลายเนาะเฮ็ดได้รูปลายแบบจักสารนี่เฮาก็มีทั้งสารไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ใหม่คือสารปฏิกเนาะแล้วก็แม้กระทั่งผ้ามักโค่นบาลายพันปีงานฝีมือของชุมชนบ้านของเมืองนี่นะครับมีการรักษาอนุรักษ์สืบสารต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผล

0: ผลิตจึงมีคุณค่าน่าสนใจ
1: ท่อนแต่อายุ20
2: อ้าวตลาดจิตติตาเป็นอย่างน้อยคือยังเป็นอันปะน้อยแกยังพอเสื้อปกพอผ้าไหมอยู่เลย
3: เดี๋ยวนี้เขาเอิ้นว่าตลาดออนไลน์เนาะขายทางตลาดออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยมีช่องทางอีกช่องทางนึงป้าหน่อยเพิ่นเลยยังขายของได
2: ้แม่นๆหนูยังเห็นไอ้แดงหันไหลรถขายกล้วยขายมะม่วงขายฝรั่งขายดีน้ําเดตาน
3: ั่นล่ะการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องการทอผ้าของป้าหน่อยเพิ่นน่ะแล้วเพิ่นก็สิมีเวลาได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่นเพื่อว่าย่ําโควิดมันซาลงมันเซาลงเฮาก็สิได้มีสินค้าไว้ให้กับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นมาซื้อ
2: จ้า
0: เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านเฮาก็มีบ้านเฮาก็มีที่พักเนาะเป็นโฮมสเตย์ให้เขามาได้อยู่มาได้นอนมาได้เซามากินอาหารพื้นเมืองเป็นฝีมือของชาวบ้านพวกเฮานี่ล่ะช่วงนี้บ่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเฮาก็ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงบ่ว่าสิเป็นปูนาเลี้ยงหนูเลี้ยงหอยเลี้ยงกบครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเฮาอีกบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านของเฮานี่ที่ผู้เพิ่นมีภูมิปัญญามีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรเนาะเพิ่นก็หันมาปลูกสมุนไพรปลูกพืชผักสวนครัวเอาไปขายที่ตลาดครับหลังจากซื้อขายกันแล้วก็แบ่งปันกันกินในชุมชนของเฮา
2: ก็คือสิมีความสุขแท้เนาะเวลาเว้าเรื่องราวของหมู่บ้าน
3: บ้านเฮานี่ถึงสิเป็นบ้านน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขซ้ำฝาเลยเฮาอยากเป็นคนทะเยอทะยานจะสิอยากมีอยากเป็นเอาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวของเฮานี่มาใส่มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีอย่างก็แบ่งปันกันกินชุมชนเฮาบ้านเฮาก็สิมีความสุขคือจังคือตาเว้านี่ล่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับหรือยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดนี้มาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามมาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เล่นมุกขึ้นเป็นสุวรรณภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงจริง
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศ
4: เฮ้ย
3: โอ้โหเฮ้ย
4: ซากุไร
3: ซามูไร
4: ซามูไร
3: เห็นข้าเป็นสกุลไรไขควงไม่ได้นี่ท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้าเมย์ไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชงซูชิข้าก็จัดให้ได้นะ
4: หญ้าอร่อยครับ
3: กินหญ้าก
4: ินหญ้า
3: เ
4: ฮ้ยไม่ใช่มาถอนหญ้า
3: คนเลยมานั่งกินหญ้า
4: ครับ
3: เอางี้ผมต้องถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
4: อยากได้ใช่ไหมครับ
3: ที่นี่ที่นี
4: ่เอาสีอะไรครับ
3: มีสีหลายสีเหรอ
4: หลายสีครับ
3: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
4: หลายร้อยสีเลยครับ
3: ว้าว
4: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
3: แน่ใจ
4: แน่ใจ
3: แน่ยังไงนะพาไปดูใช่ไหม
4: ได้ครับพาไปดู
3: รีบพาไปเลย
4: ครับเชิญซากุไรครับ
3: ซากุไร

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คือก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
0: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
1: ท่านทำอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมอะไร
0: เป่าถุงพลาสติกครับ
1: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
0: ถุงก๊อปแก๊ปอะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อปแก๊ปขาย
0: ใช่
1: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามแล้วก็มาปลูกดอกไม้อย่างนี้เหรอ
0: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทําอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่อ่ะแต่พอรุ่นเราใครก็ทําได
1: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
0: ถูกต้อง
1: ติดต่อได้หมดนะ
0: ได
1: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
0: ใช่ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
1: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเราม
0: ันลดลงกำไรน้อยลง
1: อันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่ของท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
0: ก็ด้วยกันครับ
1: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
0: ใช่
1: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่าเฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตรกรเลยมันไม่แปลกเหรอไม่รู้สึกแปลกเหรอเอาจริง
0: แปลกครับ
1: แปลก
0: ปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยครับ
1: ทั่วทั้งบ้านไม่เคยปลูกต้นไม้
0: ไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ
1: โอ้แล้วท่านทำไมถึงได้มาเจอกับเจ้าดอกเบญจมาศประจำของท่านจักรพรรดิ
0: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันก็ต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่
1: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
0: ใช่ครับ
1: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
0: ใช่
1: มันเริ่มต้นยังไงตอนของเรา
0: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยโอเคเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทําซ้ําเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยใครเค้าก็ทํากําไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอ่ะของมันล้นตลาด
1: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทําธุรกิจมาก่อน
0: ครับ
1: เราพอจะรู้คีย์ของความสําเร็จ
0: ใช่
1: ก็คืออย่าไปทําอะไรที่คนอื่นเค้าทํากันเยอะ
0: ใช่
1: แล้วถ้าจะปลูกพืชทุกอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เค้าปลูกกันเยอะ
0: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
1: ๆ
0: เอาปลูกยาก
1: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพงๆ
0: ใช่
1: ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวท่านเนี่ยคือ
0: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
1: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
0: คนอื่นก็ปลูกยาก
1: ปลูกยากก็นั่นสิโจทย์มีอ่ะแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศ
0: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
1: มันก็ปลูกยาก
0: ใช่
1: มันยากมากเลยนะ
0: ยากครับ
1: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
0: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
1: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
0: สุดท้ายก็ดีครับ
1: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
0: ้ใช่
1: ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำไงได้มหาศาลขนาดไหน
0: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
1: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
0: เยอะครับ
1: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงมั้ยนะทั้งขาย
0: ในตลาดเขามีขึ้นลงครับ
1: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
0: ใช่
1: จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
0: ก็หลายล้านครับ
1: เฮ้ยปลูกดอกไม
0: ้ครับ
1: ประจำราชวงศ์ของญี่ปุ่นแต่ทำรายได้
0: เป็นล้าน
1: ว้าวอยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเราไปอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามอุ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้างน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยล่ะครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองแสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรันเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาเขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่าครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นไช่ทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นไช่ผักชี
1: เฮ้ย
3: ไม่ใช่
1: เออเดี๋ยวพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้
2: คือ
1: เด็กๆของต้นไม้
2: ใช่ย
1: ังไม่เป็นเด็ก
2: ๆยังไม่ดอก
1: โอ้เดี๋ยวๆขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
2: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทำปลูกเป็นเม็ดกันชำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
2: ต้นแม่พัน
1: เด็ดยอดเข้ามา
2: ใช่
1: แล้วก็มาปักเลย
2: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
2: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันต้นนึงอ่ะมีสักกี่ยอดให้เด็ด
2: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น4 6 8
1: รู้สึกว่าต้นแม่พันเนี่ยมันเรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
2: ี้แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มาพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
2: ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
2: ครับ
1: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาละ
2: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วครับ
1: 3-4 เดือนทิ้งเลย
2: ต้องปลูกใหม
1: ่เขาช้ำนะ
2: ใช่เขาแก่แล้ว
1: เขาแก่แล้วเด็ดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
2: ก็สัก20วัน
1: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
2: ครับ
1: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันใช้เยอะ
2: ใช่
1: ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
2: ถูกต้อง
1: แยกกัน
2: ครับ
0: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
2: แล้วแม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตายแล้ว
1: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อนๆ
2: ใช่
1: เขาถึงจะได้ผลผลิตดี
2: ครับ
1: ดอกจะได้สวย
2: ใช
1: ่พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่ใช้อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
2: ่ประมาณ100ไร่ครับ
1: ท่านปลูกดอกไม้100ไร่เหรอ
2: ครับ
1: โอ้โหมันถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
2: ใช่
1: โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
2: ุ์ใช
1: ่ลงในการ
0: เพาะกล้าก
2: ล้าก
0: ี่พอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
2: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
0: สิบห้าวันมีรากใช้ได้แล้ว
2: ใช่
0: แล้วก็มาลงดิน
2: ใช
0: ่ตะข่ายนี่ล่ะเอออันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันรู้เหรอ
2: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
0: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
2: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
0: เราก็จะได้มีบล็อกบล็อกเรียงกันมาเลย
2: ใช่
0: อ๋อก็จะสวยงาม
2: ครับ
0: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
2: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
0: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
2: ้ครับ
0: ถ้าดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
2: ครับ
0: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
2: ใช่อ๋อ
0: ก็จะประคองเข้าไป
2: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
0: อ๋อถ้าหักนี่จบเลย
2: ครับ
0: จากตรงนี้เองเนี่ยลงกล้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินเวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอก
2: ประมาณ
0: 3
2: เดือน
0: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
2: ้ครับ
0: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดก็ตัดออกทั้งหมดเลยไหม
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
0: อ๋อก็คือตัดออกเลย
2: ครับ
0: เออตัดแล้วก็เตรียมดินใหม่
2: ใช่แล้วก็ปลูกใหม่
0: เตรียมดินใหม่ปลูกใหม่เออแต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกแต่ละล็อกเขาให้ปลูกนี้ปลูกเว้นปลูกเว้นทำไมล่ะโอ้ยฮะมันปลูกทุกช่องดิ
2: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
0: ถ่ายเท
2: เพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบหนาวไม่ชอบชื้นๆมาก
0: แต่ชอบอากาศหนาว
2: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนสุยไม่อุ้มน้ำ
0: ดินต้องร่วน
2: ใช่
0: อุ้มน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
2: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
2: ใช
0: ่อ๋อสารอาหารของเขาหลักเขาชอบแบบไหนใน
2: หลักที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
0: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
2: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
3: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะเป็นดินที่โปร่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกรบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนะเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของpH นะครับค่า pH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ 6.5 นะครับซึ่งเป็น pH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดีทุกที
2: ่ครับ
0: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
2: ใช่
0: 3 4เดือนเรา
2: บำรุง
0: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
2: ใช่
0: นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้แล้ว
2: ใช่
0: อยากดูที่ตัดได
2: ้
0: พาไปดู
2: ได้ครับ
0: แต่
2: นั่งลุกไม่ขึ้น
0: ตอนนี้ลุกไม่ขึ้นมันตึงอะไรเฮ้อในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที
2: ่คลาน
0: ไปแล้วเจอกัน
4: ปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

0: ็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับว้าเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามมากเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเฉพาะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ทำไงไม่ยากครับดึงขึ้นมาเลยติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
2: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
2: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวมันเป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงก็ต้องเก็บ
2: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อ๋ออย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ถืออันนี้ได้แล้วอย่างนี
2: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
2: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
2: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชว์อันนี้ก็คือขายได้เลย
2: ครับ
1: เฮ
2: ้ย
1: มันง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากนะไม่โกหกข้าทำไมอ่ะ
2: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิกง่ายแล้วยากตรงไหน
2: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: เออแต่ว่าของเรา
2: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีเออวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
2: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอ่ะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
1: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
2: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
1: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นอากาศเอ๊ะแดดเนี่ยมันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
2: ใช่
1: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
2: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
1: แล้วหลอกเขายังไง
2: เอาหาพลาสติกดำคุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
1: ยังไง
2: ก็
1: รายละเอียดหน่อย
2: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
1: เป็นโครงเหล็กตัวยูไม่ง
2: ี้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
1: ตลอดแนวเลย
2: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
1: มันก็จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
2: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
1: เออ
2: ปรากฏว่า
1: ดอกดีกว่า
2: หลอก
1: โดนหลอก
2: โดนหลอก
1: แน่
2: หลอกทั้งคน
1: ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็
2: เฮ
1: ้สมหน้าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: ออย่างนี้
2: ครับ
1: แล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
2: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงเฉยสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
1: แล้วไม่อบเหรอ
2: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
1: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
2: ใช่
1: เท่านั้นเองไม่งั้นคุมช่วง5โมงก็ได
2: ้ครับ
1: การทำงานก็สบายๆยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างว่ากันเถอะ
2: ใช่
1: นี่คือยากของเขา
2: ครับ
1: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
2: ก็โรคแมลงนะครับ
1: โรคแมลง
2: ใช
1: ่ควบคุมเขา
2: ควบคุม
1: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบญจมาศที่นี่ทำไมถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
2: เพราะเจอทุกวัน
1: หมายถึง
2: มาตอนไหนก็เจอดอกไม
1: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
2: ใช่สวยทุกครั้ง
1: แล้วมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเราแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
2: ดอกไม่ใช่
1: ดอกเบี้ยดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
2: ก็ทนครับ
1: ทนกว่า
2: ไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
1: เหรอ
2: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อยนาน
1: โดยทั่วไปเขากี่อยู่ตัดไปปักแล้วกี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
2: ก็อาทิตย์หนึ่งของเรานี่เกินอาทิตย์
1: เกินอาทิตย
2: ์ครับ
1: อ๋อ แล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหน
2: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
1: โครงการหลวง
2: ใช่
3: ว้าว
1: เฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
2: ใช
1: ่เฮ้ยน่าสนใจมากแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันเลยดีกว่า
2: ได้เชิญครับ
1: รู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างถ้าข้าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
2: ได้ครับ
1: อ่ะไปดิไปดิไปดิโอ้แบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเคล็ดลับอะไรที่เอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
2: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองนะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆกันนะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย เราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
1: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
2: ครับ
1: ส่วนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
2: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี
1: ้อันนี้คือโซนปลูกดอก
2: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธ
1: ุ์โซนปลูกแม่พันธุ์ก็จะแยกไว้
2: ใช
1: ่ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
2: ่ก็สัก 70%
1: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
2: ครับ
1: แม่พันธุ์ไว้พื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
2: ์30
1: ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
2: ครับ
1: 30% ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
2: แม่พันธ
1: ุ์แม่พันธุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดี
2: ครับ
1: แล้วเรื่องคนงานล่ะ
2: ครับ
1: เรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
2: ่ประมาณ40คนครับ
1: 40คนคนงานนี่มีการแบ่งสรรแบ่งส่วนกันมั้ยว่าใครทําหน้าที่อะไร
2: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
1: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
2: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
1: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
2: จำนวนที่เขา
1: ผลผลิต
2: เขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
1: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์
2: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเนี้ยเขาขยัน
1: ตั้งใจ
2: เลย
1: ยังไงถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
2: ใช
1: ่นี่คือ
2: กล
1: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างมันแรงงานแบบนั้นแต่ว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
2: ใช่
1: แ
2: ม่ทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
1: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
2: ครับ
1: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
2: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2 คนตั้งแต่ปูจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
2: คือตามสบายเขา
1: ทั้งสองคนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
2: ใช่
1: รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
2: ไม่ครับเราจะมี
1: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
2: ทีมทำ
1: ทีมกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการเขาจนตัดเสร็จ
2: ใช
1: ่และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ของเขา
2: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
2: เราจะมีแทงค์น้ำเป็นน้ำบาดาลครับ อยู่ข้างบนแทงค์ใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา

0: เป็นสายยาง
1: เป็นทับเป็นสายยาง
0: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บตกเสียบสายยางเขาเดินฉีดไปเรื่อยรถของเขา
1: ครับ
0: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบนจมาศ
1: ครับ
0: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
1: หนอนช่อนใบ
0: หนอนช่อนใบ
1: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆใน3อย่างน่ากลัวที
0: ่สุดหนอนช่อนใบมายังไง
1: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันแมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาก็กินใบเน่ายุ่ยเยอะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแล้วใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
0: ไม่แข็งแรง
1: ไม่แข็งแรง
0: อันนี้คือหนอนชอนใบ
1: ครับ
0: มี
1: เพี้ยไฟ
0: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟเนี่ยจะกินดอก
0: กินดอก
1: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเสีย
0: อ
1: ีกอย่างนึงคือเชื้อรา
0: เชื้อรา
1: เชื้อรานี้ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
0: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
1: ก็
0: ใช้ยาฆ่าแมลง
1: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
0: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
1: ครับ
0: ทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
1: ก็ทดลองครับ
0: ทดลองเอา
1: อันไหนได้ผลก็ลองผสมจนโอเค
0: มัน
1: ได
0: ้ผลมาจากไหน
1: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้างตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่มันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียก็ตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่พื้นที่สูงตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะครับ
0: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมตอนที่ผ่านมาม
1: ีครับ
0: ยังไง
1: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยๆเงี้ยเพี้ยไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆเหมือนกับโอเคเราจัดการได้เราชำนาญ
0: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
1: ครับ
0: ล่อแมลง
1: ล่อแมลง
0: ล่อยังไงแมลง
1: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อแมลงพอแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
0: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
1: ใช่โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
0: ปีที่สูญเสียตอนนั้นเนี่ยทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
1: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท
0: ้อ
1: ก็เสียแล้วก็ทำใหม
0: ่เพราะยังไงก็ต้องปลูก
1: ใช่ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพครับ
0: เอาก็ท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
1: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะ
0: อ๋อ
1: พอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
0: ื้อไม่ได้ใช่ไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้
1: ใช่
0: เข้าไปส่งก็ไม่ได้
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
0: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกรุงเทพอย่างเดียว แต่ก็ยังมีอยู
1: ่ยังมีอยู่ครับ
0: ยังมีอยู่แต่ว่าเปิดตลาดใหม่ๆ
1: ใช่
0: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
1: ใช่
0: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
1: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
0: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
1: ก็พอครับพอได้อยู่
0: พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะตอนนี้มันเต็มพื้นที่อยู
1: ่ครับ
2: โอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กแต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีน

0: รู้หรือไม่ดอกมาดถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตั๊กจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อาจจะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ปฏิปต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
2: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
1: เรียนถูกเรียนผิด
2: ครับ
1: ทุกอย่าง
2: ครับ
1: อ๋อจนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
1: ที่นี่ปีที่10แล้ว
2: ครับ
1: ว้าแสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
1: ลูกค้าร้านดอกไม้
2: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
1: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร่
2: ใช
1: ่ใส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถบอกว่ารถถึงกี่โมง
2: ใช่
1: เขาก็ไปรับที่ท่ารถ
2: ใช่ครับ
1: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
2: จะสะดวกมาก
1: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆอยู่แล้วอย่างนี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
2: แล้วก็อีกส่วนนึงก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
1: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี
2: ้ส่งไป
1: มารับซื้อที่สวน
2: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
1: แล้วราคาดอกเหมือนกันไหม
2: อะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
1: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
2: ใช่ครับ
1: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
2: ใช่
1: แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
2: ก็มาเอาเอง
1: มีไหมมารับไปขายต่อ
2: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
1: พวกพ่อค้าแม่ขายงี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงก็ถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
2: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
1: ไปหาเขาที่ร้านเลย
2: ไปหา

0: เขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่
1: อ
0: นแรกๆเขาอาจจะไม่เอา
1: เ
0: ขาใครก็ไม่รู
1: ้
0: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
1: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องขวาเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกหวยดี
0: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโรคคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
1: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันกลับมาใครอะไรยังไง
0: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
1: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
0: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ
1: ้
0: ยไม่มีอะไรครับ
1: ก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
0: ก็มีบริการให้เข้าไปชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ในสวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
1: 20บาท
0: ครับ
1: มันจะไปได้อะไร20บาท
0: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให
1: ้
0: ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
1: ต้นละ20เหมือนกัน
0: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
1: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
0: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับธันวามกรา
1: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาวมาเลยสวยสุดตอนนั้
0: น
1: แต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดแล้ว
0: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
1: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
0: ใช่ทุกว
1: ัน
0: คร
1: ับ
0: 365วัน
1: ยังมีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมอะไรอีกไหม
0: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
1: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยายได้นิดหน่อยจนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ก็ไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจักรพรรดิอ่ะ
0: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
1: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
0: ้เสกได้ครับ
1: เสกได้เหรอ
0: เฮ้ย
1: โ
0: อ้มาแล้วขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
0: ขอโทษ
1: เ
0: ข้าใจผิดเชิญคุณซากุไรครับ
1: ซามูไร
0: ซามูไรช็อตที่3แล้ว
1: นี่ก็ขยันเล่นซากุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ขวงเอ้าดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
0: เดี๋ยวตังครับ
1: เฮ้ยนี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
0: ชักดาบ
1: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญจากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราดีครับ

0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
1: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวานมากขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและจิตุเนติสุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
2: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเจ้าม
3: ีเพื่อนนักบังงอมบังเหงาเจ้าม
4: ีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
5: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
6: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
0: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
7: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
8: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
9: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
10: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเพื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
11: มาออกกำลังกายกันครับ
12: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
13: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
14: ทีมอสมอบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5มู้เพื่อดูแลสุขภาพจากลุงแก้วที่ว่าเปิ้นเป็นอัมพฤกษ์เปิ้นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันนะเจ้าอสมไปแนะนำเปิ้นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอ๋กะ
0: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
15: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทั้งด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เขาก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
16: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคต
6: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
0: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ไปเต็มที
1: ่เอ้ย
0: อ้าวอ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำน้ำมาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: ือศูนย์คุณธรรมนี่มีหน้าที่ในการให้คนดีมีพื้นที่ยืนและความดีมีพื้นที่ในสังคมเพราะศูนย์คุณธรรมเป็นศูนย์กลางวิจัยวิชาการนวัตกรรมใหม่ๆในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมทุกสังคมจะมีทั้งคนดีและคนชั่วคนไม่ดีนั้นใช้กฎหมายจัดการคนดีนั้นจะต้องทำให้เขาไม่ท้อแต่จะทำยังไงให้มีเครื่องมือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเขาเรียกว่าเหมือนมนุษย์เฉยไม่แน่ใจบวกบวกเทาเทาไม่รู้จะอยู่ซ้ายดีขวาดีจะเกิดแรงเหวี่ยงมาทางด้านดีนี่คือบ่อกำเนิดของคำว่า moral credit เกิดขึ้น
1: moral credit เนี่ยมันคือเครดิตความดีเป็นระบบที่มารองรับความดีเพื่อให้คนในอยากทําความดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ในทุกองค์กรหรือทุกชุมชนให้คนทําความดีเนี่ยรู้สึกว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองและได้รับประโยชน์จากการทําความดีเพื่อที่จะได้ลบคําว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทำดีมันต้องกินได้สัมผัสได้แล้วสร้างให้คนอยากทําดีเนี่ยมีที่ยืนนี่คือคอนเซ็ปต์
0: Moral Credit ของเรานั้นมีความเป็นยูนิคของมันเองคือเราไม่ลอกเลียนแบบประเทศใดๆในโลกนี้เพราะเรามีบริบทของประเทศไทยหลักคิดของ Moral Credit จึงใช้พลังบวกไม่มีการไปจับผิดแต่เป็นการจับถูกแล้วเกิดกระบวนการในการกำหนดพฤติกรรมโดยมีส่วนร่วมถ้าเป็นองค์กรก็กลายเป็นการมีส่วนร่วมของคนทั้งองค์กรถ้าเป็นชุมชนก็เป็นการกำหนดกติการ่วมกันของคนทั้งชุมชนโดยธรรมชาติในหลักจิตวิทยาถ้าเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นเนี่ยเขาต้องได้แรงพลังใจด้วยและคุณธรรมในมิติใหม่เป็นคุณธรรมที่สัมผัสได้จับต้องได้วัดได้กินได้ถ้าจำเป็นกู้ต่างได้ด้วยซ้ำไป
1: หลักการของเครดิตความดีเนี่ยเราดูจากหลักการอยู่5ข้อข้อแรกก็คือการให้คุณค่าต่อการทำความดีอันที่สองนี่ก็คือสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากทำความดีเพราะนั้นเราถึงต้องมีรางวัลที่เป็นการตอบแทนกลับมาแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเออมันสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากทำอันที่สามเนี่ยมันโดยสมัครใจเราไม่ได้แบงค์ครับหรือว่าไปตัดสิทธิ์ตัดโอกาสอะไรที่เขาควรได้ตามกฎหมงกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องเลยโดยสมัครใจถ้าคุณทำดีเพิ่มก็แสดงว่าคุณควรได้รับสิ่งตอบแทนกลับไปหลักการที่4คือโดยการมีส่วนร่วมเพราะว่าหลักเกณฑ์ว่าจะให้หรือไม่ให้คุณจะได้รับสิทธิ์อะไรมันต้องมาจากหลักเกณฑ์ที่เขามีส่วนร่วมเท่านั้นซึ่งเขาจะยินดีสมัครใจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และสุดท้ายเนี่ยก็คือหลักของความยั่งยืนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆไปสู่ความยั่งยืนจริงๆทำแล้วต้องทำให้เกิดจนเป็นวิถีชีวิตให้ได้เวลาเรามานึกถึงว่าเราจะให้อะไรเขาเราอาจจะคิดเรื่องของรูปแบบการให้ที่แตกต่างกันไปหลากหลายก็ได้ที่เราสามารถศึกษาอยู่รวบรวมได้อยู่ตอนนี้อยู่5ประเภทประเภทแรกนี่ก็คือให้เป็นเชิงสัญลักษณ์ให้ใบประกาศให้เข็มให้โล่ผ้าพันคอให้เสื้อให้หมวกให้อะไรก็แล้วแต่อันที่สองเนี่ยให้แบบเป็นสิ่งของเช่นเอาความดีของตัวเองที่สะสมไว้แล้วเนี่ยเอาไปแลกกะปิน้ำปลาเอาไปแลกเครื่องกินเครื่องใช้ครัวเรือนข้าวปลาอาหารได้ประเภทที่3เนี่ยก็คือให้ที่เป็นเงินก็คือเป

0: เป็นเงินทุนเลยเป็นเงินให้เป็นโบนัสเลยประเภทที่4ให้ในเชิงสิทธิและโอกาสต่างๆเช่นให้สิทธิ์ไปดูงานต่างประเทศนะให้สิทธิ์เลื่อนขั้นเงินเดือนให้สิทธิ์ลดหย่อนเงินกู้ได้หรือว่ากู้เงินไปแล้วลดหย่อนดอกเบี้ยได้อะไรเงี้ยนะครับประเภทสุดท้ายคือการให้ที่เป็นแรงหรือว่าออกแรงเช่นไปลงแขกกันอย่างเงี้ยหรือไปช่วยสร้างช่วยซ่อมอะไรให้อย่างนี้เป็นต้นช่วยพาส่งโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยรูปแบบของการสร้างมอรัลเครดิตเนี่ยมันมีอยู่แล้วในเมืองไทยหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมก็คือเราจะเอาองค์ความรู้หรือตัวอย่างหรือรูปแบบต่างๆที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยออกมานำเสนอต่อสังคมให้คนได้เห็นว่าเฮ้ยฉันก็สามารถทำแบบนี้ได้ซึ่ง11ตัวอย่างหรือ11พื้นที่เนี่ยคือพื้นที่ที่เขาทำให้มันเหมาะสมกับบริบทของตัวเองเพื่อเราอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนามอรัลเครดิต
1: อยากเชิญชวนทุกชุมชนองค์กรท่านเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยก็คือว่าเราวางปฏิญญาร่วมแล้วก็ลองออกแบบตามบริบทของแต่ละสังคมตามบริบทของแต่ละองค์กรวิธีการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราก็ใช้หลักคิดง่ายๆของศูนย์คุณธรรมก็ได้ก็คือปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำให้เลือกมาหนึ่งพฤติกรรมแล้วเริ่มต้นที่ตัวเราเององค์กรไหนก็ตามที่มีหลักการของตัวมอรัลเครดิตนั้นหมอมีความเชื่อมั่นนะครับว่าคนดีจะไม่ท้อแล้วในขณะเดียวกันก็จะเป็นยิ่งเป็นหลักประกันที่จะทำให้มนุษย์เฉยเองที่ไม่แน่ใจกับเรื่องของดีและไม่ดีหลายครั้งที่เราถูกสบประมาทและอาจจะดูถูกว่าคนชั่วเขาได้ดีแต่คนดีไม่เคยได้ดีแต่มอรัลเครดิตจะเป็นพื้นที่ที่กลับกันคือคนดีทำดีแล้วได้ดีครับ
2: ความสุขต้องเกิดจากความสามัคคีก่อนไม่ใช่ความสุขมันจะลอยมานะมันต้องมีตัวสามัคคีตัวศรัทธาก่อนพึ่งพาสายกันพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วนี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีนี้เราทำเหตุดีไว้ผลดีมันก็ตามมา
3: เราต้องทำตัวเองให้เป็นคนดีก่อนให้สิ่งที่ดีที่เราทำเนี่ยมันก็กระจายไปยังบุคคลอื่นเมื่อเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมโดยสมัครใจดีใจครับดีใจแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากจุดเล็กๆเนี่ยค่อยเพิ่มขยายไปเรื่อยๆแบบมั่นคงได้ยั่งยืน
4: ความดีของเขาเป็นพื้นมากภูมิใจได้ไว้ขึ้นลูกขึ้นหลานอย่างพ่อแถมน้อยก็จะได้แนะนำขึ้นลูกขึ้นหลานว่าช่วยเหลือชุมชนอย่างบ่ต้องอยู่บ่ได้มีกิจกรรมอย่างก็ไปร่วมเปิ้นอย่างจะได้มีคุ้มค่า
5: การที่เราส่งเสริมคนดีสักคนหนึ่งเนี่ยเนาะน่าจะง่ายกว่าที่เราจะไปจัดการกับคนไม่ดีถ้าเรามีคนดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะครับโลกเราเองประเทศเราเององค์กรเราเองนะมันก็จะน่าอยู่มากขึ้นเรื่อย

บ้านบัวหรือบ้านดอกบัวหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาและป่าไผ่อันเงียบสงบในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่นี่คือหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผู้มาเยือนและมีคนมาดูงานไม่ขาดสายแต่กว่าที่ชุมชนจะพัฒนามาถึงจุดนี้ไม่ใช่หรือ

สวัสดีครับสื่อค้ำทศครับทศพลทศพิมพ์ครับอาชีพเกษตรกรครับอยู่บ้านเห็ดหน้าครับอยู่อยู่ที่อำเภอบัวไร่จังหวัดนครราชสีมาครับเดิมเห็ดเกษตรอินทรีย์ครับเพิ่งเริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มเรียนรู้ที่บ้านบัวนี่น่าสนใจว่าได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับแล้วก็จะได้เอาความรู้ที่มาเรียนรู้ในเถื่อนนี่ครับไปปรับใช้ในพื้นที่เจ้าของครับ

0: นับว่าเป็นโชคดีของทศพลที่เย็นวันนี้จะมีตลาดนัดที่กลางหมู่บ้าน
1: ข้าวที่นี่ตลาดต้องชมครับเออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างครับเอากินก่อนเอาไปทำอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอมันคืออะไรอ่ะแม
2: ่ดอกตาล
1: ดอก
2: คนเมืองเหนือเขาเรียกดอกตาล
1: เออแปลกกินสดเหรอหรือไปลวกไปอะไร
2: ไปลวก
1: เดี๋ยวนี่ไม่ค่อยกินหยิบต้มก็น่าจะเหมือนกันมันฝาดๆด้วยอ่ะนั่นลิ้นต้มกินตลาดมีเฉพาะวันศุกร์นะครับตลาดต้องชนวันนี้ผมโชคดีมากเลยมาบังเอิญมาเจอตลาดพอดีเลยไลเบอรี่ใช่ไหมครับอันนี้ล่ะไม่มันเหมือนกันเลย
3: ข้าวลืมผัว
1: ข้าวเหนียว
3: ข้าวเหนียว
1: กินแล้วลืมผัวเลยที่บ้านขายแพงกว่านี้เยอะเลยอันนี้ขายถูกมากเลยแต่อินซีด้วยครับนี่ผมรู้จักเนี่ยบ้านผมเรียกเทาเนี่ยบอกคือกันบอก
3: แ
1: ม่ขายทงเท่าไหร่พอดีผมซื้อหมดแล้วตังค์
4: พระเขาไม่กินกัน
5: มันมีชีวิต
1: อ๋อนี่มีชีวิตอ๋อถ้าวันพระจะไม่กินเพราะว่าถือว่าเป็นการฆ่า
4: ไ
1: งนี่ใช่ไหม
6: ใช่ไหม
1: อ๋อความรู้ใหม่นะนี่ไม่รู้บ้านผมนี่กินทุกวันเลย
0: ชุมชนในภาคเหนือมองด้วยตาอาจจะไม่แตกต่างกับชุมชนในภาคอีสานของทศพลแต่สิ่งพิเศษที่แตกต่างออกไปคือวิถีการเกษตรที่ถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
1: ข้างหลังนี้เป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดเลย
7: ครับพื้นที่ที่นี่ก็มีอยู่ประมาณ 1,000 ไร่ก็จะทำเป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดปัญหาเนาะที่ในหมู่บ้านเนาะ
1: ครับ
7: เมื่อปี32เนี่ยมีคนไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล1คนแล้วก็ต้องการเลือดก็ส่งคน10คนไปบริจาคเลือดปรากฏว่า10คนที่ไปบริจาคเลือดเนี่ยเลือดที่ใช้ได้แค่คนเดียวคือจากปี32ถึง40เนี่ยในชุมชนก็มาทำโครงการคือลดละเลิกดันสารเคมีทำอยู่8ปี8ปีนี้จาก 90% ลดเหลือ 70% 70% ลดลดเหลือ50 50% ลดเหลือ30จนถึงปัจจุบัน
0: จากปัญหาสุขภาพสู่การแก้ไขโดยทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมวันนี้บ้านบัวกลายเป็นชุมชนที่ปลูกข้าวอินทรีย์กันทั้งหมู่บ้าน
1: ครับตอนนี้อยู่ที่ฐานแปรรูปข้าวอินทรีย์ชีวภาพครับที่นี่เจ๋งมากครับมี QR code ให้เราสแกนดูรายละเอียดของฐานเรียนรู้ต่างๆด้วยนะครับโอ้ลงสีใหม่เลยนะครับพี่ใหญ่ใหญ่มากเลย
7: นี่จะสีได้พะโมงละ1ตันตรงนี้เราจะสีข้าวส่ง
1: สีสำหรับแปรรูปแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
7: เราจะรับซื้อแพงกว่าท้องตลาดไปกิโลละ2บาทถ้าท้องตลาดซื้อกิโลละ15สากลตรงนี้ซื้อ17บาท
1: การรวมกลุ่มทำนาอินทรีย์เรานี่มีปัญหาอะไรไหมคร
7: ับ ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะเอาจุดประเด็นที่สารพิษในเส้นเลือดอยู่ในร่างกายของเรามานั่งคุยกันบอกว่าถ้าเราไม่หยุดจากปี32มาถึงปัจจุบันประชากรเราจะเหลือเท่าไหร่ปรับเปลี่ยนปีแรกเนาะข้าวที่เราได้500กิโลต่อ1ไร่อ
1: ่
7: ะมันจะลดลงประมาณ300จะมีปัญหาเลยแต่ว่าเราลดรายจ่ายเราก็ใส่ปุ๋ยหมักของเราไปเนาะปีที่2ปุ๊บเนี่ยกระเตี้ยงขึ้นมาปีที่3มันก็เท่าเดิมละเราต้องดึงเอาสิ่งแวดล้อมกลับมาแล้วก็คุณภาพชีวิตคนและน้ำกลับมาก็ผมใช้เวลานะจากปี32เนี่ยมาถึง45กว่าจะนั่งคุยกันได้นะเริ่มจาก15ไร่50ไร่ลงไปถึงข้างล่างเลยเครื่องยิงสีย
1: ิงสีเพื่อ
7: นี่ๆๆครับข้าวหอมมะลินี่นะ
1: ครับอ๋อมันจะมีขาวๆเป็นเหมือนข้าวเหนียวปนอยู่ใช่มั้ย
7: ข้าวเหนียวปน
1: ตัวมันมีสีที่ไม่เหมือนชาวบ้าน
7: ต้องยิงตัวยิงตัวนี้ออก
1: โอ้มันไฮเทคมากเลยนะครับประทับใจมากนะครับทึ่งแล้วก็อิจฉาเค้ามีโรงสีใหญ่แล้วก็ทันสมัยการสีข้าวเค้าเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ผมเคยเห็นมา
7: ระบบสัมผัสนี่นะ
1: มันเป็นทัชสกรีนมันมีขั้นตอนที่ละเอียดมากแล้วก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพนี่ครับอันนี้เป็นถึงขั้นบรรจุพันธุ์แล้ว
7: นะครับต้องมีการบรรจุนะเพราะว่าถ้าไม่บรรจุปุ๊บเนี่ยข้าวนี้จะอยู่ได้ประมาณ15วันถึง20วันถ้าเราอาจสุญญากาศตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอยู่ได้2ปี
1: ครับเขามีตลาดรองรับแล้วมีกระบวนการจัดการผลผลิตที่มันต่อเนื่องอะครับ อย่างสมาชิกที่ปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจว่าเขาปลูกแล้วมีตลาดแน่นอน
3: ผมลองทำแล้วนะ
5: อันนี้ออกนะครับเทกระเทกระเทชิบ
3: แล้วก็จะมีตัวนี้สอดเข้ารูนี้พอเสร็จแล้วก็เด้งอัตโนมัติว้าวก็อัดพร้อมกันได้ทีละสองว้าวยอดเยี่ยมเก่งมาก
8: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างตอกลับชีวมวล
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อความคิดมาจากคนแก่คนนึงอะครับ
3: ถังนี้ใช้ทำอะไรอะครับพ
9: ่
3: อ
9: เกดก็มีถังของเขาเนาะ
3: อ๋อใช่ใช่
9: พัฒนามาประมาณ3 ปีครับเปิดที่เมื่อตัวนี้

0: จากหมู่บ้านที่ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคข้าวอินทรีย์ยังกลายเป็นสินค้าอีกหลายชนิด
1: ทำอะไรครับเนี่ย
2: โอ้กำลังทำสบู่เจ้าสบู่ข้าวอินทรีย์
0: จากข้าวอินทรีย์ที่มีอยู่ผสมผสานกับความรู้จากหน่วยงานภายนอกกลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของชุมชน
2: อันนี้ข้าวอินทรีย์ที่ของหมู่บ้านแล้วก็มาปั่น
1: อันนี้เป็นผงเลย
2: ค่ะจะเล
1: ยใส่เยื่อ
3: ม
1: ี
3: หอมมากเป็นสบู่เหมือนหอมน้ำนมข้าวนะครับมีการแต่งกลิ่นตามธรรมชาติว่ามีคุณภาพทีเดียวครับแล้วก็ขายได้ในราคาที่สูงด้วยครับเป็นผงข้าวอินทรีย์ครับตัวนั้นคือหัวใจคือเป็นเรื่องราวของเขาเลยครับ
1: นั้นแม่ใส่
2: อันนี้เป็นกลิ่น
1: แต่งกลิ่น
2: ค่ะแต่งกลิ่น
1: เมื่อได้กลิ่นเลยอ่ะโชยมาเลย
2: กลิ่นน้ำนมข้าว
1: น้ำนมข้าวหอม
2: ค่ะนิดเดียว
1: นี่เป็นสีขาวถ้าผมอยากได้สบู่สีอื่นได้มั้ยแม่ใส่ข้าวเลียวลืมผัวก็จะเป็นสบู่ลืมผัวแล้วเราก็จะเอาไปหลังจากที่มันแล้วมันก็จะมาเป็นรูปแบบนี
2: ้
1: เราทำมาจากข้าวอินทรีย์เราก็จะเป็นสบู่อินทรีย์แล้วนอกจากสบู่เราก ลุ่มเราทำอะไรบ้าง
2: ต้องมีลิปแล้วก็มีแชมพูแล้วก็จะต่อยอดมาเป็นน้ำมันในโลชั่นทาผิว
1: โคตรเจ๋งไงผมอยากทำลิป
2: ได้
1: แล้วกินได้
2: กินข้าวอินทรีย์มีสบู่อินทรีย์มีลิปอย่างแล้วมีชาวบ้านลดรายจ่ายตอนนี้แล้วก็เพิ่มรายได้ได้อีกหน่อยจ้ะเมื่อชาวบ้านมันต้องได้ออกไปทำงานตั้งไหนเนาะลูกหลานต่างเต้าหน้าอาจจะกลับมาอยู่ในบ้านมาสืบทอดบุญปัญญาท้องถิ่นของในหมู่บ้านนี่นะจ๊ะเนาะ
0: นอกจากสบู่แล้ววัสดุจากการทำนาข้าวยังกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่ง
4: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างตอแกลบชีวมวล
3: ตอแกลบชีวมวลโอ้โหไม่น่าเชื่อมาเป็นความคิดมาจากคนแก่คนนึงครับ
5: พอตอแกลบชีวมวลผมเคยเห็นที่บ้านผมนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนอันนี้เท่าไหร่อ่ะ
1: คนเราคิดเองเหรอครับเนี่ย
6: คิดเองครับ
1: อันนี้ถังนี้ใช้ทำอะไรอ่ะครับพ่อ
6: ตัวนี้บรรจุแก๊สแก๊สก็มีถังของเขาเน
5: า
6: ะ
5: อ๋อใช่ๆเอาแก๊สก็บรรจุแก๊สเอาแก๊สก็บรรจุแก๊ส
6: ครับ
5: ให้เต็มเลยไหมครับ
6: ให้เต็มเลยครับจะอัดให้แน่นๆ
5: เอาให้แน่นด้วย
6: ครับ
5: วิธีการทำให้มันแน่นนะครับ
6: ครับใส่ไม่กระทุ่งลง
3: จากแกลบดิบที่เราจะทิ้งในโรงสีนะครับปกติก็มีเยอะในแต่ละวันที่เขาสีข้าวอยู่แล้วเราเอามาใช้ในกระบวนการเผาหุงต้มในครัวเรือนเนี่ยก็กลายเป็นแกลบเผาแล้วเราเอาแกลบเผาตรงนี้ไปใช้ในการเพาะต้นไม้ใส่ต้นไม้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ครบไม่มีอะไรทิ้งเลยในชุมชนถือเป็นประโยชน์หมดเลยครับ
1: ก็แล้วตัวนี้คืออะไรครับ
6: คือไอ้กองไฟอุปกรณ์คือทำให้ไฟติดแกลบนั่นแหละครับ
1: นี่คือพัดลม
6: มันก็ไม่แรงเท่าไรหรอก
1: นะลมเป่าผมเครื่องเป่าผมธรรมดาเนี่ยนะเป็นมอเตอร์เป่าก็ตัวนี้เป็น
6: เออสวมข้อตำแหน่งด้วย
1: อ๋อมีรูเข้า
7: ครับผมได้แล้วครับสวยได้เลยใส่ครอบ
1: แล้วพัดลมตัวนี้เปลืองไฟไหมครับพ่อ
6: กินกระแสไฟแค่5 วัตต์
1: 5 วัตต์นี่
6: 5 วัตต์
1: ที่เป็นเงินต่อเดือนเนี่ยตัว
6: 9.30 บาท
1: ตัวนี้แกะเท่าไหร่
6: อันนี้3กิโลมาครึ่งหนึ่ง
1: 3กิโลก็เป็น1ชั่วโมง
6: อันนี้1ชั่วโมงครับ
8: พัฒนามาประมาณ3ปีครับต่อยอดมาเรื่อยๆที่ไหนไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขจากหนักให้เบาจากเบาให้เป็นรูปสวยขึ้นมาน
0: อกจากความคิดสร้างสรรค์จากเศษวัตถุดิบจากข้าวแล้วชาวบ้านดอกบัวยังมีทรัพยากรสำคัญของหมู่บ้านที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มาจนวันนี
9: ้ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยครับกันไก่ได้เลยประดับได้ด้วยสวยมาก
10: หากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะโดนปรับ500 บาทนะเป็นกฎเหล็ก
3: ชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
11: ขวาเบี่ยงมาเอาเส้นนี้ซ้าย
12: ยากใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้ง

0: ไม้ไผ่เป็นของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติและคนรุ่นก่อนๆมอบไว้ให้กับชุมชนการนำมาใช้จึงต้องมีข้อกำหนดร่วมกันเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้อย่างยั่งยืน
1: ที่บ้านบัวหมู่ที่4เนาะมีป่าไผ่ลวกอยู่ประมาณ600กว่าไร
2: ่600ไร่เลย
1: 600กว่าไร่อยู่ในเขตพื้นที่สปก. 4.1
2: เราจัดสรรยังไงคร
1: ับ จัดสรรแบ่งใครแบ่งมันเขาก็จะมีหลักหมุดแต่เขาไม่ล้อมรั้วนะเขาจะรู้ว
2: ่
1: าเด
2: ี๋
1: ยวเขตของใครของมัน
2: แล้วเราตัดไปใช้ทุกวันทุกวันมันไม่หมดแล้วครับ
1: อ๋อไม่หมดครับที่นี่บริหารจัดการคือ1ที่นี่นะเขาจะไม่เอาหน่อไม้เนี่ยครับไผ่ลวกนะไปบริโภคเป็นอาหาร
2: ไม่ให้กินหน่อ
1: ไม่กินหน่อหากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะหรือว่าไม้1ลําเนี่ยโดนปรับ500บาทนะเป็นกฎเหล็ก
2: เป็นกฎ
1: เหล็กเลยผ่านเวทีประชาคมแล้วก็มีการบันทึกข้อความทั้งหมดแล้ว

0: พอเข้ามาในป่าไผ่แล้วมันเย็นมากแล้วเขามีการบริหารจัดการป่าไผ่ได้สะอาดดีครับเป็นโปร่งแล้วก็โล่งการบริการตัดนำลำไปใช้อย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเกิดไอเดียจากที่นี่ก็คือเนี่ยครับใบไผ่เยอะมากเลยเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยแล้วก็เอาใบไผ่เนี่ยไปทำปุ๋ยได้นะครับในชุมชนไผ่ที่อยู่ในป่านี่เป็นไผ่รวกทั้งหมดเลยเหรอ
1: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
0: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
1: พื้นที่นี้
0: เป็นทำไมเราไม่ปลูกไผ่พันธุ์อื่น
1: ๆไผ่รวกตาดำเนี่ยตอนนี้เรากำลังส่งเสริมการปลูกอยู่โตมันก็เห็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เล็กก็เห็นอย่างเงี้ยปลอดภัยนะ
0: เป็นไม้พื้นถิ่น
1: เป็นไม้พื้นถิ่น
0: แถวชุมชนผมนะครับเขามีเครือข่ายเขาส่งเสริมกันปลูกไม้สร้างมน
1: ครับผมกำลังขึ้นปลูก
0: อ๋อนี่ก็ปลูกเหมือนกัน
1: 50ไร่ขึ้นปลูกข้างบน
0: ทดลอง
1: ครับทดลองละตรงนี้จากจะไอ้ทำเข่งทำซุ้มไก
0: ่ครับ
1: ถ้าเราเอาสร้างมนแล้วก็ไผ่ลวกตาดำปุ๊บแหละทำเฟอร์นิเจอร์ต่อได้เลยคือเป็นการต่อยอด

0: แม่ครับไอ้วงกลมที่เราขีดไว้เนี่ยใช้วัดขนาดอะไรอ่ะ
1: ขนาดของเบอร์เนาะ
0: เบอร์อ๋อนี่สุ่มเบอร์2เราก็จะ
1: ถ้าสุ่มเบอร์2เวียนตามนี้เส้นนี้
0: แล้ววันนึงเนี่ยแม่ทำได้กี่สุ่มเนี่ย
1: ถ้าเป็นเบอร์เล็กอย่างนี้ก็4ลูก
0: 4ลูกต่อวันนึง
1: 90บาท
0: 90บาท
1: จ้ะลูกนึงนะ
0: เบอร์2นี่90บาท
1: จ้ะถ้าเป็นเบอร์นี้120
0: อ๋อนี่ก็บอกราคาตาม
1: จ้ะจ้ะจ้ะราค
0: าตามรัศมีมันนี
1: ้
0: อ๋
1: อแรกๆนี่มันสารไม่เฉยก็ขายมันตอนนี้ก็รวมกลุ่มกันละ
0: แล้วดีกว่ายังไงครับ
1: มันดีกว่าคือต้องขายราคาเดียวกันหมด
0: แล้วมาตรฐานเดียวกันมั้ยอ่ะฝีมือสวยเหมือนกันมั้ยอ
1: ่ะให้เน้นให้ฝีมือสวยเหมือนกันคนนั้นไม่สวยต้องไปปรับปรุงให้คนนี้ปรับปรุง
2: พอดีมีปู่ย่าตายายของเราบ้านของเรานี่มันก็ทําเป็นอยู
3: ่ไม่อยากละ
2: ขอให้มีคุณภาพขอให้สวยอย่างเงี้ยมันขายได้เรื่อยๆเลยปลาข้ามไปฝั่งพม่าก็มีตอนนี้ทําไม่ทันละสั่งมาเรื่อยๆ
1: จับเส้นนี้ขวาเวียงมาเอาเส้นนี้เนี่ยซ้ายจับนี่แล้วเห็นเส้นนี้ลงแล้วก็เอาเส้นนี้วางลงไป
4: ยากแต่ว่าต่อไปนานลืม
1: ซ้ายซ้าย
4: ง่ายแล้วครับ
1: ง่าย
4: ง่ายแล้วครับ
1: จับได้ซ้ายขวาซ้ายซ้าย
4: เดี๋ยวหมุนตัวก่อนนะผมว่าผมทำได้วันละ10สุ่มเลยใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้งแม่โมโหอะไรปะเนี่ย
0: อ๋อมันจะได้เป็นขนาดเดียวกันผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชนแล้วก็มีภูมิปัญญาของคนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วแล้วเขานำสิ่งที่เขามี2สิ่งนี้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็สานต่อกันเป็นจากรุ่นสู่รุ่นนะครับไก่ชนไงแม่โดนจิกจนขนหัวหายแล้วเราขายไปละร้อยก็เหลืออยู่80กว่าบาท
5: ในชุมชนยังมีคนพยายามสร้างปุ๋ยให้กับพื้นดินด้วยแมลงอันเป็นความพยายามสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติอีกทางหนึ่ง
6: แต่ก่อนนี่มาใหม่ๆเขาใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ครับแต่ว่าดินเขาดีแล้วจากใบใหม่พืชสัตว์ที่เขาเลี้ยงด้วงกวางเอาให้กวางกินนี่แหละครับ
0: ด้วงกวาง
6: ครับนี่ครับด้วงกวางเบิดเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
6: นี่ครับคืออ
0: ๋ออยู่ตรงนี้ป่ะ
6: ครับ
0: แต่ก่อนมันเป็นยังไงครับ
6: อ๋อก็เป็นใบไม้นะครับ
0: อ๋อใบไม้จากใบไม้เป็นแบบเนี้ย
6: ครับเป็นแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเฮาก็เอาไปเพาะพืชนะครับนี่ตัว
0: ด้วงนี่ตัวมัน
6: ครับอีกน้อยเพิ่นจะเป็นตัวที่ให้เบิ่งเนี่ย
0: ประโยชน์ของมันเนี่ยครับพอตัวนี
6: ้อ๋อประโยชน์ของมันก็คือย่อยสลายตัวนี้ครับแทนเครื่องจักรเครื่องยนต
4: ์แต่ก่อนมันเป็นแบบนี้เหรอ
6: ครับ
4: เป็นแบบนี้ใ
6: ช่แล้วก็หลังจากมันเป็นตัวแล้วเฮาได้ขายตัวนี่อีกขายดีกว่าพักอีก
7: ถ้าที่ไหนมันมีแมลงพวกนี้อยู่แสดงว่าถิ่นนั้นยังระบบนิเวศด้านพื้นดินอากาศยังดีอยู่แบบขั้นสมบูรณ
6: ์ครับเทคโนโลยีทาง
0: นี่เป็นขี้ด้วง
6: ขี้กวาง
0: ขี้กวาง
7: เป็นปุ๋ยครับในกระถาง
0: ไม่เหม็นด้วย
7: ครับไม่เหม็นมันกรีนมาแล้วครับ
0: นี่ไง
6: ครับ
8: จากด้วงที่เป็นต้นนี้ป้ามีศิลปะขนาดคือจริงๆแล้วทำไมถึงว่าที่บ้านบัวเน
0: ี่ย
8: มาทำเป็นทิศทางเดียวกันได้คือ 100% เนี่ยผมจะเอามาทํา 30% ก่อนเอาหัวไวใจสู้หน่วยกล้าตายมาทําก่อน
0: เริ่มลงเอง
8: 30% ทําสําเร็จปุ๊บ 50% มาปั๊บอีก 20% ไม่เอาขาลูกเดียวกลุ่มนี้นะเราก็เข้าไปเจาะได้ให้ประธานคุ้มพาไปอบรมเอาไปศึกษาดูงาน
0: ดอกเป็นรูปนี่เราบํารุงยังครับยังไม่เอาผมออกอีกเลยแม
2: ่สมุนไพรทุกอย่างมันมีอยู่ในบ้านเราไง
8: จุดแข็งที่นี่เนี่ยคือความสามัคคีเนาะอยู่แบบเครือญาตินะครับคือเอื้ออารีต่อกันนะครับพริกบ้านเหนือมะเขือบ้านใต้ที่นี่นะแล้วก็อยากจะให้ชุมชนผมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอยู่ม่อนกินหวานนะครับที่บ้านบัวนะครับ
5: กว่า20ปีที่ชาวชุมชนบ้านบัวปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่การทำเกษตรอินทรีย์ได้เพราะการได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกคนและการเคารพในกฎระเบียบของหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งจนถึงวันนี้ชุมชนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการอยู่ดีกินดี ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดีไม่ใช่ความเพ้อฝันแต่เป็นสิ่งที่ทำได้จริง
0: สิ่งที่ผมประทับใจก็คือการที่เขาดูแลชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันแล้วทุกคนเคารพกฎของหมู่บ้านเคารพกฎของชุมชน
3: คือกันบ่อย
0: คนที่นี่มีความเป็นมิตรมากครับมีความเป็นกันเองแล้วก็
3: ถามข้อมูลใหม่
0: น่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวทำให้เขาต้อนรับคนอื่นด้วยน้ำใสใจจริงนะครับเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากสำหรับตัวผมนะครับแล้วอาชีพที่เราทำเนี่ยเป็นเกษตรกรพอเราได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมาเรียนรู้วิธีการใหม่ๆแล้วก็การพัฒนาชุมชนที่เขาร่วมกันพัฒนาเนี่ยทำให้เราได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองและประยุกต์ใช้กับ

0: เราจะได้เห็นปูแล้วค่ะเยอะมากเยอะมากนะคะนี่โอ้โหตายแล้ว
1: เฮ้ยของขังแม่ช่วยด้วย

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: ร้องเหรอฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: นี้ไงที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
1: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
2: เออทำไมไม่ไปกักตัว
1: น่ากลัว
3: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
1: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
0: เข้าไปเลยเข้าไปเลยไป
4: ก่อนอื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
5: มาค่ะ
4: ทิติมาม
5: าค่ะ
4: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะ
6: นี่
4: ใครรู้เปล่า
6: เราที่รู้เบบติดโควิดโดนกักตัว
3: จริงอ่ะ
6: ใช่ไม่รู้จริง
3: หรอกก็ว่าอยู่เลยวันนี้ไม่มา
6: ใช
4: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
4: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
7: ได้ค่ะ
4: รีบบอกครูนะ
7: รีบติดต่อแล้วแจ้งไปนะ
4: ได้เดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะพันสอนค่ะ
8: เนมลองโทรหาเว็บซิว่าเว็บเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเว็บมากๆเลย
9: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
7: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไป

0: ันได้ข่าวที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
1: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
0: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
1: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
0: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
2: โอเคไป
3: เชิญครับมีอะไรครับ
4: ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5ทับ2ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันก็เลยอยากจะเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
3: มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
4: ค่ะ
3: แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
4: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวพอแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค
3: ่
4: ะ
3: โอเค
4: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับผมเป็นโรงเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
5: ใช่ค่ะหลังนี้ค่ะ
3: โอเค
4: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับขออ้อกับนะเพื่อน
0: ฮัลโหลเวฟขออ้อคุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ
6: คนมากนะ
4: เดี๋ยวครูเรียกชื่อนะคะธัญพรทิติมาวราเทพมาเป็นไงบ้างวราเทพปลอดภัยดีแล้วนะโอเคยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครั้งนะคะใช่ค่ะเราจะมาเรียนกันต่อไหนนี้ภาษาอังกฤษบ้างนะคะ
7: เวฟกลับมาเรียนแล้วค่ะทุกคนโควิดมันน่ากลัวจริงๆนะคะแต่หนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ

0: แล้วก็เห็นการแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่

0: แสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: ถ้าสนใจจริงๆแหละค่ะแต่ผมสนใจขนมสตออันมากกว่า
1: โอ้ยน้องพีคครับเล่นมุกแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย
0: แหมน้องพีคก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลอะครับไม่ใช่ขนม12อันอย่างนั้นค่ะ
1: ขนม12อันนี่แปลว่าเรากินจนพุงโตแน่ๆ
2: ถ
1: ้
2: าสนใจกันสักขนาดนี้เราไปดูกันเลยไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: นู่นไง3ล้อมาแล้วค่ะ
0: มาแล้ว
3: เดี๋ยวช่วยพี่พรทำขนมข้างในก่อนเนาะยกกันของมาจัดร้านแล้วกันเนาะ
1: ได้ได้ค่ะ
0: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
4: อันนี้ย้ายไว้ตรงนี้เลยค่ะ
1: อุ้ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะคะ
2: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
4: ค่ะนี่ค่ะเลี่ยงเอาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
1: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหล
3: อ๋อเราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว้
1: อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
3: ใช่ค่ะ
1: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
3: นั้นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะมันต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นอ
0: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหมคะที่เราใส
3: ่ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
4: ค่ะ
0: แล
4: ้วมาเลยค่ะ
3: ไปก่อนเลยค่ะ
1: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึง
3: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
1: เดี๋ยวเฟย์ช่วยเลี้ยงถั่วแล้วกันค่ะ
3: เดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
1: หนูอยากปั้น
3: อยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
1: งั้นหนูขอเปิดนะคะ
3: ค่ะค่ะค่ะ
1: ได
3: ้เลยค่ะ
1: เปิดให้สวยๆนะตำแหน่งครบแล้ว
3: งั้นหนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
2: ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบน
1: ี้อันนี้เป็นขนม
3: ถั่วค่ะ
1: ถั่วอัด
3: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงหนูจะเลี้ยงวนอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
2: ได้ค่ะ
3: ว่าจะเลี้ยงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่2หนูเลี้ยงเองนะคะ
2: พอเราเสร็จแล้วเราก็จะ
3: ค่ะ15ชิ้นนะคะเดี๋ยวพอเลี้ยงที่แถวที่2เราก็สับวางอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อส
3: ับ
2: วาง
3: ค่ะสับวางไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะ
1: โอ้งานหนักเลยนะพี่เฟย์
2: พ
1: ี่
2: เฟย
1: ์ที่
2: นี่ทําไม่ทําเขาตัวเนี้ยปั๊บแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติดนะคะ
4: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
3: หนูขึ้นแถวที่3เลยลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
0: เลี้ยงสวยๆนะเลี้ยงสวยๆพี่จ๋า
1: แล้วมันไม่ติด
3: ใช่ไหมจ้า
4: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
1: แล้ววันหนึ่งพี่ต้องทำอะไรบ้าง
4: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัดแล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพรุ่งนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกีบลำดวนนะคะมีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
1: ทุกชนิดเลย
4: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่าง

0: อยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
1: เสร็จแล้วครับได้ค่ะเสร็จแล้วครับ
0: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่หมดเลยหรอ
2: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบกินขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
3: ขนมมันหอมไงที่อื่นเขาจะไม่อบเทียนไงคะ
1: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
4: กี่วัน
0: สิบกว่าปีแล้วค
4: ่
0: ะ
4: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
0: คือเราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
4: โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
0: ประมาณ10ปีค่ะ
1: โอ้ยอย่างนั้น
3: ในที่ความตัวเล็กๆเพื่อ
0: ตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพีคเลย
2: แสดงว่าคุณป้าก็ช่วยคุณป้าก็สอนพี่พร
3: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทำก็ป้าทำพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็ว
0: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะได้ค่ะแล้ว
2: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
0: คนที่ทำขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
2: แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเลือกทำขนมที่อยู่ในหนูอะคะ
3: เพราะว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงมันก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
2: ขนมไทยนอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพ
3: ื่
2: อ
3: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะค่ะ
2: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
3: ใช่
2: ต้องใช้แรงตั้งนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกัน
3: แต่แต่ว่าหนูไม่ต้องไปกวนเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องกวนสมัยก่อนที่ป้าขายใหม่ๆป้าต้องใช้กระทะทองแล้วก็กวนจนแห้งอ่ะพอแห้งแล้วก็ต้องช่วยกันจับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
0: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะเด็กทราบไหมเอ่ย
3: นี่ลูก
2: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
3: ไม่ใช
2: ่
3: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้องใส่อบควันเทียนใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
1: ถูก
0: ค่ะใส่ในโหลแบบนี้นะคะมองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
2: กินขนมไทย
0: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้พี่แฟนนะคะ
1: กดไม่ได้ค่ะขนมอยู่ปะไม
3: ่
1: ได้
3: ค่ะ
2: น
3: ่
2: ากล
3: ั
2: วไหมคะเน
3: ี่
2: ย
3: คะให้ไฟมันติดก่อนนะคะ
1: แล้วเราก็ต้องชี้แบบนี้ด
0: ูสิคะแล้วเราก็ไฟด้วยต้อง
3: เป่าให้ดับก่อนนะคะแล้วเราก็รีบวางเลยค่ะ
2: อันนี้ก็รีบปิด
3: คะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
0: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะแม่
3: เขาตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
2: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วกันนะคะ
3: ค่ะไปพี่พรจะไปเก็บเอาของมานะลูก
0: ได้มาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
3: ก็มีกะทินะคะ
2: กะทิค่ะ
3: ก็น้ำตาลทราย
2: น้ำตาลทราย
3: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวถึงจะหอม
0: ค่ะเป็นน้ำแบบนี้ค่ะแล้วส่วนผสมเอกของเราวันนี้ล่ะคะ
3: ข้าวตอก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ข้าว
2: ตอก
3: นะคะ
2: แล้วมีอะไรติดมือด้วยทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันล่ะคะ
3: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
2: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
1: อันนี้ไม่บดแล้วอันนี้ยังไม่บดค่ะ
2: โอ้เก่งมาก
0: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้าวตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
1: ใครรู้ไหมคะ
5: ข้าวตอกเรียกผสมข้าวทุกอย่าง
2: โอ้โห
1: มากเกินไปแล้วค่ะ
2: ข้าวอะไรอยากรู้ไหมคะ
0: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกันเลย
2: ไป
0: ทางนี้เลยนะคะ ธีการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้องผู้ฟ้าช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
6: ช้อนเดียวพอ
0: ช้อนเดียวก็พอละค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
6: ค่ะ
0: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
7: แล้วใช้เวลาเท่าไหร่หรอคะ
0: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังเสียงเอาตอนนี้ได้ยินเสียงกันหรือยัง
8: ยัง
9: ค่ะ
0: โอ้ยังแบบนี้ต้องทำต่อไปจนกว่าจะได้ยินนะคะช่วยกัน
5: แล้วถ้าเกิดเราลดตั้งนี้นี่ไม่ขยับหรอครับ
0: ค่ะถ้าไม่ขยับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะไหม้ไงครับเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนก้นใช่ไหมเขาก็จะไม่อยู่ที่เดียวที่อื่นก็จะไม่ร้อนต้องทำให้มันเท่าๆกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
5: ได้กลิ่นแล
6: ้
5: ว
6: เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอะ
0: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหมกันหรือเปล่านะ
5: ทำได้แล้วครับพอไปเยอะอย่างเง
0: ี้
5: ย
0: โอ้ยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีหรือยังเด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมตอนนี้
8: ใช่ค่ะ
5: ม
8: ี
5: ป้าตรงนี้ด้วย
0: โอ้ยข้าวตอกเราก็พร้อมแล้วมันเตรียมกวนขนมตรงโน้นกันดีกว่า
8: ได้เลยค่ะ
0: ค่ะไปไ
8: ปแล้วเราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
0: แอบไม่นิดนึงไม่นาน
5: ให้ไปแล้ว
0: นี่นี้เราก็ได้ข้าวตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
0: ค่ะเราก็มาเริ่มกวนข้าวตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยป้าน้อยนะคะสู้ๆนะคะเด็ก
3: ๆก็ตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเป็นมาของข้าวตอกเป็นยังไง
6: รู้แล้วค่ะ
3: ตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
8: ค่ะ
3: เอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะที่น้ำตาลเทน้ำตาลนะคะทำเทน้ำตาลคะเทลงไปเลยค่ะ
8: เทไหมครับ
5: เทค่ะ
3: ยกเลยลูกมันเดี๋ยวป้าทำเหงื่อ
8: เห็นไหมคุณป้าค่ะน้องให้เฟช่วยอะไรดีคะ
3: เดี๋ยวหนูช่วยหนูตำข้าวตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดๆเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
8: มาฝั่งน
3: ี้
8: มา
3: ปิดไฟนิดนึงหนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
8: มือนี่ใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะปุ้ย
3: หอมค่ะหนูเอาน้ำตาลทรายมาลูกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะแต่นี่หนูน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลทรายมานะคะหนูเทเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสาม
7: ใส่เท่าไหร่คะเนี่ย
3: ใส่เศษหนึ่งส่วนสามค่ะ
6: ใส่หมดเลยใช่ไหม
3: ไม่ค่ะใส่มาไปนิด
6: อ๋ออันนี้
3: เหลือไว้สองส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนหนึ่งเหลือไว้สองส่วน
6: ร้อนนะคะเนี่ย
3: ค่ะ
5: โอเคเลย
8: คุณป้าค่ะแล้วขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไง
3: อ๋อก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทำกายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะไปทำแบบนี้เขาก็เอาไปกินกับน้ำกะทิเฉยๆก็ได้น้ำกะทิเหมือนลอดช่องอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อย
8: ใช่ไหม
3: ค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยแทนที่ก็จะเอาเป็นเม็ดๆก็เอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ
2: ค่ะคุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้หรอคะ
3: ยังลูกมันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปอบควันเทียนก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
2: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
3: อันนี้อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองมันจะซึมเข้าไปเองค่ะ
6: น่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
3: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
2: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
3: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมากลูกถ้าเอาตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคนใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พอ
8: ยากเลย
3: เราเทตามๆลูกเดี๋ยวฟุ้นมันฟุ้งใส่หน้า
2: พีคครับ
6: ก
2: ็ควรอันนี้กับ
9: ตำอันนู้นอันไหนยากกว่ากันครับ
10: ตำอันนี
9: ้อันนี้ค่ะสงสัยน้องพิงค์นี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
11: มือเลยค่ะ
3: เอานั้นไปปั้นก่อนเอานั้นไปปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
9: ่โอเคได้ค่ะได้เลยค่ะ
3: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
9: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมเพื่อนที่เราทำมันมีช
3: าคล้ายๆกันเหรอลูก
9: สงสัยแม่พิมพ์มาวางอันนี้ไว้ก่อน
12: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีกว่าครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อนเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
3: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
9: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นไปด้วย
3: ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
9: อุ้ยใหญ่มาก
3: นี่ลูกปั้นเบาๆนี่ค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนโยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คลุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี
9: ้ทุเรีย
3: นเดี๋ยวป้าจะพักกดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเน
9: า
3: ะ
9: ยังไม่ได
3: ้หนูได้กดกี่ก้อนแล
9: ้
3: ว
9: อ๋อพิมพ์อยู่นี
11: ่ได้แต่ความรู้เถอะ
9: วันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนมอ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
3: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
9: แหมปล่อยให้เราปั้นนั่ง
3: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
9: กดทุกลูก
3: จะกดไม่แรงมากก็กดอย่างนี้แล้วค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดไอ้นั่นน่ะเป็นชิ้นอย่างนี้เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
9: หนูไม่ค่อยอยาก
11: หนูขอ
9: โอ้โห
11: ซ
9: ึ่งมือทำ
11: ขออันนี้มือจะรีบเลย
3: โอเคค่ะโอเคค่ะหนูต้องกดลงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูก
9: แล้วเดี๋ยวค่อยๆอัดไป
3: ใช่
9: ตรงไม่ค่อยได้
3: นั่นแหละมันไม่เหม็นไหมมันไม่เหมือนกันไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
9: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขามาช่วยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
11: ชั่ว
9: มาแล้วมีชื่อด้วย
3: โอเค
9: ต้องมีชื่อนะคะ
3: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆแล้วเราไปอบ
9: ให้เรียงเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก
9: โหพี่เฟย์เรียงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได
11: ้รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
3: ชิมหรือยังชิมฝีมือกันหน่อยเลยฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
9: ป้าแบบชิมหรือยัง
11: แล้วหนูขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลย
9: โดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: ชิมแล้วอ่ะปุ้ยฝ้าย
1: แม่ชิมไหมคะ
0: มาน้องพริกชิมกัน
2: จ้อย
3: เปียกทั่ว
0: อร่อยจริงๆ
4: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างเดี๋ยวดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
0: ได้อยู่แล้วค่ะ
3: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช
4: ่อร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
0: ขอบคุณมากค่ะ
3: อันนี้เดี๋ยวให้แม่กินเพราะผมกินไม่ไหวแล้วเหมือนเจียน
0: อันนี้มันหวานๆหอมๆแล้วก็มันจะมันๆนะ
4: คะ
0: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้าคะม
4: ัน
0: จะนิ่ม
5: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
0: หูยเก่งกันจังเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้นก็มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนน

0: และทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ถ้างั้นพี่ไฟว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะ
2: ดีเลย
1: ค่ะถ้างั้นสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: บ๊ายบาย
2: ไปเร็ว
1: ไปเร็วไปเร็วไป
5: ขนมสวยมากเลยอ่ะ
6: ไปเร็วไปเร็วนะครับ

0: 115ค่ะ
1: 115บาทค่ะ
2: 15บาท
1: น้ำมัน200นะคะรอสักครู่ค่ะ
3: อันนี้
1: ของ
3: ใคร
0: เนี่ยนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
1: ใส่ถุงด้วยค
0: ่ะถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50บาทนี่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
4: แล้วเจอใหม่นะครับ
5: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
4: แอบเหรอ
5: ไม่แอบเลยนะอย่างนี้ไม่แอบเลยนะอย่างนี้
4: น่ากินหมดเลยนะคะเนี่ย

กินก็ประมาณไปกินมันอ่ะ

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัด นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมและเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมขึ้นในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: สวัสดีครับผมตอนนี้กำลังนั่งรถตู้ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะพาไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองครับผมรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ภาพนี่ต้องสวยมากๆนะครับและเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยคือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับผมถ้าพูดถึงนะครับแหล่งวัฒนธรรมนะครับที่ขึ้นชื่อและมีระดับของประเทศแล้วนะครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับผมนี่เลยครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและชุมชนที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม
1: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ
0: คุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับตอนนี้เราไปเที่ยวกันเลย

0: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: และเมื่อมาเยือนถิ่นอีสานใต้การต้อนรับที่น่าประทับใจที่สุดก็ต้องเริ่มด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญที่ชาวบ้านโคกเมืองได้เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราณลานวัฒนธรรมแห่งนี้ครับพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องขวัญที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานโดยเฉพาะในภาคอีสานของเราครับซึ่งในการดำเนินชีวิตแต่ละช่วงเนี่ยมักมีการสู่ขวัญควบคู่กันเสมอเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจหรือเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

0: เดี๋ยวเราจะไปกุฏิฤาษีกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเรื่องราวของกุฏิฤาษีเป็นยังไงตามมาเลยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่กุฏิฤาษีแล้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอโรคยาสารนะครับเป็นกุฏิของฤาษีผู้ทรงศีลที่เอาไว้รักษาชาวบ้านหรือว่าผู้คนต่างๆเมืองต่างๆที่มาท่องเที่ยวหรือว่ามากราบสักการะนะครับผมเทพเจ้าที่อยู่ปราสาทเมืองต่ำนั่นเองครับผมและผู้รักษาก็คือฤาษีนั่นเองครับยังดูสมบูรณ์อยู่เลยครับคุณผู้ชมโอเคครับโหที่นี่คือสวยงามมากๆนะครับผมมีความเป็นอารยธรรมครับแล้วก็คนที่นี่เขารักษาไว้อย่างดีมากนะครับและที่สำคัญคือมาแล้วก็ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปสวยด้วยเป็นจุดเช็คอินเลยและหลังจากนี้นะครับเราจะไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรที่แบบว่าสนุกกันนะครับผมแบบ DIY ด้วยทำอะไรครับและตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าหมักโคลนบารายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับสวัสดีครับแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โมผมเต๋าด้วยครับ
1: จ้า
0: ผมอยากสีพูว่าแม่เห็นยัง
1: ต้มน้ำดาวเรื่องค่ะ
0: ต้มน้ำดาวเรื่องไปเห็นยังครับ
1: เอามะยอมค่ะ
0: ยอมสีเลยเปล่าครับ
1: ค่ะยอมเป็นสี
0: มีสียังไงครับอันนี้คือสีเหลืองดาวเรื่อง
1: ค่ะอันนี้สีสดอันนี้สีของเมล็ดทำแสนอันนี้เปลือกมะพูดค่ะ
0: มะพูด
1: มะพูดก็จะได้สีเหลืองแล้วก็สีพี่ฟางอันนี้จะเป็นอลางกับยอมออกมากกับเป็นสีชมพูอันนี้สีเป็นโคน
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำผ้าทอหมักโคลนบาลายนะฮะมันไม่มีลายตายตัว
1: มันมีลายตายตัวค่ะตามที่ว่าหมักถ้าหมักล่องมาถาเบิ่งมันจะออกมาเป็นตัวใด
0: แต่หมักโคลนเพื่ออะไรเดี๋ยวผมอยากรู้เรื่อย
1: ๆหมักเพื่อที่ให้เปลี่ยนสีค่ะแล้วผ้ามันก็จะได้นุ่มสีจะได้ติดทน
0: อันนี้คือเอาโคลนมาใส่ในนี
1: ้เข้าไปเดี๋ยวผ้ามาลุ่มเอาไปล้างจนกลัวที่สะอาด
0: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ
1: เบิ่งไล่เบิ่งง่ำ
0: มาแม่เดี๋ยวไปดูของฝากกันดีกว่าม
1: าดูผ้าสวย
0: ๆที่บ้านโคกเมืองนะครับไม่ได้มีศูนย์การเรียนรู้แห่งเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปทำเสือกกกันนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมศูนย์การเรียนรู้นะครับทอกกเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อนางสาวรุ่งสิริแอร์เพชรนะคะ
0: ครับผม
2: รองประธานกลุ่มเสือกกคนพิการค่ะ
0: อ๋อแล้วที่นี่เขาบอกมีการพัฒนาด้วยพัฒนายังไงคร
2: ับ พัฒนาต่อยอดจากเสือ
0: ครับ
2: ยกลายธรรมดานะคะ
0: ครับ
2: จากเสือชาวบ้านทอนั่งปูธรรมดาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นยกลายสีธรรมชาติ
0: ครับอ๋อมีลายอะไรบ้างครับ
2: อันนี้ลายนกกระเรียนค่ะ
0: นกกระเรียน
2: เป็นนกกระเรียนของจังหวัดบุรีรัมย
0: ์อ๋อเป็นนกกระเรียนของจังหวัดประจำจังหวัดเลยโหน่าอุดหนุนนะครับคุณผู้ชมนะฮะใครแวะมาที่นี่ก็แวะมาได้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้การทอเสือกกนะครับผม

0: ดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งนะครับที่จะนำของในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นของกินครับผมต้องไปดูกันนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาทำนะครับผมตามมาเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชฟชุมชนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟเพ่งนะครับผมประกอบพี
2: ่แม่น้อยค่ะ
0: แม่น้อยสวัสดีครับวันนี้ทำเมนูอะไรกันครับวันนี
1: ้วันนี้เราจะทำเมนูผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่องสมุนไพรครับ
0: ก็คือว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยจะได้ชิมเมนูนี้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แต่ว่าของขึ้นชื่อนี่คือกุ้งจ่อม
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับแล้ววิธีการทำนี่คือทำยังไงฮะ
1: ส่วนประกอบของมันก็คือหอมเจียว
0: สับลงไป
1: แล้วก็อันนี
0: ้กุ้งจ่อมนางเอกของเรานะฮะทำไมถึงเลือกเมนูกุ้งจ่อมครับ
1: ตอนแรกเราใช้วัตถุดิบก็คือกุ้งเรามาหมักแล้ว
0: ครับ
1: มาหมักได้3 วันแล้วใส่ข้าวคั่วเข้าไป
0: ครับ
1: ข้าวคั่วมันจะทำให้

0: ้อยครับผม
1: มา
2: แล้วเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะครับผมตามมาอยู่ด้วย
1: มาเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมีเมนูเนี่ยฮะแกงจืดลูกลอกครับผมแล้วก็ต้มไก่บ้านแล้วก็ที่เราทำนี่ครับกุ้งจ่อมมากุ้งจ่อมจัดไปนี่เมนูเด็ดต้มไก่บ้านนี่บอกเลยว่าอร่อยมากรีวิวจบแล้วครับรีวิวจบแล้วครับพอได้แล้วครับผมจะกินแล้วครับโอเคนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเต๋าขอตัวกินข้าวเที่ยงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สะพานของและจุดนี้นะครับผมเป็นสะพานขอมนะครับผมเป็นเส้นทางบังคับน้ำนะครับผมให้ไหลไปสู่นี่เลยครับบารายใหญ่ครับผมตรงนี้เลยนี่ฮะนี่คือบารายใหญ่นะครับผมที่เป็นแหล่งเก็บน้ำแล้วก็แหล่งที่แบบว่าชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับผมใช้กันทั้งทำการเกษตรทั้งใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ทำทุกอย่างนะฮะนี่คือบารายใหญ่ครับวิวสวยมากจุดหมายต่อไปที่เราจะไปนะครับนั่นก็คือปราสาทเมืองต่ำครับซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปนะครับผมเตรียมนี่ไว้ครับจักรยานแล้วก็ทีมงานของผมครับไปเด็กๆมาเลยนี่ครับเราสามารถหาเช่าจักรยานได้นะฮะเขาคิดค่าชั่วโมงละ30 บาทเท่านั้นเองนะครับผมเด็กๆพร้อมไหมไปเลย

0: ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับซึ่งห่างจากบาราใหญ่ไม่ไกลเลยนะฮะสามารถปั่นจักรยานมาได้นะครับแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมได้นัดน้องๆมัคคุเทศก์นะครับที่จะพาผมเนี่ยเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำครับผมเจอแล้วสวัสดีครับน้องเจอน้องแล้วครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย
1: ชื่อยินค่ะ
2: ชื่อใบหมอนค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อทั้งสองคนจะพาพี่เต๋าเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเริ่มกันเลยไหม
1: ค่ะ
0: โอเคครับจุดแรกต้องไปที่ไหนฮะ
1: โคบุระค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่จุดแรกที่เรียกว่าโคบุระหรือซุ้มประตูด้านบนของประตูทางเข้าจะมีทับหลังที่เรียกว่าพระกิจนะปราบนาคกัลยะตรงกึ่งกลางของโคปุระมีภาพสลักดอกบัว8กลีบอยู่ที่พื้นซึ่งหมายถึงภาพกึ่งกลางของจักรวาลหรืออาจหมายถึงเทพประจำทิศทั้ง8ทิศค่ะ
0: ปราสาทเมืองต่ำเป็นปราสาทหินสีชมพูมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงอันเดียวกันจากการจัดวางของสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับสามารถมองเห็นปรางทั้ง5องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งมาบดบังกันเลยครับที่ปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะมหัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็เรานะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับผมเรามีน้องๆนะครับมัคคุเทศก์อยู่นะครับผมก็สามารถให้น้องๆเนี่ยมานำทางได้ที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือ239โฮมสเตย์นั่นเองครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาแล้วครับ
3: ยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์บ้านโคกเมืองค่ะ
0: แล้ว239นี่คืออะไรฮะ
3: อันนี้เป็นบ้านเลขที่ค่ะ
0: ของบ้านเลขที่239
3: ใช่239ก็ถึงคือเราตั้งใจว่าเราเป็นลูกหลานของคนในโคกเมืองนะคะแล้วเราอยากมาทำโฮมสเตย์คือไม่ใช่ว่าทำบ้านแล้วเราอยู่อย่างเดียวแล้วไม่เกิดมูลค่านะคะเราก็เลยทำบ้านให้มีรายได้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่า
0: เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันครับตามมาเลยครับโอ้โห

าละครับมื้อเย็นวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านหอมขนุนนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองเลยครับผมอาหารอีสานมีแจ่วฮ้อนมีคอหมูย่างมีก้อยเนื้อนะครับผมมีปลาสมุนไพรมีลาบหมูมียำหอมขนุนนะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยนะแล้วก็มีนมย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมข้าวเหนียวครับผมนี่สีขาดข้าวเหนียวก็ได้นะครับโอเคมาเริ่มชิมเลยดีกว่านะครับแรกครับนมหนูไม่ใช่นมนมหมูเด้งมากอันนี้รสชาติบ้าอืมอร่อยครับอร่อยครับอร่อยก้อยดิบก้อยดิบ

0: เอาละครับหลังจากที่เราตักบาตรกันมาเรียบร้อยนะฮะเราก็กลับมาที่239โฮมสเตย์นะครับและที่โฮมสเตย์นะครับเขาก็มีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำกันยังไงครับตามเลยพี่พัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมากระสายฝนเลยเนาะ
0: ครับผมต้อนรับเย็นสบายดีฮะ
1: ค่ะ
0: ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ปูนา
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำไมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับ
1: ก็เราเลี้ยงตั้งแต่ปูยังเล็กๆจนกลายเป็นพ่อแม่พันธ
0: ุ์
1: เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยตอนนี้เราเริ่มทำระบบอัตโนมัติแล้วด้วยก็คือไม่มีเวลาเนี่ยสมมติว่าเราทำงานอยู่อย่างน้องเต๋านี่ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: คร
1: เราก็สั่งให้เปิดน้ำอัตโนมัติแล้วก็เติมน้ำอัตโนมัติให้อาหารอัตโนมัติเราดูผ่านมือถือได้เลย
0: ค่าเรียนแพงหรือเปล่า
1: ฟรีค่ะ
0: ฟรี
1: ใช่
0: มาเรียนฟรีได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์แล้วก็สอนฟรีด้วย
1: ใช่
0: ในมิ้นท์มีการสอนทำอาหารไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำอาหารกัน
1: ย
0: ิน
1: ดีเลยค่ะเชิญ
0: โอเคครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อประทุมราชประโคนค่ะ
0: โอ้ชื่อเล่นมีไหมชื่อเล่น
2: ชื่อทุมค่ะ
0: ชื่อทุมแม่ทุมนะครับวันนี้คุณแม่ทุมเนี่ยจะสอนต่อทำอะไรครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: น้ำพริกมันปูคือปูนี้ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: ไอ้คือปูอะไรครับเนี่ย
2: ปูนาพันธุ์พระเทพค่ะ
0: วิธีการทำน้ำพริกมันปูเนี่ยมันต้องเตรียมของอะไรบ้างครับ
2: อันดับแรกนะคะเราต้องคั่วนะคะคั่วพริกหัวหอมแล้วก็ตะไคร้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาโขลกนะคะ
0: โขลก
2: โขลกพริกให้ละเอียดก่อนหัวหอมกับตะไคร้ที่คั่วไว้ก็ใส่นะคะแล้วก็เอา
0: ต่อเลยครับ
2: มันปูใส่ลงไปนะคะ
0: ใส่เบิร์ดเลยป่ะครับ
2: ใส่เบิร์ดเลย
0: เออหวานเล่าดีกว่ามาเออมานี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เขาเอิญยังครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: มันเป็นยังไงครับแม่วิธีการทำคือยังไงครับ
2: ปูเราเตรียมปูเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเตร
0: ีย
2: มปูแล้วก็แกะปู

0: าเรียกว่าหอมฟูใส่มะละกอ
1: 239หอมสเตย์บ้านโคกเมือง
0: เดี๋ยวขอตัวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะ
1: ค
0: ่ะได้ครับสถานีนี้นะครับผมมาเจอกับคุณแม่อะไรครับ
1: ค่ะแม่พัชินีสีโตค่ะ
0: ที่ไหนอะไร
1: แม่ตุ๊กค่ะ
0: แม่ตุ๊กสวัสดีครับแม่ตุ๊กครับวันนี้คุณแม่ตุ๊กผมทำอะไรครับ
1: ข้าวเกลียบค่ะ
0: ข้าวเกลียบ
1: ปูค่ะ
0: อุ้ยข้าวเกลียบปู
1: ใช่ค่ะปูเป็นปูบรรพเทพด้วย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: คุณแม่แม่ตุ๊กครับน้ำปูนี่ทำยังไงครับ
1: เราก็เอาปูมาแกะแล้วก็เอามันออกไว้ทั้งหากแล้วก็เอาปูมาโขลก
0: โขลกทั้งตัวเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำ
0: เอาแต่น้ำ
1: ค่ะเอาแต่น้ำ
0: คุณแม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: สวยงามมากค่ะ
0: okay.
1: แล้วก็ไปตากค่ะ
0: ร้อนแบบก็มาซื้อได้ที่239 โฮมสเตย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โอเคครับคุณแม่นี่ขอบคุณแม่ทุมแล้วก็
1: คุณค่ะ
0: แม่ตู้มากนะครับสวัสดีครับไปไปกันต่อเราและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นนะฮะของบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมที่นี่เนี่ยมีของเยอะแยะมากมายนะเป็นสินค้านะครับที่แบบว่ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งสโลงมีทั้งเนี่ยครับแจกันดอกไม้ของชาวบ้านที่เราไปเที่ยวชมมาแล้วเขาก็มาวางขายที่นี่เหมือนกันนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับเต๋าอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาโหลดแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเที่ยวไปด้วยกันนะครับผมรับรองว่ามีข้อมูลแน่นเดินทางสะดวกไม่มีหลงแน่นอนครับทริปหน้าจะเป็นที่ไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้เต๋าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
3: เที่ยวชุมชนโดยวิถี

0: ทัทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุกและตู้เติมสุกเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุกเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุกเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุกนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไป5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
4: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
3: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อโปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
4: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อ

0: บาป
1: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
0: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บแบบนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยอะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราวางกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
1: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีค่ะมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
1: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูเข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ้
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆเราก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ๋
0: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจอกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้ยนี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
0: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
1: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บๆๆตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่ๆๆอันนี้ติดมาตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
3: กระป๋องนมใหญ่
1: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะ

0: หูยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันนะ
1: จับกันมันจะไม่หนีบ
0: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี
2: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
0: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
3: เดี๋ยวมาดูกัน
0: อุ้ยพี่โอปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
1: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
0: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
1: ติดเลย
2: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินิโอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
0: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางมินจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีขาใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4นี่ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามบัลโล่เลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
4: อุ้ยตัวใหญ่
0: ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยมันเอามือหนูแน่เลยพี่โอพี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
1: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
2: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: วลาทำอาหารอร่อยๆจากครัวแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมงอันนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวับหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละเราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโหยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
1: า
0: ะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
1: อ๋อถ้าเราใส่กะปิก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิให้กะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
0: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะแล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได้
0: ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หล
1: ัง
0: จากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูเนาะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะเมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ

0: เมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูแสมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูแสมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเนาะ

0: ปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันมันหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นนะคะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะยำปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยปูแสมสดต้มกันบ้างนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเลยนะเดี๋ยวขานี้ลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆ อร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้ามก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมสดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปลีกหรือส่งก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ภูไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจาน

0: ของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก

0: เสียงแล้วอร่อยมาก
1: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ทีวี

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: อมจังเลยค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่มูนีมูนีกลัวตามูนี
1: ไอ้จอมไอ้จอม
2: โอ
1: ้ตบตบหน้า

0: สวัสดีครับ
1: ชายหนุ่มจากเมืองหลวงคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเบื่อชีวิตเมืองหลวงซะเหลือเกินและเขาเคยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองครับเวลาผ่านไปฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายครับจนในวันนี้เขาตื่นขึ้นมาท่ามกลางฝูงแพะหลายร้อยตัวและนี่คือความสุขที่เขาต้องการครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับเพื่อมาตามหาเกษตรไทยไอดอล
0: ของเราครับ
2: คนคนนั้นก็คือคุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเจ้าของคุณสุขฟาร์มฟาร์มแพะอินทรีย์ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นี่เองครับ
1: ลุงเป้งครับลุงเป้งสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โห
3: โอ้ยมายังไงเนี่ย
0: มันก็เดินลัดทุ่งมาเนี่ยครับลุงครับ
3: อากาศร้อนด้วยเนี่ยเดี๋ยวยังไงต้องมาถึงฟาร์มต้องแก้เหนื่อยหน่อยเรามีนมแพะ
0: โอ้โหเซอร์ไพรส์สุด
3: ด
0: ื่มได้เลยนะลุงนะ
3: ได้เลย
0: ได้เลย
3: มาอย่างสะอาดแล้ว
0: ผมเคยกินมาก่อนหน้านี้นะครับรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแต่ขวดนี้รู้สึกว่าไม่มีอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจลุงนะนี่ผมพูดแบบจากใจเลย
3: ครับ
0: ไม่มีกลิ่น
2: แม่ว่าแล้วก็อยากรู้ละครับว่าลุงเป้งเขามีเคล็ดลับยังไงที่ทำให้นมแพะอร่อยและไม่มีกลิ่นอย่างนี้ตามไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกก็ต้องเรื่องอาหารการกินกันเลยครับแน่นอนว่าอาหารหลักของบรรดาแพะเหล่านี้ก็คือหญ้าครับ
1: ลุงเป้งครับอย่างที่เห็นนี่คือหญ้าทั้งนั้นเลย
3: อาหารหยาบ
1: อาหารหยาบ
3: ครับเพราะว่าอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสัตว์สี่กระเพาะถ้าเขาไม่กินอาหารหยาบเนี่ยเขาจะต้องมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเป็นเหลว
1: อย่างฟาร์มลุงแป้งนี่ให้อาหารยังไงบ้างครับเนี่ย
3: หน้าฝนเนี่ยเราให้เป็นหญ้าปกติเพราะว่ามีวิตามินนะมีกาก

0: ยายไฟเบอร์ครบเลยในหญ้าสดเนี่ยกินได้เป็นร้อยชนิดทั้งหญ้าขนหญ้าทั่วไปในทุ่งนะแล้วก็หญ้าที่นิยมปัจจุบันก็คือหญ้าเนเปีย
1: อาหารให้แค่นี้เหรอครับ
0: ทั่วไปในหน้าฝนให้แค่นี
1: ้ครับ
0: แต่นับจากนี้ไปเนี่ยเราต้องเตรียมอาหารที่เป็นอาหารเสริมแล้วเขาเรียกว่าอาหารข้น
2: อาหารข้นมันคืออะไรกันครับแล้วเราก็ได้น้องๆจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาฝึกปรือวิชาแพะกับลุงเป้งพาไปดูกันครับว่าอาหารข้นหน้าตามันเป็นยังไง
3: ลุงเป้งบอกกับผมนะครับว่าเวลาแม่แพะเนี่ยเขาออกลูกมานะครับร่างกายเขาก็จะใช้สารอาหารที่มีเนี่ยไปหมดแล้วครับก็เลยไม่มีสารอาหารที่จะมาผลิตน้ำนมนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของลุงเป้งก็คือการทำอาหารข้นอย่างนี้ละครับเพื่อไปเสริมกับอาหารหยาบซึ่งเป็นหญ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ยในมื้อเย็นอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้แพ้เนี่ยเขาก็ได้กินไปแล้วเขาก็จะได้แบบสร้างนมออกมาเยอะๆยังไงล่ะครับซึ่งอาหารข้นที่เราเห็นอยู่ข้างหลังครับก็จะมีส่วนประกอบของโปรตีนจากถั่วเหลืองเปลือกถั่วเหลืองข้าวโพดเปลือกสับปะรดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆรวมถึงนี่เลยครับเด็ดสุดครับเกลือสมุนครับมาข้นใส่น้ำแล้วก็เทปนลงไปอย่างที่เห็นนี่แหละครับรับรองว่าแพ้เนี่ยพอกินเข้าไปแล้วลมเพียบ
4: โอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็น
5: กินไม่ต้องแย่งกัน
2: เมื่อได้อาหารข้นไปบำรุงน้ำนมกันแล้วเรื่องน้ำดื่มก็สำคัญนะครับลุงเป้งจะผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ลงไปในน้ำดื่มด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้สุขภาพแพะแข็งแรงและลดกลิ่นไปในตัวด้วยล่ะครับ
0: คือลักษณะการใช้จุลินทรีย์เขาก็จะกินได้ทั้งวันเรามาเติมวันละ2ครั้ง
2: และนี่ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับเอว่าแต่เจ้าแพะนมในฟาร์มลุงเป้งมันเป็นสายพันธุ์อะไรกันล่ะครับ
0: เป็นพันธุ์ซาแนนกับท็อกเก้นเบิร์ดซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่หายากแล้วกรมสัตว์เองก็มีงบประมาณแล้วก็มีแนวคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพเสริมจากแพะเนื้อได้ก็เลยมีแพะนมเนี่ยเข้ามาช่วยเกษตรกรในการที่จะปรับปรุงพันธุ์ให้มีน้ำนมมากขึ้น
2: ที่คุณสุขฟาร์มเขาเลี้ยงแพะนมแพะเนื้อกว่า300ตัวทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นฟาร์มแพะขนาดกลางที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ด้วยนะครับลุงเป้งยังบอกกับเราอีกนะครับว่าโรงเรือนเลี้ยงแพะที่ดีต้องเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้อย่างนี้ล่ะครับนอกจากจะดูแลง่ายแล้วที่สำคัญก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างดีเลยล่ะครับอย่างวันที่เรามาถ่ายทำก็มีลูกแพะแฝดลืมตามาดูโลกลุงเป้งแอบกระซิบมานะครับว่าวันนี้ได้แล้ว 10,000 บาทโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเห็นลูกแพะได้กินนมแม่แพะแล้วเราก็อดไม่ได้ครับที่จะกินนมแพะด้วยเหมือนกันว่าแล้วเราไปรีดนมแพะกันดีกว่าครับแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรีดนมแพะมันต้องเป็นช่วงเวลาไหนล่ะครับลุงเป้ง
0: ปกติจะเป็นช่วงเช้า
3: ครับ
0: คือประมาณนี้แหละครับอย่าให้เกินสัก10โมงถ้าสายมากๆเนี่ยสัตว์ก็จะปรับเวลากินจะไปชนกับอาหารช่วงมื้อเย็น
3: อ๋อมันจะรวนกับระบบการเลี้ยงทั้งวัน
2: ต่อไปก็คือขั้นตอนที่สำคัญเลยล่ะครับเพราะมีผลต่อกลิ่นของนมแพะโดยตรงเลยจับตาดูให้ดีนะครับ
0: ขั้นตอนในการรีดคือต้องล้างเต้าให้สะอาดใช้แอลกอฮอล์ประมาณสัก 3cc แล้วก็น้ำบริสุทธิ์นะฮะเป็นน้ำต้มแล้วก็ปล่อยให้เย็นหลังจากที่เราล้างเต้าแล้วเช็ดเต้าสะอาดแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ปลายมือ2ด้านคือนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยกดหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างละครั้งมันก็จะขับน้ำนมเนี่ยออกมาคือไล่ขี้หรือว่าตัวมูลที่นมอยู่เนี่ยให้ออกมา
3: คือไม่ให้หัวนมมันตันนั่นเอง
0: อย่าให้ตันเพราะว่ามันจะมีดินติดอยู่ตัวนี้ก็จะทำให้กลิ่นของน้ำนมเนี่ยมีกลิ่นสาบอีกกรรม
3: อย่างผมไม่ยืนใกล้ๆอย่างนี้นี่เชื้อโรคในตัวผมไม่ได้กระเด็นไปโดนน้ำนม
0: อยู่ข้างนอกคอกไม่เป็นไร
3: ไม่เป็นไรเป็นคนนอกคอก
0: นอกคอก
2: ได้เวลารีดนมแพะกันแล้วล่ะครับแม่
1: ตอนนี้ถ้าสังเกตนะเต้านมแพ้นี่มันจะเป่งมากเลยเพราะว่าเขาได้เวลาแล้ว
2: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านมแพ้นั้นมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวและก็มีโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าก่อให้เกิดอาการแพ้ที่น้อยกว่านะครับแต่ที่ไม่เป็นที่นิยมก็เพราะว่าเรื่องกลิ่นที่แรงนี่แหละครับซึ่งความโดดเด่นของนมแพะจากฟาร์มลุงเป้งก็คือน้ำนมที่ไม่มีกลิ่นนี่แหละครับ
4: เจ๋งปะ
2: เมื่อเราได้น้ำนมแพะดิบกันแล้วยังดื่มไม่ได้นะครับต้องไปผ่านขั้นตอนสุดท้ายกันก่อนนั่นก็คือการพาสเจอไรซ์แบบชุมชนเริ่มจากนำน้ำนมแพะไปต้มที่น้ำเดือด100องศาประมาณ10นาทีครับก็จะทำให้แบคทีเรียหรือเชื้อโรคในอากาศที่อาจจะปะปนกับน้ำนมถูกกำจัดไปหมดครับจากนั้นก็คนต่อไปอีกประมาณ8นาทีเพื่อให้น้ำนมรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวก่อนนำมาบรรจุในขวดแล้วไปใส่ในตู้แช่เย็นอย่างนี้ล่ะครับในที่สุดก็ได้เวลาพิสูจน์รสชาติกันแล้วล่ะครับ
0: ต้องพิสูจน์เลย
4: ใช
5: ่ร้อนครับร้อนแต่ว่าอร่อยสดแล้วก็ที่สำคัญไม่มีกลิ่นอะไรเลย
4: คอนเฟิร์มจริงๆครับ
2: นมแพะนอกจากจะอร่อยดีมีคุณค่าแล้วยังสามารถไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกนะครับอย่างเช่นสบู่น้ำนมแพะแชมพูน้ำนมแพะโลชั่นน้ำนมแพะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ
4: ลุงเป้งครับมาพูดถึง
2: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกับลุงเป้งกันหน่อยนะครับว่าทิศทางของธุรกิจฟาร์มแพะต่อไปจะเป็นยังไง
6: ถ้าพูดถึงบริษัทด้านนี้นะครับผมมองว่ามันยังมีผู้บริโภคอ่ะค่อนข้างจะมีออเดอร์แทบทุกเดือน
4: ครับ
6: ในส่วนของในประเทศเนี่ยเราสังเกตดูแทบทุกจังหวัดนะครับจะมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะยังมีคนหาซื้อทุกวันเนื้อเนี่ยหมายถึงว่ามีผู้เอาไปขุนถ้าเป็นแพะตัวเล็กนะครับก็จะมีการจัดซื้อแทบทุกวันจะเอาไปใช้ในศาสนพิธีส่วนใหญ่จะเป็นของมุสลิมแล้ว
4: ในเครือข่ายสมาชิกเนี่ยตัวเลขที่อันนี้เราพูดถึงแพะเนื้อใช่ไหมฮะแพะเนื้อตัวเลขที่ส่งออกไปเป็นยังไง
6: ถ้าถามว่ามียอดการจำหน่ายเยอะไหมปีหนึ่งก็เป็นพันล้านบาท
4: พันล้านบาทสำหรับแพะทั่วประเทศไทยของไทยเนี่ย
6: ครับของประเทศไทย
2: โอ้โหพันล้านบาทไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับแล้วถ้าใครสักคนอยากจะทำอาชีพเลี้ยงแพะล่ะครับจะต้องเริ่มเลี้ยงกันที่กี่ตัวล่ะครับ
4: เนื้อแพะนม
6: ถ้าเป็นแพะเนื้อเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็นอาชีพเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีถึง50ตัว
4: 50ตัว
6: ครับเพราะว่าเรามีการผสมเป็น2ระยะแล้วก็วางแผนการตลาดต้องมีแผนการตลาดว่าเราจะผลิตเนี่ยแล้วจำหน่ายในช่วงเดือนที่ต้องใช้ในศาสนพิธีทั่วไปก็ประมาณเดือนเมษายนเนี่ยเราก็จะมีการส่งแพะล็อตหนึ่งนะครับแล้วก็เดือนตุลาปลายเดือนตุลากับพฤศจิกาเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็จะมีการส่งแพะเพื่อให้เกษตรกรที่เขาจะใช้ทางด้านบริโภคเนี่ยอีกล็อตหนึ่งก็คือปีนึงเราใช้แพะในการที่ขายเนี่ยสองครั้ง
4: นั่นคือแพะเนื้อ
6: แพะเนื้อครับ
4: และแพะนมล่ะ
6: แพะนมนี่ถ้าพูดถึงการตลาดเนี่ยเคล็ดลับของการทำฟาร์มด้านนี้คือวางแผนการผลิตน้ำนมให้ได้ระยะกับความต้องการของตลาดมีจำนวนพอเพียงกับผู้บริโภค
4: ช่วงไหนนมแพะขายดีสุดที่บอกว่าไฮซีซั่นอย่างเงี้ย
6: ตั้งแต่ฤดูหนาวนี่แหละครับที่ต่างประเทศเขามีฤดูหนาวซึ่งมีอากาศเย็นลบก็มีนะฮะหลายประเทศก็จะหนีมาเที่ยวทางเอเชียเราครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ย4-5 เดือนนี้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเราขายน้ำนมได้ดีมากครับ
2: แล้วปัญหาการเลี้ยงแพะล่ะครับลุงเป้งหลักๆมันมีอะไร
6: ซื้อแพะมาแล้วเลี้ยงไม่เป็นจะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งจะเลี้ยงแบบยืนโรงจะเลี้ยงแบบขังคอกแล้วให้อาหารให้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักวิชาการยังไม่มีครับเพราะวิชาแพะยังไม่ค่อยเปิดเผยมันยังมีเคล็ดลับการเลี้ยงอีกเยอะครับตั้งแต่คลอดมา แม่พันธุ์เนี่ยนมน้อยเราควรจะใช้อย่างไร
2: สำหรับเกษตรกรใจดีอย่างลุงเป้งไม่เพียงตั้งใจศึกษาเทคนิคการเลี้ยงแพะจนขึ้นชื่อยังใจดีเปิดฟาร์มให้คนที่อยากเลี้ยงแพะมาเรียนรู้กันฟรีๆเลยล่ะครับนอกจากนี้ยังตระเวนไปให้ความรู้กับคนที่สนใจลุงเป้งรู้ดีครับว่าตลาดนมและเนื้อแพะ

ิดกว้างจึงช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรกรขนเลี้ยงแพะทั่วประเทศเลยล่ะครับแหมเยี่ยมจริงหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายจนกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงแพะเราจึงขอยกให้คุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเป็นเกษตรไทยไอดอลด้วยความเต็มใจครับ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ซ้ายมือก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผู้คนตึกรถการจราจรที่ควักไข่ครับแทบไม่น่าเชื่อว่าที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเข้าซอยบิ๊กไม่ไกลเลยครับมันเป็นพื้นที่สีเขียวที่เปรียบเสมือนโอเอซิสกลางเมืองใหญ่และที่สำคัญครับที่ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขามีความรักแล้วก็ทุ่มเทให้กับการปรับปรุงคันไม้หายากชนิดหนึ่งในเมืองไทยซึ่งทำมานานกว่า10ปีด้วยกันโอ้โหน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับว่าเขาคนนี้คือใครเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับตามไปดูเลยครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เป็นใครกันไปกันเลย

โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยมันไปไม่ได้อุ้ยตาย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ตกใจหมดเลย
1: ตอนเด็กๆครับได้มีโอกาสเรียนวิชาชีวะนะครับอยากเลี้ยงอะไรที่มันน่าตื่นเต้นไม้แปลกๆที่คนไม่ค่อยเลี้ยงกันจนเราคิดว่าโอเคเรามาเจอมอข้าวมอแกงลิงเนี่ยตกหลุมรักเลยแรกเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ตายครับ
2: ปัทมาตั้งประดิษฐ์รักและหลงไหลในความแปลกของพืชกินแมลงอย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิงตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับเขาตัดสินใจเรียนระดับปริญญาตรีในคณะวณศาสตร์เพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ชอบอย่างจริงจังระหว่างเรียนก็ค้นคว้าใช้ความรู้ทั้งในและนอกตำราเพาะและปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆโดยเช่าพื้นที่สวนใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำฟาร์มพืชกินแมลงขายจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนรักพืชชนิดนี้กันเลยทีเดียวครับ
1: เพราะว่ามันมีคำถามกับตัวมันเยอะมากแล้วพอเราไปศึกษาเพิ่มเติมเราทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเรามีหลายสายพันธุ์มากเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนทางด้านสายพืชคณะวณศาสตร์เนี่ยเราอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับไม้กลุ่มนี้ดูให้มันจริงจังลงพื้นที่ไปบุกป่าฝ่าดงกันเลยว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นยังไงก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตจากในหอสมุดต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการผสมเกสรได้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมา
3: เข้ามาในสวนเนี่ยภาพแรกที่คิดว่าเฮ้ยมันคือการปลูกหม้อข้าวหม้อแกงลิงตามแบบชั้นวางนู่นนี่นั่นมันมากกว่าที่คิดไว้ตอนแรกอ่ะคือมันเยอะมากเลยอ่ะคือมันเห็นแบบห้อยระโยงระยางแบบเต็มไปหมดเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้นี่เรียกว่าคลั่งไคล้หลงไหลกับหม้อข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยมากมากจนขนาดที่ว่าแบบทำเป็นเรื่องเป็นราวเพาะขายกันเลยอ่ะ
4: สนใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าไปที่10ครับ
4: ปีที่10
1: ใช่ครับ
4: ตอนนี้จากเลี้ยงเล่นๆฮาๆตอนนี้ไม่ฮาแล้วนะไม่เล่นละ
1: ใช่ใช่ใช่
4: เป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ก็เป็นเรื่องเป็นราวศึกษามีงานวิจัยเกี่ยวกับพวกกลุ่มไม้กินแมลงนะครับก็มีเด็กฝึกงานมาฝึกงานกับเรามีคล้ายๆกับว่าน้องๆหลายๆคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เราเป็นคล้ายๆกับเหมือน Learning Center อ่ะครับคือเราสอนการเพาะ

0: เล็ดการปักชำการขยายพันธุ์การเลี้ยงทุกอย่างสามารถมาปรึกษามาเรียนที่นี่ได้อันนี้เป็นลูกผสมที่เราทำเองอันนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยที่เราทำออกมา
1: อ
0: ันนี้ชื่อทอเรนวัตหลักการตั้งชื่อก็คือจะเอาตัวเมียขึ้นข้างหน้าตัวผู้ที่เอามาผสมอยู่ข้างหลัง
2: ให้เก็บผู้หญิงว่างั้น
0: ใช่ใช่ก็คือตัวเมียจะขึ้นก่อนเสมอคนไทยจะชอบไม้กลุ่มทรงกลมทรงสีแดงๆเหมือนถุงเงินถุงทองเหมือนไม้มงคลเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกจะชอบลูกลักษณะทรงยาวๆเพราะเนื่องจากว่าเมืองนอกส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการแขวนประดับตามคอนโดทรงยาวมันจะสวยกว่า
3: พันนี้เรียกว่าพัน
0: ชื่อนี้ชื่อ Big Apple ครับเป็นลูกผสมไทยกับไทยนะครับชื่อจากพ่อแม่สายพันธุ์ไทยทั้งคู่อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นที่สร้างชื่อของสวนเรานะครับลักษณะเนี้ยเป็นตัวที่ต้องการของตลาด
4: ต้นมอข้าวมอแกงลิงในฟาร์มแห่งนี้เป็นฝีมือการเพาะและปรับปรุงพันธุ์ของหนุนหรือปัทมะทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในประเทศไทยของเราคนที่ทำได้และได้รับการยอมรับในแวดวงพืชกินแมลงชนิดนี้มีเพียง 3-4 คนเท่านั้นล่ะครับและชายหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแม่ช่างน่าภาคภูมิใจจริง
3: ๆที่โรงเรือนแห่งนี้นะครับเขาก็จะเก็บพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของต้นมอข้าวมอแกงลิงเอาไว้ที่นี่ก็จะมีการแบบปักชำซึ่งหนุ่มก็บอกว่านะมันไม่ยากมันมีเทคนิคอยู่แค่แบบนิดเดียวเองเดี๋ยวตามไปดูว่าไอ้เทคนิคที่ว่านิดเดียวเนี่ยมันเป็นยังไง
0: ก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกกิ่งที่จากยอดเนี่ยนะครับลงมาประมาณสัก1ฟุตตัดใบทิ้งนะครับ2ส่วนนะครับเหตุผลของการตัดใบเนี่ยคือเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็เหลือพื้นที่ให้เขาหายใจให้เขาได้สังเคราะห์แสงได้สร้างอาหารเพื่อเขาจะสามารถดึงรากได
5: ้
0: ก็จากยอดนะครับยอดนับ1
5: 1
0: อันนี้2อันนี้ข้อนี้นับเป็น2ครับอันนี้3
5: ข้อนี้3
0: แล้วตัดเฉียง45องศา
5: ใต้อันที่3
0: ใช่ครับระวังนิ้วนะครับ
5: นี่นะครับนี่นะครับไม่ใช่ไมยากลนะครับตัด
3: ขาด
5: ตัดขาดแล้ว
0: โอเคครับแล้วก็ข้อต่อมาครับผมถือนี่ให
5: ้ฝากไว้
0: ข้อต่อมานับเป็น1
5: 1
0: แล้วก็2ครับ
5: แล้วก็2
0: แล้วก็ตัดใต้
5: แล้วก็ตัดใต้2เฉียง45องศา
0: ใช่ครับกันไก่คมนะข้อดีของเขาคือการที่เราตัด45องศานะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการออกรากเขาและเวลาเราปักเนี่ยมันจะปักง่ายเพราะมันเป็นมุมแหลมนะครับส่วนวัสดุปลูกนะครับอันนี้ที่เห็นกันก็จะเป็นขุยมะพร้าวเก่าๆยิ่งเก่ายิ่งดีเวลาปักนะครับก็ปักลงไปตรงๆทริคมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าอย่าให้ใบของอีกต้นนึงไปบังยอดแบบนี้อย่างนี้นะครับถ้าใบของอีกต้นหนึ่งเนี่ยไปบังยอดแบบนี้นะครับต้นเนี้ยที่โดนบังจะตายเลย
2: เฮ้ยตายเลยเหรอ
0: ตายเลยครับมันจะเน่า
2: เพราะว่ายอดเขาไม่โดนแดด
0: ใช่ครับมันไม่โดนแดดมันก็จะน็อกไปนะครับผ่านไปประมาณสักเดือนนึงมันจะเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นกิ่งที่เราชำแล้ว
5: อันนี้กี่เดือนครับ
0: อันนี้ประมาณเดือนนึง
5: ผ่านไปอีก1เดือน
0: ก็จะมีหม้อ
5: ก็จะมีหม้อขึ้นมา
0: ครับก็จะเรียงขึ้นใช
5: ่เป็นหม้อ
0: สามารถขยายพันธุ์ง่ายลองทำดูเองที่บ้านก็ได้
6: ทราบเคล็ดลับของหนุนแล้วนะครับที่บอกว่าการปักชำหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่ยากเลยครับแค่รู้เทคนิควิธีการนิดเดียวรับรองว่าภายใน2เดือนได้หม้อออกมาห้อยอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยแล้วก็เริ่มปลูกเต็มบ้านไปเลย
2: หนุนครับแล้วทุกวันนี้ขายไอ้พืชกินแมลงของเราเนี่ยหนุนขายยังไงบ้าง
0: ก็ช่องทางแรกครับเราจะมีเว็บไซต์ครับชื่อ www.exophora.net นะครับเปิดมาประมาณสัก6ปีละอันที่2ก็คือเราจะมีeBay นะครับแล้วก็อันที่3ก็เป็น Facebook
2: ครับ
0: นะครับแล้วอันที่4ก็คือหน้าร้านที่เป็นสวนของเราเนี่ยคือลูกค้าสามารถเดิน walk in เข้ามาเยี่ยมชมสวนมาเลือกสินค้าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้หลักๆเนี่ยเราจะใช้ช่องทางก็จะเป็น Facebook ซะส่วนใหญ่ในการโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของเราสร้างตลาดให้ได
4: ้ลูกค้าผู้สนใจมีทั้งใกล้และไกลครับทั้งคนไทยและต่างประเทศ ทั้ง

0: ีเซียญี่ปุ่นและบราซิลว้าว
1: กลุ่มลูกค้าเราอะหนุน
2: สำหรับกลุ่มลูกค้าเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับ คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราเรียกว่ากลุ่มนักสะสมกลุ่มนักสะสมเนี่ยจะเก็บไม้ที่ราคาสูงแล้วก็เลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่หายยากๆนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเล่นกลุ่มเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยก็จะไม่สู้ราคามากนักนะครับก็คือราคาจะไม่ควรเกิน500บาท
1: คร
2: ับเรามี2กลุ่มเนี่ยครับเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราซึ่งช่องทางต่างๆที่เรามีทั้ง4ช่องทางเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ของเราได
1: ้แล้วจัดส่งยังไงอ่ะหนู
2: ปกติเราก็มีการจัดส่งทางไปรษณีย์ครับ
1: อ
2: ันที่2ก็คือส่งทางรถทัวร์ได้อันที่3ก็ลูกค้านัดรับนะครับคือปัจจุบันนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์คแล้วเทคโนโลยีต่างๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยทําให้เราพัฒนายอดขายได้ดีขึ้นเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้น
1: มันขายได้ตลอดปีไหม
2: ขายได้ตลอดทั้งปีครับสินค้าเรามีขายตลอดทั้งปีแล้วก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับก็ทำให้เราพยายามออกมาเป็นซีรีส์ครับอย่างหม้อข้าวเนี่ยเราจะมีในแต่ละปีก็จะมีลูกผสมใหม่ๆออกมาให้ลูกค้าได้ติดตามช่วงพีคช่วงต้นหน้าหนาวฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่หม้อข้าวขายดีธันวามกราคมกุมภาช่วงนี้ครับ
3: สำหรับตัวหนุนแล้วเนี่ยคิดว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยมันอยู่ได้จริงไหม
2: จริงครับจุดที่เกษตรกรถ้าต้องการความสำเร็จในด้านอาชีพการเกษตรสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือเรียนรู้หาความรู้ใหม่เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ
3: ครับ
2: อันที่สองคือเปิดยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสามก็คือว่าพยายามสร้างจุดเด่นหรือว่าข้อแตกต่างจากที่อื่นหาจุดเด่นของเราให้เจอแล้วก็นำเสนอตรงตัวนั้นนะครับจะทำให้เราสามารถอยู่รอดอย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าหยุดที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับด้านการเกษตร
3: พอมาได้เจอความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าคนเราอ่ะจะประสบความสำเร็จได้อ่ะมันไม่ใช่มีแค่แบบ IQ ความรู้หน้าตามันไม่ใช่นะมันต้องมีหัวใจอ่ะมันต้องเรียกร้องมันก็ต้องเดินตามไปมันเหมือนกับกัดไม่ปล่อยอ่ะอยากรู้เรื่องนี้ก็ขวนขวายหาความรู้แบบอยากรู้แล้วอยากรู้อีกอยากรู้ไปเรื่อยๆเคยถามเขาว่ามีคู่แข่งเกิดขึ้นเขากลัวไหมว่าตลาดเขาจะถูกแบบแย่งอะไรเงี้ยเขาบอกศัตรูดีมันทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองต้องเก่งขึ้นต้องแข็งขึ้นผมว่ามุมมองตัวนี้เป็นมุมมองที่แบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันไม่เครียดแล้วมันก็รู้สึกแบบมันถีบตัวเองขึ้นไปเรื่อย
0: ๆความเอาจริงเอาจังของปัทมะยังไม่หมดนะครับทุกปีมักจะเดินทางไปดูและศึกษาพันธุ์ไม้ต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งกำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านพันธุ์พืชที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำความรู้มาพัฒนาด้านการเกษตรและต่อยอดธุรกิจของตัวเอง
3: วันนี้เราภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าเขาคือเกษตรไทยไอดอลของเราครับหลับไปเลยเยี่ยม
4: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: ก่อนกลับบ้านจะต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
7: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
6: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
7: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
6: ทีมเช็ดโต๊ะ
7: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
6: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
8: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
9: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผ

จอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้สวนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได้
0: เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ120,000บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไป

เกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร 3. โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ 4. โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทํา1โรงเดือนที่2ก็ทํา

0: ำหนึ่งโรงเดือนที่สามก็ทำหนึ่งโรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่สี่ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็นหนึ่งโรงไปแต่ละชุดก็เป็นหนึ่งโรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1 กิโลกรัมจนถึง 1 กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก 1 กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

ือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี่ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่ง

0: ผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้ถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
1: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
0: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอหรือเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
1: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
0: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินอีกนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

ให้ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ

0: คือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคง
1: จรรยาบรรณสื่อและที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
1: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสาตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ใฝ่อาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอเดินไปเดินมาในก่อเพิ่นก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วขอให้ทุกท่านมีสติทุกอิริยาบถค่ะด้วยความปรารถนาดีชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สวยจังหวัดเชียงราย
9: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะ

0: รูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมละล่องแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
1: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
2: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
3: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยเจ้าไรดักแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรโดยที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแล้วนะครับถ้าพูดถึงเวลาชีวิตของคนเราวันหนึ่งมีเท่ากันครับ24ชั่วโมงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญมากๆแล้วก็เสียไปถึง1ใน3ของ24ชั่วโมงนั่นคือเรื่องของการนอนนั่นเองเพราะฉะนั้นการนอนครับคือสิ่งที่สำคัญที่คนเราไม่ควรมองข้ามเพราะว่าการนอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมองและร่างกายที่เขาจะได้ใช้ช่วงเวลาขณะหลับในการซ่อมบำรุงส่วนต่างๆนะครับให้กลับมาดีขึ้นให้ร่างกายของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่ดีในการใช้ชีวิตในการทำงานแต่ละวันดังนั้นคุณผู้ชมครับการนอนหลับที่เพียงพอจึงมีความสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเราครับมนุษย์เนี่ยอย่างที่บอกครับใช้เวลาถึง1ใน3ของวันทั้งหมดครับไปกับเรื่องของการนอนเพราะฉะนั้นครับความต้องการในการนอนหลับของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เท่ากันคนส่วนใหญ่เราทราบกันดีครับว่าต้องนอนวันละ8ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วร่างกายบางคนเนี่ยนะครับนอนแค่วันละ 5-6 ชั่วโมงก็สามารถทำได้โดยระหว่างวันไม่มีอาการง่วงนอนครับเพราะฉะนั้นครับจริงๆแล้วเรื่องของการนอนมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมถึงอีกเรื่องนึงครับที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนในสังคมปัจจุบันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เองผมแจ็คไรเดอร์ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์เจียมจริยธรรมครับที่ศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับกันนะครับผมให้คุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าศูนย์นิทราเวชจริงๆแล้วคืออะไร
1: ปัจจุบันเนี่ยมันมีศาสตร์อีกศาสตร์นึงเราเรียกว่าเวชศาสตร์การนอนหลับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเริ่มที่จะทำศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเราต้องการที่จะทำให้มันเป็นศูนย์เกี่ยวกับวิชาการ
0: เริ่มจากการเป็นที่ที่ให้การศึกษา
1: ใช่ครับจริงๆเราต้องการ
0: นอน
1: ใช่ครับเราต้องการตั้งศูนย์ที่เป็นเลิศด้านวิชาการจากการนอนหลับ
0: แล้วภารกิจมันเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงครับ
1: จุดมุ่งหมายเราอันหลัก